0: ำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมคงได้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับและนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดี
1: การเอสโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามเว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและถ้าอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
0: ส่วนวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ーティー。
1: อย่าช่วยเหลือน้ำท่วมประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนมองรัฐสภา 9:05 น.ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption อีกการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับ
1: เสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ครูบ้าจะพิคุเสครับ
3: ย้อนตัวแทนครูเกครับ
4: สวัสดีครับผมจูด้งสิทธิ์ครูเคครับผม
5: อันนี้ตบแล้วตบขึ้นดิขึ้นดิตบแล้วโอ้ยมาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลงนวมกับน้องๆนะฮะมาดูว่าจะเป็นไงมวยท่านนี้นะฮะสอนมวยมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะ
6: เราทำเพื่อสังคมเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักถ้าคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยป่านนี้เลิกไปนานแล้ว
7: ก็คือ2ของน้อง
6: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมเห็นแล้วปัญหาของเด็กคนนี้มีเราก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
8: เขาก็อายุเยอะไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงมันจะปิดตัวลงเมื่อไหร่ตามอายุวันนึงเขาก็ต้องพักแหละ
7: คุณครูครับคิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่

0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องทนไปจนวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกันสารที่เดินไปเนี่ยท่านแรงมากเป็นสุสานเป็นป่าช้าคนยังไม่กล้าเดินแล้วกลัวผี
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งเช่นเคยครับกับรายการต่อไว้ Continue Action เองวันนี้นะฮะผมมาที่วัดสะพานคลองเตยนะครับผมนะกับครูมวยท่านหนึ่งต้องบอกเลยว่าครูมวยท่านนี้นะฮะสอนมวยมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะตอนนี้อายุก็70กว่าแล้วแต่ว่าในความคิดผมนะเอ๊ะมวยสถานที่เรียนมวยในคลองเตยก็น่าจะแบบเป็นโรงเรียนมวยแล้วก็มีคลองเตยนะฮะมีชุมชนล้อมแต่ว่าจริงๆเหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนจะรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับตรงใต้ทางด่วนนะฮะบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วคุณครูมวยท่านนี้จะสอนผมไหวไหมใครจะฟิตกับวันฮึบฮึบฮึบฮึบไปตามหาครูกันเลยครับผมไป

0: นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในมันก็จะเป็นแบบว่าทางด่วนนะครับผมไม่เคยมาถ้ามาตอนกลางคืนก็น่าจะมืดๆอยู่นะฮะดูสังเกตข้างบนนี่ก็ค่อยมีไฟนะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเปิดติดหรือเปล่านะ
1: ยังไม่เห็นความเป็นสนามมวยเลยนะหรืออาจจะต้องเดินไกลกว่านี้ก็ไม่รู้นะ
0: แต่เห็นทีมงานบอกเขานัดครูมาตอนเช้าครูก็น่าจะมาแล้วสิ
1: เอ้ครูอยู่ไหนน
0: อ้อยเหมือนจะเจอเดี๋ยวนะครูอยู่ตรงนี้เลยเหรอ เดี๋ยวเห็นสนามมวยแล้ว
1: ครูครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: คุณครูของเรานะที่จะมาสอนมวยในวันนี้ใช่ไหมครับ
2: ครูนั่นนะครูชื่อวินเหมือนลุงโรจน์นะครับ
0: เอ้
2: ครับครูประจำอยู่ที่ร้านเสือเขตของเตยครับ

0: นี่ครับอันนี้เป็นสนามมวยใช่ไหมครับครูอันนี้มีแค่1เวทีใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วมีเด็กมาเรียนเยอะไหมครับครูครับ
1: ช่วงนี้ก็เยอะ
0: ตอนนี้มันเช้าเกินไปก็คือน้องๆยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราต้องไปปลุกน้องๆใช่ไหมครับ
2: กี่บ้านเนี่ยครับ
0: คือเด็กๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการจี้การอะไรแบบนี้นะครับใช่ไหมครับครูเขาถึงจะมาถ้าเราไม่ไปปลุกเขาก็ไม่มาใช่ไหมครับ
1: มาบางทีก็มาสายฮะมาเด็กนี่ก็ตามอารมณ์ของเด็กอ่ะนึกอยากจะทำอะไรวันหนึ่งเขาก็ทำตามที่เขาชอบ
0: อ
1: ย่างเล่นฟุตบอลเขาก็ไปใครชวนอะไรเขาก็ไปมอเตอร์ไซค์กับนักมวยนี่เห็นมาแล้วนะฮะหลายรายนักมวยดังๆก็ไป
0: โอ้โห
1: เขามอเตอร์ไซค์
0: เราขึ้นรถอะไรไปดีครับคุณครูครับ
1: นี่เดี๋ยวขับรถไปนี่ศาลเจ้าแม่พระประแดงดังมากครับจะมีวันเกิดศาลนี้ก็มวยอยู่ตรงนี้ผมก็วิ่งเล่นอยู่แถบนี้นะเนี่ยเป็นคลอง
0: แต่ก่อนเป็นคลอง
1: เนี่ยความเจริญนะครับเป็นคลองจากนี้ไม่มีน้ำประปาต้องพายเรือ1 2 3ไม่พร้อมดิฮะมันจะเหมือนกันมาพร้อม
0: ครูครับเริ่มมาเป็นคุณครูสอนมวยได้ยังไงครับ
1: เราชอบทำงานไปด้วย
0: เริ่มที่จะมาเรียนมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้น16
0: 16
1: 5 16นี่เราจับกลุ่มไว้แล้วผมใช้วิธีครูพักรักจำ
0: ครับ
1: เพราะการเรียนมวยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องจริงจังครูเขาถึงจะสอน
0: จะมาสอน
1: ค
0: ือเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยเราจริงจังนะเราขยันที่จะมาซ้อมนะเขาถึงจะสอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสมัยก่อนนะ
0: ว่าเรียนแค่แบบว่าเอาแค่เป็นวิชาติดตัวหรือจะไปเป็นแบบว่าอาชีพมวยเลยฮะ
1: ครับตอนนั้นเราเรียนจับกลุ่มกันเนี่ยเราจะไปเปรียบมวยโชคเป็นอาชีพเลยสมัยก่อนนั้นก็ทำจริงจัง
0: ครับ
1: ลงนวมกันนี่สามที่มาเนี่ยที่ศาลเจ้าเนี่ย

0: เจ้าที่แรงไม่ไหวเนี่ยพอเขามาลงรวมปั๊บเดี๋ยวเนี่ยแตกไปเย็บแล้วไปหาหมอแล้ว
1: ต้องยกมือไหว้ก่อน
0: เขาจะที่สารที่เดินไปเนี่ยท่านแรงมากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นสุสานเป็นป่าช้า

0: ถวนี้เป็นสวนเนี่ยผมยังไม่กล้าเดินแล้วกลัวผี
1: ตรงนี้นี่แหละฮะ
0: เป็นต้นไม้กว่าจะเดินถึงตันเนี่ยมันใช้เวลาเลยอ่ะเวลาเลย
1: เป็นสุสานมาก่อน
0: ครับ
1: คุณแล้วตอนกลางคืนบรรยากาศเป็นไงครับเราเลยจะกล้ามาครับ
0: กลางคืนนี่สมัยก่อนสองทุ่มก็นอนแล้ว
1: มัน
0: ไม่เหมือนสมัยนี้ที่หนึ่งที่สองไม่นอน
1: คุณครูคือเกิดโตที่คลองเตยเลยไหมฮะ
0: เกิดที่คลองพระโหนงนี่เลยของตะกอนนี้เขาเรียกว่าพระโหนงแต่ก็ตอนหลังนี่พวกนักการเมืองก็มาเปลี่ยนเป็นเขตคลองเตยสมัยก่อนนี่วัดสะพานนี่ขึ้นชื่อเรื่องการทะเลาะบอกแว้งกันเองด่ากันข้ามคลองเลย
1: มีการทะเลาะบอกแว้งกันครูก็เลยสนใจมวยอยากจะแบบป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่านักเลงมันเยอะวัดนี่เป็นจุดรวมหลายๆอย่างนะครับนี่ก็เป็นโรงงิ้วนะโรงงิ้วเคยวิ่งเล่น
1: อันนี้คือโรงงิ้ว
0: อันนี้เจอเพื่อนเก่าแล
1: ้
0: วนี่อายุเท่าไหร่ละ
1: เพื่อนคุณครูเข
0: นี่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ย
1: โอ้โหคือเขาเจอกันได้ยังไงอ
0: ่
1: ะเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ด้วยนะทุกคนคือถ้าเป็นเราเราไม่เพื่อนเราหายแล้วนะถ้าเป็นแบบนี
0: ้นี่
1: แล้วบ้านครูเขอยู่ตรงนั้น
0: นี่บ้านผมจริงๆแล้ว
1: อ๋อติดข้าง
0: ได้ยินเสียงเขาเตะกระสอบเราต้องมาแล้วได้เวลาแล้วมานั่งดูสมัยก่อนไม่มีอะไรพอเย็นๆมาเสียงตุบตับตุบตับได้ยินเสียงเรารู้แล้วเข้ามาการบ้าน
1: นี่แหละครับบ้านครู
0: เนี่ยบ้านจริงๆอยู่ตรงนี้เลยเป็นท่าน้ำนี่ตอนนี้ถ้าไม่ทำนี่น้ำมันท่วมเด็กผมก็ไม่ค่อยเด็กเคยเดินมาเข้ามา
1: ที่เป็นคลองแล้วก็เป็นสถานที่ที่ครูอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ครูไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครูบอกว่าตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นคลองพระโขนงนะครับผมแต่ก่อนก็จะโดดเล่นน้ำกันนะฮะเกาะเรือบ้างนะครับตามวิถีที่ครูได้เล่านะครับผมแล้วช่วงแรกๆที่เรียนครูท้อไหมครับเพราะว่ากีฬามวยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแล้วก็มีวินัยมากครับครูเป็นไงบ้าง
0: มันสมัยก่อนมันไม่ท้อนะคือเรามีวินัยแล้วเห็นมวยรุ่นพี่เขาซ้อมกันโอ้โหเงือเขาซ้อมมันจริงจังแล้วเขาต่อยกันเขาไม่เล่นแบบสมัยนี้เขาเล่นเชิงกันนี่เขาเล่นกันจริง
1: ๆโอ้โหต่อยจริงเลยฮะ
0: แต่ลงนวมนี่ถึงแตก
1: ตายแล้ววันนี้เรา
0: ค่ายบาบดค่ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาลงรวมกัน
1: โ
0: ครงการของเราเนี่ยเปิดมาเมื่อปี42เนี่ย
1: ครับ
0: เขาลานมีลานกูเสือลานสายไหมนนทบุรี4ลานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยุบไปหมดคงอพันที่สุดแล้วเวทีแห่งนี้ตั้งแต่ปี42ไม่เคยย้ายไม่เคยทำการธุรกิจบาทเดียวเราก็ไม่เคยคิดจะปลอบโปยเข้ามาไปเช่าเขานี่ 8,000 หมื่นนึง
1: อ๋อมาถึงเช่าเวทีออกไปข้างนอก 8,000 ต่องาน
0: ครับ 8,000 เนี่ยต่องานกล้าพูดเลยในประเทศไทยที่ได้เวทีมาเนี่ยผมอยู่ได้นานที่สุด
1: แล้วคุณครูทำยังไงให้สถานที่แบบนี้ครับมันสามารถอยู่ยาวมาได้จนถึงยุคคุณครูอะฮะ
0: เรารักษาเราคอยดูแล

0: ไม่ไกลนะครับ
1: แล้วนี่พวกค่าน้ำมันค่าอะไรของครูออกเองนะครับสีผมแล้ววันนี้ดูสีผมแล้ววันนี้ผมน่วมแน่เลย
0: นี่ปกติมันจะไม่ตื่นนะ
1: วิ่งมา
0: ตามถึงบ้าน
1: วิ่งตามด้วยวิ่งตามด้วยเรียกทุกคนวิ่งตามด้วย
0: มันจะมีที่นึงนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรา
0: จะต้องไปจอดรอตรงโน้นเนี่ยก็มารับแล้วก็เดินไปเดินตามบ้านจะเข้าไปเที่ยวบ้านของ
1: ได้ฮะได้ฮะ
2: ได้
1: ฮะบรรยากาศสนามฟุตบอลนะครับนี่หัวโจกหัวโจก
0: เดี๋ยวพาไปบ้านเลยไอ้โฟกัสเลยตื่นยังไงโฟกัส
1: ไปรุ่นชื่ออะไรฮะ
0: วันนี้ฮะ
3: ชื่อแบงค์ครับ
1: ครับผมแบงค์ครับชื่ออะไรฮะ
4: ด
1: ุ๋
4: ย
3: คร
4: ับดุ๋ย
3: ใบคร
1: ับใบครับโอ้ใบครับจูโร่ครับอีกคนนึงอ่ะนี่สุดหล่อของเราแสดง
0: กล้าครับเต้นนะ
1: เก้าครับเก้าครับเว้ยอย่างเท่เอาดิอย่างเท่อย่างเอาอ่ะวะเออวันนี้มีน้องๆ4คนแล้วนะครับผมรับป่ะเราไปครับน้องกับคุณครูนี่ครับผม
0: สวนหมดครับ
1: อุ้ยมีตู้เงินตัวทองด้วย
0: โผล่มาเลยโอ้เล
1: ยเนี่ยเดี๋ยวแอนิมอลส์โอ้แล้วก็จะเจอแอนิมอลส์ตลอดทางด้วยนะครับผมโอ้ยเมื่อกี้น้องบอกมีหมากัดด้วย มีหมากัดด้วยผมมีเจ้าของอยู่โอเคค่อยโล่งใจ
3: การ์ด
1: เออเรียก
3: ลูกค้าเขาอยู่อ่ะ
5: การ์ดตรงไหนออกมา
0: โอเค
5: มาต
0: าฮัลโหล
1: เมื่อกี้เราก้าวมาถึงกับชะงักเลยนะฮะเอ้ยน้องการ์ดเพิ่งตื่นฮะทุกคนน่าจะเดี๋ยวน้องน่าขอแปรงฟันอยู่นะครับ
0: ไม่เป็นไรทีเดียวเดี๋ยวเราให้เขาตามไป
1: ก็ได้ให้เขาตามกัน
0: ให้ตามไปนะ
1: ก็คือเดี๋ยวเขาจะตามกันไปนะครับแต่เบื้องต้นนี้มีน้องๆ4คนนี้ละป่ะ
0: เดี๋ยวให้ก่อนไอ้มั่งหลังรถสบายแล้วชอบลักษณะนี้ความผูกพันเรามีคือเด็กขอตาม
1: ครับ
0: หิวก็ต้องไหน
1: โอ้แล้วคุณน้องเขาก็อาจจะไม่ได้มีเงินมากด้วยความที่ว่าเขาก็อยู่ชุมชนแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เขาก็เลยก็ต้องมีอาจจะมีขอเงินนู่นนี่นั่นบ้างก็คือเรียกได้ว่าที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของน้อง
0: ใช่เลยใช่เลยเป็นบ้านหลังที่สองไม่กล้าพูดได้เลยเราก็บอกเขาเนี่ยนี่เป็นบ้านหลังที่สองของตัวเองนะ
1: ครับ
0: ที่มีอะไร
1: หาทางบ้านแล้วก็มาปรึกษาคุณครูบ้างไหมครับ
0: เราเนี่ยรู้ข่าวเด็กไม่ไปโรงเรียนเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะอะไรเราก็คอยจะช่วยเหลือเขาได้เท่าที่ช่วยไม่ได้เยอะนะเพราะเราไม่ได้มีเงินมีทองเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยทำไมไม่ไปโรงเรียนอยู่วัดท่าทอง
1: ฮะ
0: ตาที่บ้านนี่ไม่ปลุกเด็กๆนั่นนะฮะผ่านมาเนี่ยหลายแรงนั้นอ่ะเราก็ให้คำแนะนำมาย้ายมาอยู่เมืองสะพานใกล้หน่อยไม่ต้องไปเสียอย่างน้อยเองไปโรงเรียนเนี่ยเองไม่ต้องไปเสียอะไรแล้วโรงเรียนเดี๋ยวนี้คิดก็กินฟรีเนี่ยช่วยเขาได้ทางอ้อม
1: นี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนมันก็จะมีบ้างเรื่องของเด็กไม่ไปโรงเรียนนี่พ่อบ้านกับอายุใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ไอ้วันที่26ที่วัดประปอนะขยันนะลูก
1: รี
0: บโปกรุ่น25โลแล้วชั้นมวยสู้เขาได้ไหมเนี่ย
5: สู้ได
0: ้ใครมันต่อยใครนะวันนั้นไอ้เพชรไอ้ซาตินเหรอ
5: ซาตินหนูแพ
1: ้
5: ค
0: ่
5: ะ
1: โอ้
0: ยแล้วก็จะจับไปชิงแชมป์ได้ยังไงเขาบอกครูนัดเขาบอกว่าถ้าถอดเสื้อแล้ววันนั้นเขาจะเตะให้ยับเลยเขาบอกเขาคุยกับครูเก่งมา
5: โ
0: อ้มันจะเตะให้ยับ
5: เหมือนกันแหละ
0: เอ้ยแล้วมวยนี่อยู่ที่อะไรไหมขยันซ้อมด้วย
1: ไปครับลงฮะทุกคนก็ถึงที่แล้วมารับเด็กๆเรียบร้อยนะครับผม
0: น้องๆต้องเล่นไปดู
1: ถามหา

0: ข้าวแล้วตั้งแต่จะหิวแล้วน้องๆถามหาข้าวแล้ว
1: ข้าว
0: พี่ต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมก่อนซ้อมเหรอแล้วมันไม่จุกเหรอ
1: ไม่จุกก็นั่งกินนิดเดียว
0: กินนิดเดียวพอคุณครูเขาก็คือได้มีการพาน้องๆไปแบบฝั่งของการแมตช์ชกระหว่างกับระเบิดลำมวยมีน้องๆไปแบบละคือเข้ากระเป๋าเราเลยไหมหรือเราแบ่งแม่ด้วยขอให้ปู่ด้วย
2: ให้เท่าไหร่วะ
0: ให้เท่าไหร่เนี่ย
2: ไม่ได้บาทเดียวไม่ได้
0: ให้ปู
1: ่เก็บไว้คนเดียวเลย
0: ปู่เก็บไว้หมดเลยเหรอ
2: ปู่แล้วก็ให้ครูให้ปู่ปู่ไม่เคยเอาไงไงเคยไปแต่ถ้ามีก็จะแถมให
0: ้ถึงสนามมวยแล้วทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาน่าจะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชุดนะครับผมแล้วก็น่าจะดูว่าวันนี้คุณครูครับเขาจะมีการสอน

0: แล้วเด็กๆปกติเขาซ้อมกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมาครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราทำอาชีพนะฮะสามโมงนี่เราต้องมาลานละเดี๋ยวนี้ต้องมีถึงห้าโมงเด็กจบกว่าจะเลิกเรียนสามโมงครึ่งกลับไปบ้านมาครับแล้วก็ทุ่มสองทุ่มแล้วแต่เขาจะเล่นเราก็อยู่เป็นเพื่อนเขามาตลอด
2: เออชกชกเลยแนะนำตัวสามสี่
3: อยู่บ้านถึงเมื่อไหร่ครับ
2: ชกก่อนค่อยพูดได้ปะทำไมสามสี
3: ่อยู่บ้านถึงเมื่อไหร่ครับ
2: สามสองเออชื่ออะไรครับเนี่ย
3: จาน้อยสิครูเขยครับชื่อน้ำ
2: ครับชะน้อย
3: ไม่เอาครับ
2: ไปสามสองหนึ่งมา
3: สวัสดีครับผมยอดตรงชัยสกุลเขยครับชื่อเล่นชื่อเบนครับ
2: ชื่ออะไรครับ
4: ชื่อบัตรครับ
2: สายยาคือ
4: บัตรทองครับบัตรทองรักเสือครับ
0: สวัสดีครับผมจูด้งสิทธิ์คุเคครับผมเราแบงค์มากเราแบงค์หลังมากเลยอยู่ท่านี้อันนี้ก็คือบรรยากาศนะฮะน้องๆก็กำลังซ้อมกันอยู่แล้วต้องหลบหลีกเชือกนิดนึงนะน้องก็กำลังกดเชือกนะครับผม
1: ฮะ
0: โอ้ต้องครูอยู่นี้ครับครูครับผมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับผมครูตอนนี้เด็กเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับครู
1: ครับครับ
0: โอ้เห็นบอกว่าเมื่อกี้มันมีเหมือนกับมีเด็กผู้หญิงด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มวิ่งเหรอครับ
1: มันจะมีสวนอยู่ตรงนู้นผมก็ยังไม่เคยไปนะมีแต่เนี่ยน้องแก๊ปเนี่ย
0: น้องแก๊ปเป็นผู้ช่วย
1: เดี๋ยวเขาให้เขาพาไปไปวิ่งอย่างนั้นนะครับ
0: ได้ครับทุกคนไปก่อนที่จะซ้อมวันนี้เดี๋ยวเราไปวิ่งกับน้องแก๊ปแล้วก็น้องๆกันหน่อยนะฮะไปกันเลยครับผมมาอยู่บริเวณใต้ทางด่วนก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วิ่งใช่ไหมครับ
1: ต้องมีพละกำลังต้องใช้วิ่งนะครับการไปออกกำลังกายเป็นหลัก
0: ก็คืออันดับแรกก่อนที่จะไปลงนวมจะไปซ้อมเป้าก็คือต้องมาวิ่งก่อนนี่อันนี้คือคุณแก๊ปใช่ไหมฮะคือใครครับ
1: ผู้ช่วย
0: เป็นผู้ช่วยแต่ก่อนเป็นผู้ช่วยเห็นบอกว่าเคยซ้อมกับครูมาด้วย
1: ครับตอนเด็ก
0: ๆตั้งแต่กี่ขวบฮะพี่ครับ
5: ตั้งแต
1: ่ประมาณ15-16ประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะมาเข้ากีฬามาซ้อมมวยกับครูครับ
5: ก็อยากครับช่วยพัฒนาเด็กสอนเด็กไปให้แบบเรียนรู้การมวยไทยว่าเพื่อไปเผื่อแบบโดนรังแกเงี้ยไปช่วยเหลือคนอื่นที่อ่อนแอกว่าได้ครับ
0: ถือว่าเป็นวิชาป้องกันตัวและการพื้นฐานนะครับเขาเลยอยากที่จะมาเรียนรู้นะครับจนตอนนี้ได้เป็นคุณครูเป็นผู้ช่วยคุณครูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมฮะกับเด็กๆต่างวัยแบบนี
5: ้โอ้โหเหนื่อยมากครับแต่ว่าสนุกก็คุกกี้กับเด็ก
0: อย่าง
5: นี้ก็ดื้อมากอะไรมากก
0: ็
5: ดูไปตามแบบ
0: แล้วเวลาดื้อๆแบบนี้จัดการกับเด็กๆยังไงบ้างครับ
5: ลงโทษให้วิ่งเข้ากระสอบหนักหน่อยครับ
0: วิ่งเข้ากระสอบคืออะไร
5: ก็วิ่งเสร็จก็

0: ข้ากระสอบ
1: เตะอ๋อเตะต่อ
0: กระสอบต่อ
1: โอ้ประยกหนึ่งเตะประมาณกี่ทีฮะ
0: ก็ประมาณ5นาที4นาทีได
1: ้โอ้เหนื่อยนะทุกคน
0: ใช่ครับ
1: เราคุยกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามเด็กๆไปวิ่งกันนะครับผมไปเด็กๆไปนู่นแล้วครับผมโอ้โหตามไม่ทันแล้ว
2: เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิ
1: เฮ้ยดูดิ
2: ไปเร็ว
0: ทันวะ
1: อย่างไวอ่ะดูดิ
2: เฮ้ยมีคนลักษณะหามากไม่มีคนลักษณะหามากทุกคน
1: เพื่อให้ตกใจเฮ้ยอะไรโผล่มาโหทุกคนยังเหนื่อยเลยผมได้2รอบเองมาแล้วเฮ้ยแข่ง2คนนี้ดีกว่ามาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิโหเด็กคือแบบว่าวิ่งกันแบบโหแข็งแรงมากปกติวิ่งนี้วิ่งกันนานไหมครับคร
3: ูไม่อย่างเงี้ยเราบังคับก็10รอบก
1: ็
3: ทำแค่10รอบแล้วเราก็เข้าค่ายไปโดดเชือกอีกคนสมัยก่อนนะ
1: ครับ
3: ปล่อยไปนักมวยเนี่ยเราทำเป็นอาชีพนะ20คนประมาณนี้นะวิ่งเราเทสจากปล่อยจากตรงเนี้ยไปถึงบางนาจะมาเหลือเอาจริงก็ไม่กี่คนอะวิ่งก่อนนี้มันหนทางไม่เรียบแบบนี
1: ้อ๋อมันอาจจะขู่ขามันอาจจะแบบ
3: บ้าง
1: นะครับเป็นแบบวิวสัตว์บ้าง
3: หายไปทีละคน2คน10กว่าคนจะได้ไม่กี่คนละ
1: ความที่ว่ามันไกลเนาะเราก็เลยอยากเห็นว่าคนไหนจริงจังบ้าง
3: คร
1: ับ วิ่งไปบางนาจริงเหรอครับครูโห
3: ความอดทนเนี่ย
1: เ
3: ด็กมันต่างกันตีห้าตื่นละ
1: ครับ
3: พาวิ่งเช้าเข้ากับสอบ
4: โอ้ตอนนั้นเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่วัยเด็กก็ดื้อตามภาษาเลยครับแล้วก็อยู่แบบอยู่กับค่ายมวยซะมากกว่าก็คือเลิกเรียนมาแล้วอยู่กับค่ายมวยอยู่กับค่ายมวยอยู่เงี้ยประมาณก็หลายปีนะตอนนี้ผม27แล้วอะก่อนที่ผมจะมาเป็นนักมวยอะครูเนี่ยเป็นคนปั้นพ่อผมขึ้นมาเป็นมวยอาชีพเลยเธอเดินสายต่อยแบบตาภูธรทั่วไปหมดแล้วก็มาถึงตอนรุ่นผมมาซึ่งรุ่นผมเนี่ยก็คือมาเป็นมวยโชว์แล้วไม่ได้เป็นมวยอาชีพแล้วก็คือเป็นพวกโชว์มวยพวกศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็อาจจะไปปะปนการต่อยแบบว่ามวยอาชีพด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะเราจะไปทางมวยแบบว่ามวยโชว์ซะมากกว่าแล้วก็มามีลูกเนี่ยแหละก็กลับมาเหมือนแบบว่าเรามาหารายได้มาเป็นศิลปะแบบโชว์มวยในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ถึงต่างประเทศผมมาได้แชมป์ตอนช่วงอายุ17ตอนเราลาประมาณม.3ได้เท่าที่ผมจำได้นะแล้วก็ไปต่อยตุรกีครับไม่ได้หวังว่าจะได้ต่อยหรอกเพราะว่าเรามวยโชว์เขาคิดว่าให้เราไปโชว์เดียวแล้วก็พอเราไปถึงนู่นใช้แค่ความสามารถเฉยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาก็พอมีเราก็ค่อยแบบว่าต่อยเก็บแรงออมแรงไว้เราค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำเท่าที่เราไหวแค่นั้นเองใช่ครับแล้วพอออกมามันก็ได้แชมป์ผมผ่านมาเจ็บตัวก็เยอะผมก็เลยไม่อยากให้ลูกเป็นนักมวยจับลูกเป็นเตะบอลยอมเสียเงินหาอยากให้เขาได้ดีอ่ะคิดว่าฟุตบอลน่าจะแบบได้ดีกว่าหลังๆมาเขาเริ่มหนีมาต่อยมวยพอครูนี่แหละจับมาซ้อมมวยกะว่าอ่ะซ้อมเล่นๆก็คงไม่ได้คิดอะไรหนีมาชกจริงก็คงต้องตามมาเป็นพี่เลี้ยงเขาเป็นมวยที่แบบว่าเด็กอ่ะพี่ไม่กลัวเจ็บเดินชนได้ตลอดใช่ครับเดินชนได้ตลอดผมก็เลยว่าถ้าคิดจะต่อยจริงก็พร้อมที่จะปั้นให้ผมพร้อมที่ให้เขาเลือกว่าจะเตะบอลหรือจะต่อยมวยเขาบอกว่าต่อยมวยดีกว่าเพราะว่าต่อยมวยมันได้เงินเตะบอลมันเราเสียเงินก่อนที่จะได้เงินใช่ครับเขาเลยเลือกผมก็เลยให้เขาเลือกก็เลือกต่อยมวยก็ดันเลยเต็มที่คิดว่ามันหารายได้ให้เราทำให้ลูกเรามีอาชีพมากกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาไปได้ถึงฝันแค่นั้นเองใช่ครับ
3: เด็กเขาคิดจะทำอะไรเขาก็ไป

0: เขาเขาหายเป็นสิบเลยนะเขามาเป็นสิบเลยส่วนมากก็จะมาวิ่งเล่นกันมากกว่าเรียนแต่เราจะบังคับให้ได้รับความรู้กลุ่มไหนเอาจริงเอาจังเนี่ยจริงแล้ว
1: แล้วคุณครูมีอะไรที่เป็นจุดเซนเตอร์ที่ทำให้เด็กๆครับเขาอยากมาซ้อมทุกวันนะครับ
0: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเด็กเราเนี่ยเก่งขนาดนี้ได้ไปต่างประเทศแล้วแต่ตอนนี้เราไม่มีจุดที่จะดึง
1: ที่จะดึงเด็กกันละฮะ
0: มันไม่มีเลยมันก็ไม่มีอะไรความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรเยอะแยะใช่ไหมทั้งเวททั้งอะไรเนี่ยเราไม่มีอะไรเลย

0: เด็ดที่ที่เวทีอื่นเขาบางร้านนี่ก็ล้นแต่ของเรานี่เห็นกันมีแค่นี้รั้วก็จะพังเราก็จะหาเงินซ่อมที่ไหนกระสอบก็ขาดแล้วก็ปันชิ่งเสาก็เอ็นเงินซ่อมมันลงห้องน้ำก็โทรม
1: ถ้าสมมติว่าเราเอาเด็กไปซ้อมแล้วเอาได้เงินรางวัลมาอย่างเงี้ยมาอันนี้พอที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ไม่พอเด็กตัว300-500
1: น้อยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ค่ารถได้ไปเป็นพัน
1: โอ
0: ้แล้วไปต่อยทองแปดเนี่ยใช้ค่ารถสมมติเราไปเช่าค่ารถเนี่ยหนึ่งเป็น1,200-1,500ค่าน้ำมันอีกค่ากินอีกไม่ต่ำกว่า3,000 บาท
1: ก็ได้เรื่องของการออกกำลังกายให้เด็กไปฝึกเรื่องของความอดทนใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แต่เรามีมันสมองเนี่ยที่จะทำให้เขามัน
1: ความตั้งใจของครูและการที่อยากนี่คือแรงดึงดูดแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ครูก็บอกอยากได้อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดึงเด็กให้มามากขึ้นใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ ยิ่งกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อครับครูครับ
0: ถ้าเราเข้าค่ายเนี่ยเราจะให้เด็กโดดเชือกโดดเชือกพวกที่มีรายการก็หนักหน่อยพวกไม่มีก็รอบฟรีสไตล์กับเด็กๆจะบังคับเป็น
1: ทุกคนครับได้เวลาครับมากระโดดเชือกนะครับคุณครูครับเบสิกแรกคือการกระโดดเชือกใช่ไหมครับครูมันต้องเริ่มไงครับ
0: ครับเคยเห็นพี่จีนไหม
1: พี่ของก้อยครับ
0: อยู่ฝ้าเมื่อก่อนเคยเรียนไงตึงใช่ไหมตึงหัดสปริงขาก่อนพี่จีนพอได้แล้วสลับขานะครับก็มีแค่นี้เอง
1: สลับขา
0: เราแฟนมือให้เป็นตบเชือกให้เป็นนะครับแล้วก็เหลือจะได้ภาพรวมๆอย่างนี้นะครับ
1: เริ่มจากสองเท้าจะง่ายกว่าใช่ไหมเอาง่ายๆก่อนสองเท้าป่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสองเท้าก่อนนะฮะถ้าฟาดแล้วคือเจ็บ
0: แน่นอนอยู่ฟาดทำนี่อย่างที่เคยเรียนใหม่ๆ
1: แล้วก็เพิ่มความเร็วไปใช่ไหมครับพอได้สองเท้าแล้วต้องยังไงต่อครับ
0: พอเมื่อเราได้สองเท้ามั่นใจแล้วเราก็สลับเลย
1: สลับ
0: สลับ
1: นู่นแล้วสลับให้ลุงดูหน่อยครับเดี๋ยวไหมฮะเดี๋ยวปากกาไว้ก่อนนะเดี๋ยวปากกาไว้ก่อนนะเดี๋ยวนะพี่อยู่กันเลยลุงขอลองสับเดี๋ยวขอนะครับอุ้ยยากว่ะหาจังหวะเข้ายากอ่ะยากอ่ะแล้วอาการสลับเท้าช่วยอะไรครับ
0: มันก็เพื่อความคล่องตัวคือเดิมด้วยมีทั้งลุกทั้งรับถอยหลังแล้วจะเราจะโยกซ้ายโยกขวาแล้วแต่เราเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยจะไปมันเอง
1: ท่านแม่ถึงมันจะสลับเท้าได้อ่ะการจังหวะไม่ถูกค่อยหักฉีกขาเอาให้คล่องก่อนใช่ไหมโหยากนะเนี่ย
0: การยืนมวยการตั้งการ์ดหรือจดมวยเนี่ยมันจะมี2คำนะฮะของมวยไทยพื้นฐานมวยไทยต้องดีสืบลุกสืบรับต้องยืนให้ถูกเหลี่ยมมวยเท้าบางคนให้ขวางนะครับเตะก็เหมือนเชลีชัปปินเนี่ยเตะก็มันก็ไม่ไปการเดินเราก็คอยเป็นครูที่ดีนะฮะต้องคอยสอนเด็กจี้เด็ก

0: ให้ผ่านไปพื้นฐานที่สำคัญครับการชกหมัดเนี่ยทีเด็กเนี่ยจิ้มๆไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีน้ำหนักการเตะการอะไรต้องวางเท้าให้ถูกครับได้การยืนเท้าอย่างที่ว่านี่นี่เอาเส้นตรงกันเป็นแนวเสือบลุกก็ก้าวเพื่อ1-2เดี๋ยว1-2เรามองไปที่คู่ต่อสู้ฮะ1-2นั่นแหละเวลาถอยสุดถอยนี่เราก็ขานี่2-1-2ดันไปเลยครับดันให้เป็นจังหวะโอเคมีแค่นี้เอง
1: คือการสเต็ปกันก้าวเท้าแบบนักมวยนะครับส่วนแล้วก็การ์ดก็ต้อง
0: ยกให้ดู
1: สิบลุก
0: คือพอเราเรียนพื้นฐานเมื่อคล่องแล้วบางที่ก็สอนนะมัดซ้ายก่อนนะเดินไปเมื่อสมัยก่อนเราอย่างนี้เลยมันได้สองสไตล์นะครับแล้วก็ถอยบางคนก็สอนตอนนี้เราก็ออกหมัดขวา
1: ครับ
0: 1-2ฮึบ
1: หนึ่งสอง
0: ฮึบ
1: หนึ่งสอง
0: เนี่ยเราหายใจสูดอากาศเข้าไปที่เราซ้อมอะไรเงี้ยนะ
1: เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ก็คือออกอาวุธนะครับครูบอกว่าเริ่มจากซ้ายก่อนแล้วก็มาขวานะครับผมนี่พอออกอาวุธเสร็จแล้วไปยังไงต่อครับ
0: 1ขยับฮับ2หมัดเลย
1: ซ้ายขวา
0: 2หมัดปั๊บพอมันตอนนี้พอเราเรียนรู้เยอะๆเข้าดีทั้งซ้ายและขวาให้คล่องโทษทีอ่ะอย่างเนี้ยต่อยซ้ายปั๊บเก็บอาวุธต่อยขวาปั๊บ
1: การปัด
0: เราก็เก็บอาวุธเป็นถ้าเดี๋ยวนี้มวยไทยเด็กกําลังจะไปต่อยเล่นมันไม่เป็นก็โดนหน้าโดนตามันจะมีทัศนราลองต่อยฝาต่อยช้าๆครับทัศนรา
1: ให้มันต่อยออกไป
0: มันก็เราก็อาวุธจะถากออกไปแล้วเราก็ใช้ศอกห้องเครื่องพวกนี้หัวใจนี่สำคัญเสียบไปตรงนี้มันกล้ามเนื้อเท้าที่เราเตะ
1: ต่อไปสเต็ปลมหมัดเหรอครับลมหมัดนี่ยังไงฮะ
0: เนี่ยปั๊บอย่างเงี้ยต่อยปั๊บขวาปั๊บ
1: ขอปัดหมัดเหรอครับ
0: ปั๊บเนี่ยปัดกลางวันเนี่ยปัดกลางวันกลางวันมันบินผ่านมาปั๊บเนี่ยเลยปั๊บ
1: นอกจากครูเขสอนมวยแล้วครับครูเขสอนอะไรบ้างครับอย่างอื่น
0: ผมสอนนะเรื่องยาเสพติดเนี่ยสมัยก่อนนี้จะมีโครงการรับในหลวงห่วงลูกหลาน
1: ครับครับ
0: มันดีมากสเต็ปแรกที่เราจะไปติดยาแล้วมันมีการมั่วสุมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทั้งอาจารย์ศักดิ์ทั้งอะไรในคนเห็นมาหมดเราก็ให้ความรู้เขา
1: แล้วด้วยความที่ว่าสังคมรอบข้างครับก็จะมีเรื่องของเหล้ายาปาปิ้งต่างๆครับครูเราจะดึงเด็กให้เขามาเรียนมวยไทยยังไงให้เขาไม่ไปยุ่งกับไอ้ของแบบนั้น
0: ที่นี่มันมีเป้าหมายเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีการคัดจะไปได้ไปต่างประเทศมันก็จะมีเป้าหมาย
1: อ๋อมีโก
0: มีดึงเด็กเข้ามาปีละ2ครั้ง
1: ก็เรียกได้ว่าใช้เรื่องของรางวัลนะครับมาไม้เห็นว่าเนี่ยถ้ามาเรียนมวยนะก็จะได้ไปแข่งขันต่างประเทศก็ได้มีเงินรางวัลเข้ามาเด็กก็จะห่างไกลกับเรื่องของยาเสพติดมากยิ่งขึ้น
0: นักมวยดังๆเนี่ยมาที่นี่เสาร์อาทิตย์จะมาสอนเด็กๆนี่เรียนกันตั้งยังไม่มีเวทีฉีดเส้นเรียนกันเป็นร้อยแล้วเราสอนตีมวยด้วยเด็กก็บางคนก็ชอบตีกองแล้วเอาจากกองเรือยางมาสอนตีมวยให้เป่าเป็นก็ได้โอกาสไปต่างประเทศแล้วไปโชว์นะไปแล้วเด็กก็แสดงแม่ไม้เดี๋ยวก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นแม่ไม้

0: ให้ดูนะอันนี้กะไหว้ครูยังไงทำยังไง
1: เล่นคนเดียวเลยมีใครสอนเนี่ย
2: พี่สอนครับ
1: คือมันต้องตีจังหวะนี้เหรอจังหวะอื่นมีปะ
2: มีครับ
1: อันไหนตีจังหวะอื่น

0: อย่างการไหว้ครูเหรอครับที่นี่ก็มีสอนเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ครับที่นี่บางคนก็บอกตอนไหว้ครูไหว้ครูสวยแล้วเราก็ได้รับรางวัลเป็นที่หนึ่งของโลก
0: ฮะโลกเลยเหรอฮะ
1: ครับของโลกฮะเมื่อครั้งที่มีโควิดเนี่ยเราส่งเทปไปประกวดกันเราก็ได้ที่หนึ่งของโลกชิงแชมป์ที่ประเทศตุรกีก็มีการแข่งขันไหว้ครูกันเราก็ได้ที่หนึ่ง40ประเทศ
0: ทุกคนครับต้องบอกเลยว่าการไหว้ครูที่นี่เคยได้รางวัลมาในเมื่อสมัยอดีตได้เงินรางวัลมาด้วยแต่ว่าก็มีการตอนนี้ผมเริ่มจะอยากเห็นแล้วครับครูเดี๋ยวให้น้องๆโชว์ไหว้ครูเลยไหมฮะ
1: ได้
0: เลยครับไปชมโชว์ได้เลยครับ

0: ครับเราทำสองสิ่งในเวลาเนี่ยยากมากเราสอนทั้งคีตะสอนไหว้ครู
1: ครับ
0: เราจัดพอตรงนี้สำคัญกว่าเราก็ทำตรงนี
1: ้
0: เราก็พักตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเข้มงวดอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกพลังให้เด็กมีกำลังกายแข็งแกร่งที่จะไปชกก็สามยกเดี๋ยวนี้ลงไปเด็กๆก็สามยก
1: ก็จะมีการไปแข่งขันกันบ้าง
0: คนไม่เคยทำด้านนี้ไม่ทราบนะว่าทำไมต้องเอาเด็กไปต่อยบางครั้งเขาก็ไม่สนับสนุนนะแต่เราต้องมีวิธีการสอนให้เขาป้องกันตัวอยากจะเล่นต่อยกันสะเทือนสมองเจ็บโดนนี่ก็เจ็บนั่นก็เจ็บแต่เราเขามันเขาต่อยมาเนี่ยเราพัดมาลาอันนี้เราเซฟส่วนนี้อย่างเงี้ยเขาก็เตะมาเราทีป้องกันตัวอาวุธทีเป็นดีที่สุดของประเด็น
1: ก็เรียกได้ว่านอกจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องของศิลปะป้องกันตัวในชีวิตประจำวันด้วยก็สามารถที่จะเซฟตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับตบแล้วต้องขึ้นดิตบแล้วมีการให้จังหวะก็ได้นะเดี๋ยวดิขึ้นดิ
0: ช้างมาสายงาเตะดีๆให้มันสวยๆหน่อยปึ๊บเอาใหม่จะแค่ฟาดหางเลยไม่ต้องสูงขนาดนั้นนะพี่ฟ้าเดิน1 2
2: ตอนนี้ครับ
0: แข่งเอ้า
2: ผมว่าแดงอ่ะท่าสวยแต่ถ้าท่าต่อยจริงอ่ะผมว่าเก่งดำอ่ะต่อยหนักดูทรงแล้วนะ4
3: นี่โอ้โหเป็นไงน้องตีลังกาได้ด้วยสวัสดีครับหมดแล้วครับผม
1: อย่างน้องๆที่ไปแข่งมาครับแล้วเขาแพ้อย่างเงี้ยเขาเสียใจไหมครับเขาเฟลไหม
0: ไม่นะฮะกีฬามันมีทั้งสองอย่างแพ้และชนะคือเขาก็แก้ไขปรับปรุงนะฮะเรารู้วันนี้มวยไทยเราเนี่ยพูดตรงๆนะจะเข้าหูบ่อยๆแพ้เข่าคือเรื่องกำลังแล้วเมื่อเด็กเราแข็งขึ้นแข็งขึ้นค่อยกินเด็กเราไม่ลงแล้วเนี่ยมันก็พัฒนาไป

0: เรื่อย
1: มาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลงนวมกับน้องน้องเอาจริงด้วยดูดิดูดป้ายเอาไงมาเดี๋ยวเราจะลองดูทีละคนเลยใช่ไหมทีละคนนะอย่าเข้ามาหมดนะทีละคนนะทีละคนนะมาเดี๋ยวน้องแสดงอยู่ป้าใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรไวโคตรไวอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนดีคนดีด่าคนดีโอ้โหเป็นพักก่อนพักก่อนพักก่อนเฮ้ยชัวร์เฮ้ยน้องออกหมัดไวมากน่ายกเดียวนะฮะโหยังเหมือนน้องจะต่อยจริงด้วยนะเมื่อกี้น้ำหนักไปต่อไปรอใครมี
0: โชคละโชคละ
1: เฮ้ยเอาเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเอาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ชกกรรมการกรรมการหักไล่หักกรรมการสามชกแล้ว
1: โอ้ยมัดโคตรไวเลย
0: วันฉลองมาวันนี
1: ้โอ้ยไม่ทันระวังตัวแล้วครูขุดมานานมาก60กว่าปีแต่วันนึงรู้สึกแบบพอไม่ไหวแล้วเด็กซนมากหรือแบบมันไม่มีกำลังใจแล้วมันหมดไฟแล้วอะครับมีแบบนั้นไหมฮะ
0: ช่วงนี้เราก็76มันบางครั้งก็ท้อคือเด็กมันไม่เอาเราพยายามเติมสิ่งดีๆเนี่ยไอ้ยอดธงชัยเนี่ยฝีมือดีบอกไม่ถูกเราเล่นกับเด็กเรารู้ว่าเด็กคนไหนอย่างรัฐวุฒินี่ใจสู
1: ้
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเจอตัวใหญ่ๆปกตินี่ถ้าเล่นมวยตัวใหญ่นี่เมียไม่ตีนะมันได้เปรียบเราเนี่ยใจสู
1: ้
0: แล้วเด็กคงเตยมันมีอะไรดีๆของเขาและเพชรในตมอ่ะแต่เราไม่ได้มาอีกคนช่วยดันช่วยขัดให้เขา
1: แปลว่า
0: ไว้ที่เห็นพวกนี้เขาจะใครจะดึงไปทางไหนเมื่อวานเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ปั๊บเรียกใครจูงไปอยากจะเล่นอะไรเล่นเล่นไอ้สิ่งที่ดีก็ดีไปเราจะมีคนดึงมากเท่าไหร่ที่จะให้เยาวชนเนี้ยกลับมาในสิ่งรักในสิ่งดี
1: ๆ
0: จะมีคนทำไหมยืนหยัดอย่างผมเนี้ยเราผูกพันเราต้องทำให้ดีกับเขาพยายามจะทำให้ดีกว่าเขา
1: ม ีไหมครับครูเขที่แบบว่าเด็กที่ครูเขสอนไปสอนมวยเสร็จแล้วก็ออกไปในสังคมแล้วก็ไม่ได้กลับไปในสิ่งที่มันไม่ดีไปประกอบอาชีพที่สุจริตอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีหลายคนที่เขาเกนะแต่ไปขับรถส่งแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเคยเกไปเป็นเชฟก็เป็นเชฟอยู่ที่สยามพารากอนก็จบปริญญาตรีแล้ว
2: เขาก็อายุเยอะไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะปิดตัวลงเมื่อไหร่ใช่แล้วอย่างผมหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้เข้าค่ายเพราะว่าผมทำงานแล้วกลับมามันก็เหนื่อยนานๆผมจะได้เข้ามาทีนึงแต่ผมก็ยังแบบมีรับงานให้เขาด้วยอะไรด้วยใช่ให้เขาติดต่องานก็หารายได้กันไปแค่ร่างกายเขาแบบตอนนี้มา70กว่าแล้วตามอายุวันหนึ่งเขาก็ต้องพักแหละใช่เ

0: เงินก็ไม่ได้แล้วผู้เขได้อะไรจากตรง
1: เราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักถ้าคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยป่านนี้เลิกไปนานแล้วผมใช้เงินส่วนตัวแต่เดี๋ยวนี้ลำบากแล้วลูกผมอยู่อเมริกาส่งมาให้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเราต้องช่วยตัวเองละเราก็อาศัยเบี้ยเลี้ยงคน
0: ชรา
1: ครับออกละที่เราจะสู้เพื่อเด็กๆเราเห็นเด็กมีฝีมือเนี่ยเราเสียดาย
0: และอย่างคุณภูเขอะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจไหมครับหลังจากที่การปั้นเด็กให้ไปถึงฝันได้ให้ไปรับเงินรางวัลได้ให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับคุณภูครับ
1: มันภูมิใจมากๆเลยแต่นี่เป็นบ้านหลังที่สองผมก็คอยเติมเห็นแล้วปัญหาของเด็กคนนี้มีเราก็คอยเติมให้เขาให้มีความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้แล้วเขาจะเป็นยอดมวยไทยเราไม่ได้ตั้งเป้าไปถึงขนาดเพราะเราไม่มีถึงเลยแต่เราไม่มีกำลังที่จะส่งให้เขาแต่เราก็ให้เขาเนี่ยอาจโตขึ้นไปเป็นทหารตำรวจเขาอาจจะรับตรงนี้ไปครับ
0: คุณครูครับคิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่
1: บ้านก็ไกลค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยจะมีเราก็ต้องทนไปจนวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับได้เห็นคุณครูต้องบอกเลยว่าเป็นครูที่แบบทำด้วยใจจริงๆนะครับสอนนักเรียนนะครับตั้งแต่อายุ18ตอนนี้70โอ้โหเป็นครูที่แบบทุ่มเทมากๆด้วยใจจริงๆแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยได้ดีมาแล้วแล้วก็ทำให้ช่วงเวลาหรือว่าช่วงวัยต่างๆเนี่ยมาประสานกันได้อย่างลงตัวและเด็กๆก็คงยังเรียนกับครูได้แบบนี้เรียกได้ว่านี่คือสนามมวยที่อบอุ่นมากจริงๆนะครับผมทุกคนครับรายการต่อวัย Continue Age หมดเวลาลงแล้วแต่อย่าลืมนะครับความต่างวัยไม่ใช่อุปสรรคแต่ความต่างวัยเป็นพลังตัววันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโย่พวก
2: ติดตามชมรายการต่อวัย Continue Age และรายช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมไปถึงทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official TP Channel นะครับ

0: ปิดเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมประกันระดับการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนมองรัฐสภา 9 นาฬิกา 5 ทัศน์รัฐสภา
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: การขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่ช่วง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 20%
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: อุ้ยนมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกของบรรพบุรุษไทย

0: เปิดเกณฑ์เยียวยาภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการดูแลบรรเทาหมองรัฐสภา 9:00 น.
1: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนท่าน
2: รอนานไหมครับพ
3: ี่ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: เห็นปัญหาให้ชัด
6: เอาขยะจากที่ถูกอะครับ
5: ฟังเสียงประชา
7: เป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
8: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
5: เพราะกรรมาธิการพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการโทรทัศน์รัฐสภา
9: แทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
10: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
11: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากส่งด้วย
12: มาช่วยกันลดหวาน
11: ลดมัน
10: และเลี่ยงเค็ม
13: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
0: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
14: ออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
15: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับทางทีวีรัฐสภาแห่งนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569พบกับผมสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ค่ะและดิฉันค่ะสุจิตเมืองสุขค่ะ
0: ครับรวมทั้งหลังสนเกียรตินะครับวันนี้เช้าๆวันจันทร์แบบนี้นะครับเราก็ยังคงเกาะติดทั้งในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคุณหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านฝ่ายบริหารแล้วก็ทางฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเคยนะครับในรายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าแห่งนี้เป็นประจำนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมคุณหนึ่งเท่าที่มีการเดินทางในช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีหลายจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะทางโซนของภาคตะวันออกหมายถึงว่าส่วนตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะพื้นที่ลาดกระบังนะคะสะพานสูงคันนายาวหรือว่าหนองจอกนี่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวค่ะ
0: ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็จะได้พูดคุยกับทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศก็ยังคงต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับแม้ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและก็มีการลดลงแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือฝนระลอกใหม่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการรายงานนะครับวันนี้นะครับมีการแจ้งเตือนว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองครับแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่เชิงเขาแล้วก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำที่เป็นพื้นที่เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านนะครับที่ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับ
1: ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งเตือนออกมาค่ะว่าน่าจะมีเรื่องของฝนที่บอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ5-7ตุลาคม
0: ค
1: ่ะซึ่งพื้นที่ที่จะตกหนักมากในวันนี้นะคะวันที่5เนี่ยก็คือพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยค่ะ
0: ครับในส่วนของปภ.ป้องกันภัยนะครับก็มีการรายงานล่าสุดนะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่ที่ณปัจจุบันเนี่ยประสบปัญหาอุทกภัยอยู่27จังหวัดนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในเรื่องของสถานการณ์ในขณะนี
1: ้นะครับ
0: แม้ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครฝนเนี่ยลดลงเบาบางลง
1: แต่
0: ว่าน้ำยังคงมีการท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญก็คือจุดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคกลางนะครับหลังจากที่มีการบริหารจัดการและเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำของอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานะครับในเรื่องของรายละเอียดเหล่านี้นะครับคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับเราจะไปสนทนากับทางคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแห่งน้ำสทนช.ครับท่านเป็นโฆษกสทนช.ครับท่านอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพิธีกรทั้งสองครับแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ครับช่วยอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับทั่วประเทศ
2: คือขออนุญาตเล่าลุ่มน้ำแรกคือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับผม
0: ครับ
2: แม่น้ำปิงที่นครสวรรค์ที่บรรพตพิสัยครับก็ลดลงแล้วนะครับประมาณ500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ประมาณ 20-30% ของลำน้ำนะครับผมแล้วฝนก็วันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับผมแม่น้ำน่านนะครับผมก็ที่แถวชุมแสงนครสวรรค์นะครับผมก็เป็น 1,000 กว่าเล็กน้อยนะครับผมนะครับมาถึงที่ตรงนครสวรรค์นะครับที่ C2 นะครับผมซึ่งวันนี้ปริมาณน้ำก็ประมาณ 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
0: ครับ
2: ซึ่งปริมาณน้ำเนี่ยนะครับน้อยกว่าที่ตอนสูงสุดคือ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ลดไปเกือบ600นะครับผมแล้วน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระดับที่ 17.32 นะครับมีแนวโน้มลดลงแต่ลดลงน้อยเพราะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำที่คงค้างอยู่แถวโขกพระแถวสว่างอารมณ์ที่อุทัยที่เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับผมมาไหลมาสัมทบนะครับผมแต่เรายังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะกดระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยให้ต่ำลงอีกสักนิดหนึ่งครับประมาณสัก 16.5 เพื่อกรณีที่มีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-6-7 เนี่ยน้ำจะได้ลงมาตรงนี้จะได้ไม่ต้องเร่งระบายครับผมก็ในภาพรวมน้ำที่จุดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเนี่ยก็ทรงตัวนะครับผมแล้วน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนพระราม6ก็ประมาณ670ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งน้ำตรงนี้นะครับเกิดจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับที่เรามีความจุเกินความจุ วันนี้มีความชุ่มประมาณ 111% นะครับผมแล้วก็เราปล่อยน้ำที่ประมาณโดยกรมชลประทานนะครับปล่อยน้ำที่ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้นะครับผมเมื่อวานเนี่ยเราปล่อยประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตัวเนี้ยก็จะส่งผลให้ตรงพระราม6เนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับผมแล้วก็น้ำที่เข้ามากรุงเทพมหานครนะครับตรงจุดที่แถวบางปะอินบางไทรนะครับหรือจุดที่ C29B เนี่ยประมาณ 2,532 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งต่ำกว่าตลิ่งทั้งตรงปทุมธานีนนทบุรีและกทมก็มีแนวโน้มลดลงด้วยนะครับผมในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแต่อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่บริเวณชันตลิ่งและที่ลุ่มต่ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกทมซึ่งเป็นจุดที่ท่วมขังอยู่ในเขตที่มีระดับต่ำแล้วอยู่ระหว่างการระบายน้ำอยู่ครับผม
0: ครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะคลี่คลายน้ำในแม่น้ำเนี่ยทรงตัวมีจุดไหนที่ถือว่ายังเป็นจุดเสี่ยงอยู่ไหมครับท่านรองครับ
2: ถ้าจุดเสี่ยงในแม่น้ำเจ้าพระยาก็อาจจะเป็นจุดของน้ำบริเวณแม่น้ำน้อยนะครับซึ่งวันนี้จะต้องผันลงไปสู่บริเวณคลองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองเจ้าเจ็ดคลองบางปะม้าที่จะไปทางบางปะม้านะครับผมตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มไปตรงนี้ซึ่งอาจจะกระทบกับสุพรรณบุรีนะครับในส่วนของตรงสุพรรณเนี่ยก็น้ำค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบางปะม้าตรงสองพี่น้องตัวเมืองสุพรรณบุรีครับผมหรือตัวนครปฐมครับตัวนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับผม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมีจุดไหนที่เราได้ถือว่าจะมีการเตรียมการรองรับเรียกได้ว่าเป็นแผน
2: ตรงนี้เนื่องจากน้ำเหนือที่เรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่กรมอุตุให้มาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับมือได้นะครับผมแล้วต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่ที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับผมก็คือน้ำที่องครักษ์ที่เราได้เห็นภาพข่าวต่างๆนะครับผมที่ลงมาทางคลองรังสิตคลองรังสิตเนี่ยเราก็กำลังเร่งสูบน้ำที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับโดยกรมชลประทานสูบมาแล้วก็สูบออกที่ประตูบ้านใหม่ที่เป็นประตูตึงถาวรตัวเนี้ยก็อยากรักษาระดับน้ำคลองรังสิตเนี่ยให้ต่ำเพื่อที่จะให้น้ำตอนบนหรือน้ำจากในส่วนขององครักษ์เข้ามาบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยกทมเองก็เปิดประตูรับน้ำจากตรงบริเวณปทุมธานีตูนะครับที่จะช่วยกันระบายน้ำในส่วนของคลองรังสิตครับผม
0: ครับเห็นบอกว่าทางสทช.เนี่ยเริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำต่างๆเพื่อช่วยลดผลกระทบในพื้นที่ตรงนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้ดีแค่ไหนครับ
2: ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านและก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในแนวทุ่งรับน้ำนะครับเนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่หารือกันตั้งแต่ต้นนะครับในการที่จะที่เราผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะสภาพภูมิประเทศนะครับที่น้ำจะต้องไหลไปจุดต่างๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะพยายามลดผลกระทบให้พี่น้องประชาชนและหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำลงแล้วเราก็ต้องรีบเอาน้ำออกมาเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยผม
0: กับมีเหมือนกับว่าทางกรมอุตุเองก็มี

0: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าที่ทองประปรานเมื่อวานเนี่ยน้ำเข้าที่เขื่อนวัชรกรเนี่ย41ล้านก็ยังเพื่อที่จะดูสถานการณ์ในลุ่มน้ำแม่กลองครับแล้วก็เป็นอีกเขื่อนหนึ่งคือเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่มีความจุเกิน 100% ไปแล้วแต่ว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าตอนนี้กับปริมาณน้ำที่ไหลออกเนี่ยเท่าเกือบเท่ากันนะครับผมแต่ว่าถ้ามีฝนตกหนักที่แก่งกระจานอีกก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับช่วง 5-7 แล้วก็ช่วงวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีฝนกระจายตรงนี้ก็ต้องมอนิเตอร์เป็นพิเศษแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงก็คือในลุ่มน้ำบางประกงคือและฉะเชิงเทรานะครับซึ่งขณะนี้น้ำกำลังไหลมากองที่ฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับที่บางคลาที่อำเภอเมืองนะครับหรือครับตรงฝั่งขวาของแม่น้ำบางประกงเนี่ยน้ำจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางประกงเนี่ยท่วมสูงแล้วก็จะอาจจะท่วมไปในฝั่งขวาของแม่น้ำบางประกงด้วยตรงนี้เองก็ได้เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่จะรับมือสถานการณ์และอาจจะมีน้ำท่วมขังถนนหลายจุดในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้นครับผม
1: กับนี้ในโลกโซเชียลแล้วก็ข่าวลือค่อนข้างหนาหูเลยเรื่องเขื่อนแตกบ้างเขื่อนจะพังบ้างตรงนี้โฆษกสทช.ท่านจะยืนยันข้อที่จริงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับในเรื่องของความมั่นคงของเขื่อนครับ
0: เขื่อนเนี่ยมีการติดตามนะปฏิบัตินะครับตามคู่มือในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเขื่อนอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับมีเครื่องมืออินสตูเมนต์ไม่ว่าการวัดเรื่องของแรงดันน้ำในเขื่อนเรื่องของเสถียรภาพหรือเรื่องของอื่นๆไม่ว่าจะตรงนี้เองก็มีการติดตามต่อเนื่องตอนนี้ยังไม่พบว่าเขื่อนใดมีความเสี่ยงนะครับผมซ
2: ึ่
0: งที่เรียนนะครับว่าเคยเกิดกรณีในเรื่องของเขื่อนคลองโอกที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งชาวบ้านว่ามีในโซเชียลบอกว่าเขื่อนแตกผมเองก็ได้ชี้แจงไปว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตรงเป็นอบาสเมนต์นะครับของเขื่อนเป็นกำแพงแค่นั้นเองแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นไม่ได้มีแรงพอที่จะทำให้ภูเขาทั้งลูกเนี่ยไปนะครับแล้วเนื่องจากระดับน้ำตรงเขื่อนก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็มีการล้นเรียกไซส์ Channel Spinway ผ่านชูดเนี่ยเราก็อธิบายไปทางวิศวกรรมนะครับผมว่าไม่ตัวเขื่อนดินไม่เป็นไรแต่ตรงสปินเวย์ที่เป็นจุดที่เป็นอบัตเมนต์แค่นั้นที่มีปัญหานะครับผมซึ่งตัวนี้เองกรมโยธาก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นที่ต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักแถวชะเมาเนี่ยครับมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตรงนี้เองเนี่ยจะต้องเพิ่มในเรื่องของการเฝ้าระวังและที่มีฝนตกหนักด้วยครับผม
2: ค่ะ
1: แล้วครับช่วงนี้ขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับท่านเป็นโฆษกสทช.ด้วยก็ถือว่าสยบข่าวลือไปนะครับในเรื่องของเขื่อนโอ้ในโลกโซเชียลนี่พูดกันเยอะมาก
2: ค่ะท่านก็ได้ให้ข้อมูล
1: จริงในปลอมนะคร
2: ับ ใช่ท่านก็ได้ให้ข้อมูลเนาะในเรื่องของการระบายน้ำที่บอกว่าก็มีการเร่งในเรื่องของการพร่องน้ำเพื่อที่จะเตรียมรับฝนที่จะเข้ามาในช่วงวันที่5-7แล้วก็น่าจะ11ตุลาคมด้วยค่ะ
1: ครับเอาละครับในส่วนของทางฝากฝั่งรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อเป็นการเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบก.ปภช.เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีนายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนายพัฒนาปลุกรวมถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งหมดท่านก็ได้ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับได้รับรายงานมาว่านะครับหลายพื้นที่สถานการณ์ที่คิดว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงทั้งนี้ต้องมีการอัปเดตสถานการณ์ตรวจความพร้อมการฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำและลอกใหม่ไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาที่ชัยนาทและก็นครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพเพื่อติดตามเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ทำต่อเนื่องก็คือต้องจัดความจำเป็นโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้จำกัดนะครับนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นั้น

0: จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาการรักษาพยาบาลและไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็นพร้อมกับวางแผนพาผู้ประสบภัยเนี่ยกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อน้ำลดด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเห็นสภาพในศูนย์พักพิงถือว่าการนำตัวมาที่ศูนย์พักพิงในระยะเวลาที่เกิดอุทกภัยน่าจะมีความยากลำบากดังนั้นหากมีความเสี่ยงตรงไหนก็อยากจะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตัดสินใจเลยนะครับสั่งการที่ได้มีการกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ให้ไปที่ศูนย์พักพิงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพราะถ้ากากว่าเกิดเหตุการณ์แล้วจะต้องรับสถานการณ์สูบน้ำระหว่างเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวัดที่ฉุกละหุกเพราะฉะนั้นอย่างผู้สูงอายุในขณะที่บ้านเรือนเคหสถานยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็จะเป็นการประโยชน์อะไรช่วงจังหวะนั้น
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวเรียกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการบริหารจัดการการช่วยเหลือการสื่อสารแล้วก็การรับบริจาคสิ่งของต่างๆให้ดีโดยให้ประเมินการจัดสรรของบริจาคและการจัดตั้งศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่าขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้และในฝั่งตะวันออกก็จะมีฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะในเรื่องของฝนและส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจจะนำน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้รังเพื่ออัปเดตข้อมูลในแต่ละวันเพื่อนำไปวางแผนและบริหารสถานการณ์เตรียมความขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยย้ำเป็นรายอำเภอให้ระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและหากต้องมีการอพยพประชาชนล่วงหน้าขอให้มีผู้รับผิดชอบให้ถึงจุดที่ปลอดภัยค่ะ
0: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งการมีการประชุมร่วมกันนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดมเรือลุงถั่วครับมีการเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงนะครับเดินหน้าฟื้นฟูที่เรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมผลรองผู้ว่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่บริเวณซอยพัฒนาการ69ซึ่งถือว่าขณะนี้มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ประตูระบายน้ำก็ทุ่มเสือป่าเขตประเวศนะครับทางผู้ว่าก็น้ำท่วมบนถนนสายหลักตอนนี้ต้องถือว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศวิริลมลดลงอย่างต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดยเฉพาะในโซนเขตลาดกระบังซึ่งกำลังเร่งเดินหน้ากู้สถานการณ์อย่างเต็มที่สำหรับการเดินดำเนินก็บอกว่าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69มีโครงข่ายอยู่หลายซอยเชื่อมกันทั้งซอยพัฒนาการ63 65 67และ69มีคลองบ้านม้าและคลองมอนเนี่ยเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสูบน้ำจากแก้มลิงครับภายในหมู่บ้านนั่นแหละลงสู่คลองบ้านม้าควบคู่กับการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงแล้วมากกว่า30เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองบ้านม้าลดลง12เซนครับแล้วก็ที่บริเวณวัดขจรสิริลดลงเกือบ10เซนติเมตรแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนแนวทางในการกู้พื้นที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4นะครับโดยได้มีการเร่งซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้จากการปฏิบัติงานก็พบปัญหาสำคัญก็คือปริมาณขยะที่เข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากตอนนี้จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานประชาชนนะครับร่วมกันดูแลแม่น้ำหน้าบ้านของตนเองเพื่อที่จะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะการบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือป่าประเวศค่ะซึ่งก็จุดนี้นะคะเป็นจุดรับน้ำสำคัญจากเขตลาดกระบังก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มลดลงอย่างต่อเนื่องวันละ 3-4 เซนติเมตรแต่ว่านะคะในการระบายน้ำในคลองประเวศจะทำได้ค่อนข้างช้าค่ะเนื่องจากและมีปริมาณน้ำที่เติมเข้ามาจากหลายทิศทางการระบายน้ำช่วยลดระดับน้ำลง

0: อย่างเห็นได้ชัดนะคะก็จะช่วยบรรเทาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ค่ะการลำเลียงน้ำจากฝั่งตะวันออกอำเภอพระโขนงส่วนน้ำท่วมขังในระดับน้ำในคลองประเวศลดต่ำลงมากกว่านี้น้ำในชุมชนจึงจะค่อยๆลดระดับลงตามนะคะเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำเดินทางมาไม่ทันการสูบน้ำของเรือลุงถั่วค่ะจากครอบครัว 2,500 แรงม้านะคะเข้ามาช่วยในการผลักดันน้ำในคลองลงสู่สถานีพระโขนงและบึงหนองบอนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้สถานการณ์น้ำในภาพรวมค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นตามลำดับสำหรับแผนการกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่เคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังอย่างต่อเนื่องบัสซิ่งเพิ่มเติมใน2เครื่องในวันนี้นะคะขณะเดียวกันก็ได้เริ่มเข้าฟื้นฟูพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มแล้วก็โซนพื้นที่ของเขตมีนบุรีซึ่งหากพื้นที่ใดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประชาชนสามารถที่จะแจ้งเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่เขตนะคะเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ทีนี้ก็ไปดูในเรื่องของจิตอาสานะครับของหน่วยงานต่างๆวันนี้นะครับที่ผ่านมารัฐมนตรีอว.นะครับยศนันท์เนี่ยก็ได้มีการผนึกกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อ.นะครับมอบข้าวกล่องเป็นข้าวกล่องนวัตกรรมกล่องนี้โอ้อยู่ได้นานถึง18เดือนทีเดียวนะครับกระทรวงการอุดมศึกษานะครับก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อ.อาหารยังชีพพร้อมทานภายใต้แบรนด์ Grabago นะครับจำนวน 3,000 กล่องให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและบุคลากรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสูตรให้เห็นชัดเจนนะครับว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยนั้นสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยได้อย่างตรงจุดนะครับเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็บรรจุในถาดแยกข้าวแล้วกับข้าวที่เปิดรับประทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ครับตามภาพที่เห็นเนี่ยครับรัฐมนตรีอว.กล่าวเน้นย้ำนะครับว่าขอชื่นชมและขอบคุณทีมผู้บริหารของม.อ.ผ่านนักศึกษามศิลปากรที่เปิดศูนย์ระดมจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพเพื่อเตรียมลงพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกระทรวงอว.ก็พร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมสร้างซ่อมสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยครับ
0: ค่ะข้าวกล่องนวัตกรรมนี้นะคะก็มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทโฮลดิ้งของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองค่ะบริษัทนี้ได้นำมาพัฒนาต่อยอดในงานจากงานวิจัยนวัตกรรมดร.สวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดคะของทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะซึ่งก็ทั้งหมดได้เป็นการสั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ก็เมนูต่างๆนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะประกอบด้วยข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุ๋นไก่นะคะและข้าวกระเพราไก่ซึ่งก็ผลิตภัณฑ์นั้นมาตรฐานของทางอย.และมาตรฐานฮาลาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เป็นการร่วมมือร่วมใจนะครับ
0: ค่ะ
1: เปิดศูนย์ระดมจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพเพื่อเตรียมลงพื้นที่แล้วก็น่าจะปุ๋ย
0: ค่ะ
1: นะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นของห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักเช้าครับ

ัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ทัศภาช่อง10

0: ท่านประธานครับ
1: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

แต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ห้องข่าวรัฐสภาชแนลภาคศรีสุนทรครัวคุณสุจินต์เมืองสุขนะครับก็ติดในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมต่อครับคุณเองครับในส่วนของฝ่ายบริหารทางรัฐบาลรัฐมนตรีหลายท่านที่ลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะครับรัฐมนตรีช่วยพลพีครับก็นำทีมมหาดไทยส่งมอบอาหารพร้อมทาน 6,000 ชุดนะครับพร้อมข้าวสารปลากระป๋องเครื่องปรุงน้ำมันและเครื่องดื่มน้ำดื่มเนี่ยนับหมื่นขวดเลยนะครับช่วยประชาชนชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าอย่างต่อเนื่องนะครับนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพโดยมีนายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับพร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้นายพลพีบอกนะครับว่าวันนี้ตนและข้าราชการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าพร้อมกับผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในอาคารและซอยต่างๆของชุมชนเคหะร่มเกล้าแต่ละโซนพร้อมทานจำนวน 6,000 ชุดจากครัวโอท็อปมหาดไทยนะกรมการพัฒนาชุมชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงน้ำดื่มจากการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 10,000 ขวดนะครับมาแจกจ่ายที่โซน1หลังคาเขียวโซน11 57แล้วก็โซนหลังคาแดงด้วยนะครับงานนี้ลงพื้นที่ต่อเนื่องครับคุณพลพีครับ
1: ค่ะคุณพลทางหลักเนี่ยแม้ว่าตอนนี้จะลดลงมากกว่า30เซนติเมตรแล้วก็ตามแต่ว่ายังคงได้รับผลกระทบหนักนะคะโดยทบทั้งจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานะคะในทุกๆวันแล้วก็จากน้ำที่ยังระบายแล้วก็ยังจะล้นคันกระสอบทรายค่ะระดับน้ำจึงยังคงสูงอยู่ถึงระดับเอวเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเริ่มมีส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็โซนพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกการช่วยเหลือการเข้าถึงเนี่ยค่ะก็ถือว่าลำบากนะคะดังนั้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยแห้งเช่นในเรื่องของข้าวสารนะคะปลากระป๋องน้ำมันพืชเครื่องปรุงแล้วนครหลวงและบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดที่เข้ามาช่วยเหลือสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้ในการประกอบอาหารและบริโภคในห้วงที่รอระดับน้ำลดค่ะซึ่งทางคุณพลพีนะคะได้มีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครและทางปภ.ในการเข้าซ่อมแซมกระสอบทรายคันกั้นน้ำนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนแล้วก็ขอให้ประชาชนค่ะมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะเร่งเสริมทัพกรุงเทพมหานครอย่างเต็มประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตาม
0: ครับพื้นที่ชุมชนแค่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับถือว่ายังมีน้ำท่วมขัง
1: หนักมากนะคะน้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วด้วย
0: พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ที่เคหะร่มเกล้าเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ลาดกระบังนะครับของกรุงเทพติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็การเร่ง

0: ระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ก็พบว่ามีบางจุดนะครับที่มีน้ำท่วมขังสะสมเป็นเวลานานหลายวันและก็ส่งผลให้น้ำเริ่มมีสภาพเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการดำรงชีวิตตลอดจนการส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากนะครับคุณวรสิทธิ์ก็บ่อยนะครับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรักษาสุขอนามัยของประชาชนอย่างเร่งด่วนก็เลยได้มีการสั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำในทันทีโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพในจุดที่มีน้ำเน่าเสียนะครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเพื่อช่วยย่อยสลายและบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นด้วยนะครับ
1: ค่ะในเรื่องของการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนี้นะคะก็ถือเป็นมาตรการเสริมค่ะที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดไม่ปล่อยให้มันจะกลายสภาพเป็นปัญหาน้ำเสียแล้วก็ส่งกลิ่นรบกวนนะคะซึ่งถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นค่ะก็จะกลายเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนและสุขภาวะของพี่น้องประชาชนกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มุ่งหวังในการที่นะคะทั้งการผันน้ำออกจากพื้นที่และการดูแลสิ่งแวดล้อมสุขะทางด้านคุณพรสิทธิ์นะคะทางมท.4เนี่ยค่ะบอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ค่ะในการปฏิบัตินะคะทั้งฝ่ายปกครองของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คอยติดตามสอดส่องจุดที่มีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องโดยขอให้แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนว่าหากพื้นที่ใดเริ่มมีปัญหาน้ำขังจนเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นหรือกระทบต่อการอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนได้ทันทีโดยที่กระทรวงมหาดไทยและทางอจน.นะคะหรือว่าองค์การจัดการน้ำเสียที่นะคะพร้อมกับสารจุลินทรีย์เข้าไปฉีดพ่นบำบัดและแก้ไขหน้างานให้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบที่จะเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
0: ประจำนะครับในส่วนของกองทัพเราก็จะเห็นทหารนั่นแหละนะคร
1: ับ
0: ออกมาช่วยชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนครั้งนี้กองทัพไทยก็เดินหน้าเคียงข้างดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานนะครับร่วมกับทางกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ความจัดการส่งต่อผู้ป่วยการลำเลียงอาหารและสิ่งของที่จำเป็นด้วยนะครับตลอดจนถึงการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยจุดไหนที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทางทหารและก็เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลเสนาธิการทหารก็ได้เข้าร่วมประชุมวางงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบริหารจัดการพื้นที่การแจกจ่ายอาหารและการส่งต่อผู้ป่วยโดยมุ่งบูรณาการการปฏิบัติและทรัพย์ของประชาชนในพื้นที่โดยชุดประสานงานกองทัพไทยก็ได้เข้าร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามอุทกภัยพร้อมทั้งประสานชุดแพทย์นะครับจากสำนักงานแพทย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชุดแพทย์กองทัพบกเข้าดูแลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรวมการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยครับ
1: ค่ะในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะได้มีการสนับสนุนการขนส่งไข่ไก่สดค่ะเข้าสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อสนับสนุนโรงครัวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งรับมอบแล้วก็มีการประสานนะคะให้นำรถหุ้มเกราะไทยจากบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดเข้าสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน200กล่องจากมวลชนและไข่ไก่จากและผู้ประสบภัยมีการจัดเรือยาง6ลำเรือแคนู5ลำลำเลียงอาหารไข่ไก่ยาและอาหารสัตว์ไปแจกถึงยากรวมทั้งมีการประสานเรือเพื่อสนับสนุนการลำเลียงอาหารสดรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังมีการประสานสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องของน้ำดื่มอาหารแห้งและสิ่งของบริจาคที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะ
0: ในยามที่เกิดปัญหาอุทกภัยในยามวิกฤตแบบนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยนั่นก็คือเรื่องของกระสวนยุสิทธิโพเขาก็

0: ออกไปสำรวจนะครับพบว่าประชาชนเนี่ยฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ไวแล้วก็ตรงจุดนะครับแล้วก็มองจุดใหญ่เนี่ยต้องยกระดับการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกนะฮะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องกำลังใจจากคนไทยด้วยกันเขาก็มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 1,331 คนนะครับที่มีการจัดการสำรวจเมื่อวันที่29กันยายนผลการสำรวจก็พบว่าสิ่งที่ช่วยให้คนไทยเนี่ยมีกำลังใจในยามที่เจอเรื่องยากๆนั่นก็คือครอบครัวเคียงข้างกันร้อยละ 68.75 โดยมองว่าสิ่งที่ควรเรียนต้องเตรียมพร้อมไว้เพื่อรับมือภัยต่างๆเนี่ยก็คือการเตรียมของใช้ที่จำเป็นยามฉุกเฉินร้อยละ 69.95 ข้อความที่คนไทยอยากส่งเป็นกำลังใจถึงกันข้อความที่คนไทยอยากส่งเป็นกำลังใจถึงกันคืออะไรครับคุณเองสู้สู้แค่นั้นนะครับนะครับส่วนที่สีโพเขาสรุปว่าสู้สู้เป็นกำลังใจให้คนไทยจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้สิ่งที่คนไทยอยากฝากถึงรัฐบาลก็คือให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยเร่งด่วนร้อยละ 59.43 ครับเหมือนข่าวที่หลังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ละท่านก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับก็ตรงตามที่ทางส่วนที่สีท่านส่วนที่สีโพดร.พรพันธ์บัวทองก็ระบุนะครับว่าผลสำรวจสะท้อนนะครับว่าคนไทยนั้นยังมีกำลังใจพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็มีการตื่นตัวในการเตรียมรับมือภัยต่างๆมากขึ้นขณะที่เสียงที่ฝากถึงรัฐบาลต้องการให้มีการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงแค่การแจกจ่ายจบแต่นะครับว่าภาครัฐนั้นต้องบริหารและเป็นที่พึ่งได้ในภาวะวิกฤตไม่เช่นนั้นก็จะกลับมาเจ็บอีกเช่นเดิมครับ
1: ค่ะในส่วนของอาจารย์สังกัดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตโรงเรียนกฎหมายและการเมืองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะบอกว่าจากผลโพลนี้นะคะมีการสะท้อนภาพที่น่าสนใจได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตสิ่งแรกที่คนไทยพึ่งพาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ใช่กลไกของทางการแต่แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้มแข็งในตัวเองค่ะพร้อมกันที่จะจับมือผ่านปัญหาไปด้วยกันตามวิถีคนไทยไม่ทิ้งกันแต่ขณะเดียวกันนะคะเมื่อมองไปที่ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมประชาชนกลับส่งเสียงสะท้อนที่ชัดเจนว่ายังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและการแจ้งเตือนที่รวดเร็วจากภาครัฐการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตจริงยังคงต้องการของภาครัฐเป็นหลักค่ะซึ่งก็เรื่องนี้นะคะจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะท้าทายความสามารถของภาครัฐในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกเพื่อไม่ให้เกิดภาระการตั้งรับและความกดดันทั้งหมดนะคะตกไปสู่ประชาชนที่จะต้องเยียวยากันเองทุกครั้งที่เกิดวิกฤต
0: แต่ที่สำคัญนั่นคือเรื่องของกำลังใจ
1: กำลังใจค่ะ
0: แล้วก็ที่เราเห็นกันอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ทางคนไทยนี่มีกำลังใจให้กันเสมอ
1: ครับ
0: เดี๋ยวส่งท้ายกันในช่วงนี้นะครับประธานวุฒิสภาครับก็ได้มีการเปิดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์แห่งสถาบันพระปกเกล้านะครับระหว่างสมาชิกรัฐสภากับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆครับเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้มาครับในฐานะที่เป็นรองประธานรัฐสภาและรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าครับได้รับมอบหมายจากประธานในพิธีการเปิดประชุมเชิงยุทธศาสตร์แห่งสถาบันพระปกเกล้าระหว่างสมาชิกรัฐสภากับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆนะครับณโรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาที่จังหวัดชลบุรีในการนี้สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมเข้าร่วมพิธีการเปิดการประชุมสำหรับการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ทูตและผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมมากกว่า16ประเทศนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทูตรัฐสภา Parliamentary Diplomacyและการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันและการทำความเข้าใจถึงบริบทของแต่ละประเทศที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านกฎหมายนโยบายสาธารณะบันให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นครับที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภาร
4: ู้ดูช่อง10ครับ
0: ช่อง10ค่ะ

0: ในส่วนของข่าวต่างประเทศห้องข่าวรัฐสภาชาแนลที่มีการถอนตัวออกจากความเป็นสมาชิกภาพของยุโรปมีการระบุนะครับว่าชาวอังกฤษเกินครึ่งนะครับที่อยากจะกลับเข้าไปเป็นสมาชิกของ EU หลังจากที่มีการ Brexit เมื่อปี2020ขณะที่รัฐมนตรีระดับสูงบางส่วนก็กังวลนะครับว่าประเด็นดังกล่าวนั้นอาจจะนำไปสู่การสร้างความแตกแยกอีกครั้งหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษก็เปิดเผยผลสำรวจครั้งใหญ่นะครับว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอังกฤษสนับสนุนให้อังกฤษนั้นกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ Brexit อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกเป็นทางการเมื่อปี2020ขณะที่การผลักให้กับพรรคแรงงานแต่กังวลว่าการเปิดประเด็น Brexit อาจจะสร้างความแตกแยกอีกครั้งหนึ่งกรุ๊ปพบว่าการเจรจาความอาจจะช่วยเพิ่มสัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคแรงงานได้มากขึ้นหากนายกรัฐมนตรีของอังกฤษทั้งใหม่และการหาเสียงสนับสนุนการนำอังกฤษที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ1ใน3ก็ระบุนะครับว่าจำเป็นต้องจัดการลงประชามติว่าจะอยู่หรือจะออกจาก EU ก่อนขณะที่มากกว่า1ใน6นั้นมองว่าการได้รับถือว่าเพียงพอแล้วและในสัดส่วนเท่ากันก็มองว่ารัฐสภาสามารถเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้ที่ 10,000 กว่าคนในระหว่างวันที่12ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยถ่วงน้ำหนักตามผลการลงประชาเลือกตั้งทางเลือก7รูปแบบสำหรับความสัมพันธ์กับ EU นะครับซึ่งทางเลือกที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดก็คือการกลับเข้าร่วม EU ด้วยคะแนนเห็นด้วย 49% 8.5% นะครับอันดับที่รองลงมาก็คือการรักษาความอุปสรรคทางการค้าให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการผ่านการปรับความสัมพันธ์กับ EU นะครับมีผู้สนับสนุน 48.2% ครับขณะที่กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอังกฤษนั้นกลับเข้าร่วมกับ EU ทันทีขณะที่นี้เกิดขึ้นภายใน3ปีมีอยู่ประมาณ 8% ครับที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายใน10ปีระบุว่าไม่ต้องการให้อังกฤษมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ EU มากขึ้นเลยแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษก็ประกาศเข้าร่วมสหภาพยุโรปหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบครึ่งนึงเลยนะครับแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในการประชุมของพรรคแรงงานเรื่องต่างๆสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างอังกฤษกับยุโรปก่อนที่จะกล่าวเพิ่มเติมในเวลาต่อมานะครับว่ารวมถึงการกลับเข้าร่วมกับ EU อย่างเต็มรูปแบบด้วยครับ
1: ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลอังกฤษนะคะก็หน้าที่ในการที่จะขอบคุณ AI แนะให้นะคะเป็นการใช้คำสั่งสั้นลงเพื่อที่จะเป็นการประหยัดพลังงานค่ะซึ่งของทางภาครัฐในของอังกฤษเนี่ยนะคะมีการตัดคำทักของการเลือกใช้โมเดลขนาดเล็กฐานพลังงานคอมพิวเตอร์แล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ

0: ำนักงานสหรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่ร่างแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคคลการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมและยั่งยืนโดยกระตุ้นเตือนให้พนักงานเลิกกล่าวทักทายหรือขอบคุณแชทบอทโดยไม่จำเป็นค่ะเอกสารดังกล่าวระบุให้เจ้าหน้าที่ปรับการป้อนคำสั่งให้กระชับชัดเจนและตรงประเด็นให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดปริมาณคำสั่งที่ไม่จำเป็นและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี AI ร่างแนวทางดังกล่าวนะคะยังแนะนำให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้โมเดลรุ่นเล็กและกินพลังงานน้อยกว่าสำหรับงานทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นการเลือกใช้ Gemini Flat นะคะแทนการใช้ Gemini Pro หรือการใช้ GPT Instant แทน GPT Thinkingนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้พยายามควบคุมจำนวนการป้อนคำสั่งให้อยู่ในมากที่สุดซึ่งนอกเหนือจากการประหยัดพลังงานแล้วร่างแนวทางดังกล่าวยังเน้นย้ำในเรื่องของความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยเตือนไม่ให้เจ้าหน้าที่พึ่งพา AI มากจนเกินไปซึ่งยังต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการตัดสินใจใดๆที่จะใช้ AI เข้ามาช่วยเสมอก่อนที่ผลลัพธ์จาก AI จะถูกนำไปใช้งานบุคลากรจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองรวมถึงต่อผู้ใช้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมโดยไม่มีข้อความที่เป็นอคติหรือว่าการเลือกปฏิบัติค่ะซึ่งการจัดทำร่างความพยายามในการรับมือการท้าทายพดังด้านพลังงานค่ะเนื่องจากระบบ AI และฮาร์ดแวร์ประมวลผลที่ดึงทรัพยากรไฟฟ้าและน้ำไปใช้ในปริมาณมหาศาลสหราชอาณาจักรไม่ได้มีการกรองและสรุปข้อมูลเพื่อความรวดเร็วแต่เสนอว่าให้ใช้งาน AI ที่ต้องใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรับผิดชอบซึ่งการกำหนดแนวทางตั้งแต่เนิ่นๆนะคะได้มีการกำหนดเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมการใช้งานก่อนที่รากจะฝังลึกลงไปซึ่งเรื่องนี้จะช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ในระบบอัตโนมัติได้อย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นท่ามกลางความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับภาวะการใช้ทรัพยากรจากการเติบโตของ AI ค่ะ
1: การบรรยากาศการเลือกตั้งที่รัสเซียนะครับในทางสนับสนุนยูเครนมีคะแนนนำในการเลือกตั้งทั่วไปแบบทิ้งห่างแล้วนะครับขณะที่พรรคการเมืองสายสนับสนุนรัสเซียได้คะแนนตามมาท่ามกลางความวิตกเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคบอลติกสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานจากกรุงริกาประเทศรัสเซียเมื่อวันที่4ตุลาคมนะครับผลอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งทั่วไปในรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าพรรคยูไนเต็ดลิสต์ซึ่งเป็นพรรคสายกลางและสนับสนุนยูเครนของนายกรัฐมนตรีอันดิสครูเบิร์กนะครับซึ่งมีคะแนนนำ36รัสเซียเฟิร์สซึ่งมีแนวนโยบายประชานิยมและสนับสนุนการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัสเซียได้รับคะแนนเสียงตามมาที่ 13% ครับขณะที่พรรคพลังอธิปไตยซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนรัสเซียก็ได้รับเสียงสนับสนุน 10.5% พรรคเนชันแนลAlliance นะครับซึ่งมีจุดยืนแข็งกล้าวต่อรัฐบาลมอสโกก็ได้รับเสียงสนับสนุนที่ 9.6% ด้านครูเบิร์สนะครับวัย47ปีที่เพิ่งเข้าพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าต้องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อแต่ไม่ต้องจึงยังต้องจำเป็นหาพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีอันดิสครูเบิร์ตและครอบครัวนั้นได้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งที่คูหาแห่งหนึ่งครับในกรุงลิก้าประเทศรัสเซียเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาแต่บอลติกก็เตือนนะครับว่ารัสเซียนั้นกำลังเพิ่มปฏิบัติการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์และการปฏิบัติการแบบผสมผสานในยุโรปเพื่อบรรความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกไม่เชื่อว่ารัสเซียนั้นจะมีศักยภาพในการโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้โดยตรงขณะที่รัสเซียก็ได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาและระบุว่านายครูเบิร์ตหาเสียงว่าจะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับโดรนที่มีการรุกล้ำน่านฟ้าและคงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไว้ที่ 5% นะครับของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งอยู่นาโต้อันหนึ่งนั้นรัสเซียเป็นประเทศขนาดเล็กมากนะครับในยุโรปมีประชากรราว 1.9 ล้านคนที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติกกับรัสเซียและเบลารุสโดยมีเอสโตเนียและลิทัวเนียนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนืออยู่ทางตอนเหนือและทางตอนใต้ครับ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของข่าว

0: นี้นะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบรายการเรานะคะจะมีการประชุมวุฒิสภาในเวลา 9:30 นาทีนะคะซึ่งก็ทุกท่านสามารถที่จะติดตามการประชุมได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะคะ TP Channel ทาง YouTube ก็ TP Channel ค่ะและ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือนะคะติดตามได้ทางเว็บไซต์ค่ะ www. ค่ะ tpchannel.org
1: ครับและอีกสักครู่นะครับติดตามรายการมองรัฐสภาครับวันนี้ห้องข่าวรัฐสภาชานแนลภาคเช้านะครับหมดเวลาแล้วครับผมสมชัยศรีสุนากรัวคุณสุจินเมืองสุขและล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสันทนาเกียรติรวมทั้งทีมงานครับลาแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เปิดเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการดูแลมองรัฐสภา 9:05 น.ช่อง
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนสิเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณ
5: ปัญหาสร้างป้องกันตลิ่ง
6: และเป็นการป้องกันกำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
7: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
8: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
9: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
10: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคอมเมนต์เรารับฟังหมด
11: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณ
12: พี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
13: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
14: ์ที่ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
4: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
15: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
16: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
17: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
16: ท่านี
17: ้ Alternate Knee Auto Tap
16: แล้วท่านี้
17: ท่านี้เรียกว่าไซลันทูนีอัพ
16: จำไม่ได้ขออีกที
17: โอ้ยขยับยืนย่อยกยืด
16: อย่าลืม3นาทีลดเมนิ่งจากสสส
18: ทุกวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายปะและแรงบันดาลใจ
19: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
20: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวง

หลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ปิดเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาครับอยู่กับผมสิทธิเดชพงศิรินะครับวันนี้รายการสด25นาทีนะครับเนื่องจากหลังจากนี้จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแบบเต็มเวลาได้ในช่วงเวลารีรันอีกครั้งเวลา 18:30 นาทีโดยประมาณนะครับโดยก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับหรือวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 kHz เว็บไซต์ tpchannel.org application tp channel และสามารถติดตามผ่านทางไลฟ์เพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับอีกทั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางหมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับประเด็นวันนี้ที่รายการมองรัฐสภาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือเรื่องเกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเลยครับเป็นภัยพิบัติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวจนประชาชนในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะหรือแม้แต่ชีวิตของประชาชนเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่จับตามองหลังจากนี้ว่าเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ที่ผ่านมาครับรัฐจะมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับรวมไปถึงเงินชดเชยเยียวยาความเสียหายตามจริงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าฟื้นฟูอาชีพต่างๆแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับรัฐบาลมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการคุ้มครองความเสียหายภัยพิบัติให้กับประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวซึ่งก็จะสามารถครอบคลุมความเสียหายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งนะครับแต่ที่น่าสนใจครับคือช่วงรอยต่อระหว่างประกันภัยแบบเดิมกับแบบใหม่ก็คือหลักเกณฑ์เยียวยาที่รัฐบาลเคยมีกับระบบประกันภัยแบบใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เนี่ยมันจะมีการใช้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมต่อเนื่องยืดเยื้อมาหลังวันที่1ตุลาคมอันนั้นเข้าใจได้เบื้องต้นก็คือใช้เกณฑ์เดิมเยียวยา 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดในพื้นที่เดิมเนี่ยเกิดเหตุขึ้นอีกซ้ําหลังจากที่กรมธรรม์มีผลหลังวันที่1ตุลาคมแล้วเนี่ยอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่หรือไม่ดังนั้นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจึงต้องมาหาความชัดเจนและก็แนวทางในเรื่องนี้นะครับโดยวันนี้แขกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรามี2ท่านนะครับท่านแรกเป็นท่านพรวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาตอนนี้นั่งร่วมอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบซูมนะครับต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านสวครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ท่านกัลยาครับครับต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับ

0: หลายคนก็นอกเหนือจากจะได้รับผลกระทบแล้วการเยียวยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนมีการเฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะช่วงรอยต่อแต่เริ่มต้นแบบนี้ครับถามที่ท่านสว.ว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นภัยพิบัติตอนนี้ปีนี้เนี่ยความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพก็ได้รับความเสียหายกันเยอะมองภัยพิบัติครั้งนี้มันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงยังไงที่ผ่านมาครับ
1: ครับก็จริงๆก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีผลค่อนข้างมากนะครับอย่างที่ภาคเหนือครั้งก่อนที่โดนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเรนบอมนะครับก็คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่แบบมาแบบตรงจุดทีเดียวแบบปริมาณน้ำเกิน300มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าหนักหน่วงของกรุงเทพครั้งนี้ก็มาคล้ายๆกันนะครับก็คือมีการเห็นในระยะเวลาอันใกล้ละว่าน่าจะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ถล่มลงมาในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับ ซึ่งอันนี้ในภาพใหญ่ระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนสิ่งที่คิดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่นอนก็คือวิธีการในการประเมินรวมทั้งวิธีการในการที่จะมีการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งอันนี้แน่นอนว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วงหลังๆนะครับ
2: ถ้าที่
1: คุยกับหน่วยหน้างานก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในส่วนกระบวนการต่างๆหรือวิธีการต่างๆกว่าที่จะมีการแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องมีการปรับปรุงอันนี้ก็คิดว่าหลายๆภาคส่วนนะครับรวมทั้งฝั่งนิติบัญญัติเองเราก็มีการหารือเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้กับรัฐบาลด้วยเช่นกันคร
0: ับมันก็เลยเป็นที่มาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเรียกได้ว่ารัฐบาลกระจายความเสี่ยงจากเดิมมีมาตรการเยียวยาแล้วเปลี่ยนจากการที่เยียวยาโดย 9,000 บาทเนี่ยกระจายความเสี่ยงไปทางให้บริษัทประกันภัยมารับผิดชอบในการคุ้มครองความเสียหายตรงนี้ดังนั้นขอถามทางด้านท่านกัลยานะครับในฐานะที่ก็เป็นรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยนะครับคือเรื่องของการเยียวยาประชาชนเรื่องการทำประกันตรงนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับกับการที่รัฐบาลเนี่ยมีการซื้อเบี้ยประกันเรื่องของภัยพิบัติต่างๆให้ประชาชนนะครับ
3: ในรูปแบบลักษณะนี้จะมีตัวอย่างที่ทางภาครัฐจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อคุ้มครองในเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะเป็นภัยธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นโครงการที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลโครงการประกันภัยพืชผลอย่างเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปีหรือการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองหากพื้นที่ที่ทำนาหรือทำไร่ข้าวได้รับความเสียหายหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายค่ะรัฐบาลก็มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองค่ะแต่ว่าในส่วนของการประกันภัยที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลรัฐยังมีการเยียวยาอยู่เยียวยาคู่กันคือว่าส่วนหนึ่งรัฐก็เยียวยาแต่ในแง่ของประกันภัยมันจะเป็นเรื่องของการท็อปอัพก็คือจ่ายความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็คือจ่ายค่าสินไหมเพิ่มเติมค่ะไม่ได้เหมือนโครงการภัยพิบัติในปัจจุบันที่รัฐโอนความเสี่ยงตรงนี้ให้บริษัทประกันภัยทั้งหมดนะคะลักษณะจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าในหลักการคอนเซปต์เหมือนกันก็คือรัฐบริหารความเสี่ยงของภาครัฐในเรื่องของการวางแผนเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเป็นค่าเบี้ยประกันภัยมาแล้วก็บริษัทประกันภัยก็จะช่วยจ่ายให้กับผู้ประสบภัยโดยการจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนหลักคอนเซปต์เดียวกันค่ะ
0: ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันเกี่ยวกับภัยพิบัติให้ประชาชนก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
3: คืออันนี้น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านอื่นอย่างเช่น
0: พืชผลเกษตรมีอยู่แล้ว
3: พืชผลเกษตรช่วยเหลือมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในแง่ของอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ารัฐจะไม่จ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายอยู่เดิมและเรื่องของการเยียวยาจะโอนมาให้บริษัทประกันภัยเป็นคนจ่ายแทนทั้งหมดค่ะแต่ถ้าในแง่ของการประกันภัยพืชผลนี่คือรัฐยังต้องจ่ายด้วยแล้วประกันภัยก็จ่ายด้วยแต่รัฐก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยด้วยมันเหมือนจ่ายคู่กันทั้งหมดแต่ในแง่ภัยพิบัติตรงนี้คือรัฐจ่ายแค่ค่าเบี้ยประกันภัยแล้วหลังจากนั้นก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนยกเว้นว่าอะไรที่ประกันภัยไม่คุ้มครองอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยรัฐก็ยังเยียวยาอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: ครับครับคือความคืบหน้าตอนนี้บริษัทประกันภัยที่มีการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ากี่บริษัทประกันภัยแล้วครับ
3: ตอนนี้มีบริษัทที่ร่วมรับประกันภัยทั้งหมด11บริษัทค่ะก็รับประกันให้เรียบร้อยแล้วก็กรมธรรม์ก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาค่ะแล้วก็

0: จะสิ้นสุดปีหน้าปี2570ก็คือระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ก็เป็น1ปีอ่ะค่ะค่ะ
1: ครับครับอาจจะเป็นปีต่อปีในการต่ออายุ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าโดยหลักของการประกันวินาศภัยจะเป็น1ปีรอบ1ปีก็สามารถซื้อประกันภัยใหม่ก็คือรอบปีถัดไปได้ค่ะ
1: ครับแล้วเรื่องหลักเกณฑ์ล่ะครับท่านกัลยามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างกับการที่ครอบคลุมภัยพิบัติทั้ง3แบบนี้ครับ
0: ค่ะจริงๆในตัวของหลักๆที่ถ้าในตัวของกรมธรรม์จะมีอยู่2กรมธรรม์ด้วยกันนะคะก็คือกรมธรรม์แรกจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่กรมธรรม์ที่2จะเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองประชาชนที่เป็นคนไทยนะคะทีนี้มาดูในตัวของกรมธรรม์แรกก่อนกรมธรรม์แรกที่เราบอกว่าเราเน้นคุ้มครองเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นหลักดังนั้นในตัวของการสำรวจเบื้องต้นในตัวของที่อยู่อาศัยที่กรมการปกครองสำรวจเนี่ยค่ะมันจะมีที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านกับไม่มีทะเบียนบ้านในตัวหลักเนี่ยก็คือคุ้มครองทั้งหมดถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะโดยไม่ดูว่าจะมีทะเบียนบ้านหรือไม่แต่ภายใต้หลักที่บอกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะจะต้องเป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะนะคะดังนั้นในตัวของพื้นที่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันก็จะอาจจะบวกลบเพิ่มนิดหน่อยของ30ล้านที่คาดการนะเสียหายเนี่ยเราก็คุ้มครองทุกคนที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขนะคะโดยที่ไม่ต้องมาระบุตัวตนตั้งแต่แรกอะค่ะว่าเขาเป็นผู้เอาประกันภัยหรือเปล่าเพราะว่ากรมธรรม์เหมือนคุ้มครองครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้ในตัวของภัยที่คุ้มครองจริงๆภัยที่คุ้มครองก็คือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือ3ภัยหลักๆแต่ในตัว3ภัยหลักๆเนี่ยเรามีการขยายด้วยว่ามันอาจจะครอบคลุมถึงภัยที่เราไม่ได้เขียนไว้แต่เราให้ความคุ้มครองด้วยอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างนี้ที่เรียกว่าอุทกภัยอะค่ะมันก็อาจครอบมันก็คือครอบคลุมถึงในเรื่องของพายุพัดมาทำให้น้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากหรือโคลนถล่มอะไรที่เกิดน้ำท่วมด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มครองนะคะส่วนในเรื่องของลมพายุที่เราเรียกว่าวาตภัยเนี่ยเราจะคุ้มครองไปครอบคลุมถึงเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะฟ
1: ้
0: าผ่าทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่เป็นที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะครอบคลุมส่วนในเรื่องของแผ่นดินไหวในตัวของแผ่นดินไหวในแง่ของการประกันภัยมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิอันนี้เหตุการณ์ตัวสึนามิหรือคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ในภัยของแผ่นดินไหวมันไม่ใช่ภัยน้ำท่วมอะค่ะเพราะว่าในแง่นี้คือแผ่นดินไหวทำให้เกิดสึนามิหรือแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือระเบิดนะคะดังนั้นหมวดของสึนามิน่าจะอยู่ในเรื่องของภัยแผ่นดินไหวนะคะแต่อีกอันนึงที่เติมเต็มขึ้นมาจากการที่ภาครัฐขอให้คุ้มครองเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของภัยน้ำล้อมนะคะเดี๋ยว
1: ค่
0: อยไปเล่าภัยน้ำล้อมดังนั้นในคอนเซปต์ของ3ภัยด้วยกันตรงเนี้ยรัฐบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือเบื้องต้นให้รวดเร็วคอนเซปต์ของการประกันภัยคือจ่ายเร็วจ่ายถึงเนี่ยก็เลยบอกว่าในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยในตัวของบ้านอยู่อาศัยเราเลยแยกเป็น2ส่วนนะคะส
1: ่
0: วนที่1เค้าเรียกว่าส่วนที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นคล้ายค่าเสียหายเบื้องต้นของพรบฮะไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเกิดภัยแล้วจ่ายเลยแต่ว่าในภายใต้เกิดภัยแล้วจ่ายเลยเนี่ยในพื้นที่ที่ประกาศมันจะต้องเข้าเกณฑ์ว่าพื้นที่นั้นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหร
1: ือ
0: เขตสาธารณภัยที่ทางภาครัฐประกาศแล้วก็มีภาพว่าบ้านตรงนั้นน่ะเสียหายด้วยไม่ต้องบอกเสียหายเท่าไหร
1: ่หลักฐานในการ
0: ยังไม่ต้องบอกหลักฐานแค่ว่าบ้านนั้นเสียหายแต่ยังไม่ต้องบอกว่าเสียหายเท่าไหร
1: ่
0: ก็รายงานเข้ามาในแง่ของการประกันภัยเนี่ยเราก็จะจ่ายทันทีภายใน15วันนับจากรายงาน
1: เดี๋ยวท่านกัลยาครับเรื่องหลักเกณฑ์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอถามความเห็นจากทางด้านท่านสว.ก่อนเรื่องของการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันภัยตรงนี้ให้กับประชาชนเดี๋ยวเรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็จะครอบคลุมขนาดไหนยังไงนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนมุมมองของท่านสว.เองมองไหมครับพอหลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนความเสี่ยงแบบนี้จากการเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนมาซื้อเบี้ยประกันให้ประชาชนโดยให้บริษัทประกันภัยเข้ามาคุ้มครองแบบนี้มองไงบ้างครับ
2: คือจริงๆเรื่องนี้มีความพยายามกัน

0: ็ต้องมาดูโจทย์ว่าไอ้ส่วนคือถ้าเราคิดง่ายๆเนาะว่า10,000บาทจ่ายทันทีถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่วม
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันจะมีส่วนที่เกินจาก 10,000 ขึ้นไปอีกซึ่งอันเนี้ยอยู่ในกรมธรรม์แต่ส่วนที่2ก็คือกระบวนการเบิกจ่าย
1: อ
0: ันเนี้ยโดยใช้กลไกเอกชนอย่างของประกันเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเจออย่างที่ภาคเหนือที่เชียงรายเนี่ยถ้าท้องถิ่นไหนทำได้เร็วก็เร็วถ้าท้องถิ่นไหนทำได้บางทีติดขัดหรือท้องถิ่นท่วมเสียหายไปด้วยเงี้ยมันก็ทำได้ช้าแต่ถ้าพอมาเป็นกลไกที่เป็นเอกชนเนี่ยผมคิดว่าความเร็วของก้อนแรกเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปจนถึง 100,000 เนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆแบบเร็วๆนะก็คือรัฐบาลจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 5,000 ล้านเพื่อส่วนนี
1: ้
0: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามต่อนะครับว่าอย่างปีเนี้ยทำปุ๊บแล้วหลัง1ตุลาแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทประกันรับไปเนี่ยจะยังไงอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นโจทย์ต่อไปในปีต่อไปครับ
1: ครับก็เข้าสู่คำถามของท่านกัลยาเลยครับเมื่อสักครู่เลยว่าเป็นข้อกังวลหลายคนเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยคือมันเกิดเหตุก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่มันก็มีความยืดเยื้อมาเกิดขึ้นซ้ำถ้าสมมติว่าจากที่กรมอุตุเขามีการประกาศเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนระลอกใหม่แล้วถ้าเกิดมีการท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดเหตุไปแล้วอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่ไหมครับ
2: ค่ะอาจจะต้องแยกภัยว่าภัยเกิดก่อน1ตุลากับภัยที่เกิดหลัง1ตุลานะคะถ้าไหนที่ภัยที่เกิดก่อน1ตุลาเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเราสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วล่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เกิดความเสียหายอันนี้มันจะเป็นเข้าเกณฑ์การจ่ายเยียวยาของภาครัฐเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนในเรื่องของระบบเยียวยาก็คือสามารถที่จะยื่นขอเยียวยาภาครัฐผ่านระบบที่เป็นแอปทางรัฐได้แต่ทีนี้ในส่วนของประกันภัยบอกว่าเป็นภัยระลอกใหม่ระลอกใหม่ทำให้เกิดความเสียหายอันนี้มันก็จะเป็นภัยใหม่ละค่ะดังนั้นในตัวภัยใหม่เมื่อเกิดในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ประสบภัยใหม่อันเนี้ยมันจะเป็นคนละส่วนที่แยกกันมาชัดเจนอันเนี้ยประกันภัยต้องรับผิดชอบแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของความเสียหายเก่าแล้วรัฐก็รัฐยังให้การเยียวยาในเรื่องของระบบประกันระบบการเยียวยาของภาครัฐอยู่อันเนี้ยก็สามารถเบิกได้ที่ทางภาครัฐเลยอันเนี้ย
1: รัฐบาล
2: ก็ไม่ได้ติดกัดในแง่ของนโยบายที่คุยกันในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องประกันภัยก็คือว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อ่ะค่ะก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เป็นภัยที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเกิดขึ้นใหม่เลยก็คือพายุถล่มใหม่น้ำท่วมใหม่อะไรเงี้ยอันนี้สามารถที่จะมาเบิกในเรื่องของการประกันภัยได้ค่ะ
1: ครับ
2: หลักการแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนอาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อประกันเรากำลังคุยในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกับทางปภ.ค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเกษตรกรของประชาชนที่ได้รับค่ะมันก็จะมีการที่บอกว่าจุดแรกเปลี่ยนข้อมูลว่าอันไหนที่อยู่ในประกันภัยอันไหนที่อยู่ทางปภ.ที่เยียวยานะคะเดี๋ยวก็จะมีการแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประกันภัยกับปภ.ค่ะ
1: ครับครับสุดท้ายให้ท่านกัลยาฝากถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเอาสั้นๆว่าสามารถไปยื่นเรื่องหรือว่ายื่นเอกสารต่างๆได้ที่ไหนเพื่อรับการเยียวยาครับ
2: ค่ะในส่วนของการเรียกร้องเคลมของบริษัทประกันภัยเรามีอยู่4ช่องทางด้วยกันนะคะตอนนี้แต่ว่าในตอนนี้แนะนํา3ช่องทางซึ่งจะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือช่องทางแรกจะเป็นเว็บไซต์ของโครงการนี้โดยเฉพาะนะคะที่เป็นเว็บไซต์www.thainetcat.org ซึ่งเว็บไซต์นี้ค่ะสามารถที่จะแจ้งเคลมได้ทั้งค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วก็ส่วนเกินแล้วก็ส่งเอกสารส่งหลักฐานอะไรมาครบถ้วนสมบูรณ์เลยในส่วนที่2จะเป็น LINE OA ค่ะซึ่งเป็น LINE OA ที่ @thainetcat นะคะ @thainetcat ซึ่งอันเนี้ยมันจะสามารถส่งหลักฐานที่เป็นเบื้องต้นมาได้แล้วระบบมันก็จะประเมินให้เลยว่าได้รับความคุ้มครองในส่วนนั้นหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนอันที่3ค่ะ call center serve สำหรับให้บริการสำหรับประชาชนที่อาจจะไม่เข้าถึงในเรื่องของระบบออนไลน์อะค่ะก็สามารถโทรมาที่ call center ได้แต่ว่าภายใต้ call center เราเองเนี่ยเราจะเป็น call center ที่เบอร์เดียวนะคะตอนนี้ก็คือ020125555ซึ่งเดือนนี้เมื่อโทรแจ้งเคลมมาเราจะรับข้อมูลแล้วก็คีย์ระบบให้แต่ภายใต้เมื่อโทรมาที่ call center แล้วในการส่งภาพถ่ายที่แจ้งว่าบ้านได้รับความเสียหายอาจจะต้อง ส่งผ่านไลน์หรือส่งทางเว็บไซต์แต่ว่าในระบบจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อแอดไลน์หรือว่าแอดเว็บไซต์ไปแล้วก็ส่งภาพถ่ายมาให้นะคะ

0: ส่วนอันช่องท้ายที่4ที่บอกว่าติดต่อจุดแจ้งเคลมอะค่ะอันนี้จะเป็นการสำรองว่าเป็นกรณีฉุกเฉินไม่สามารถที่จะใช้เน็ตหรือไม่สามารถที่จะใช้ออนไลน์ได้นะคะโครงการก็จะบริหารจัดการโดยการตั้งจุดพื้นที่ในการให้การช่วยเหลือแต่ว่าในระยะเริ่มต้นตอนนี้อาจจะอยู่ในระหว่างของการเตรียมการ
1: 3ช่องทางก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นช่องทางในการขอยื่นเคลมเยียวยาต่างๆที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมครับท่านสวเลยครับมีข้อแนะนำอะไรกับประชาชนสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา
2: ก็จริงๆตอนนี้ที่เคยมีประสบการณ์นะครับที่เชียงรายเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องหลักฐานในการขอเยียวยาซึ่งอันเนี้ยคือถ้าท่านใดสามารถทำได้นะ
1: ครับ
2: ก็อาจจะต้องเก็บภาพไว้นิดนึงว่าตอนที่มันท่วมบ้านเข้ามาเนี่ยมันท่วมขึ้นมาถึงขนาดไหนนะครับหรือเอาจังหวะที่กำลังท่วมนะครับถ้าเก็บไว้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันจะมีการถกเถียงกันเยอะในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้รับข้อร้องเรียนเยอะจากพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะครับอันวันนี้หมดรายการมองรัฐสภาของเราแล้วนะครับหลังจากนี้ไปติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาวันนี้ผมและทีมงานรวมไปถึงแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขารายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันบริษราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภานะคะการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภานั้นอีกสักครู่ค่ะจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในช่วงเวลา 9:30 นนะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะคะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะและช่องทางในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามได้ค่ะผ่านทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังนะคะในส่วนของการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภานะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาระบบ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมสดนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะทั้งในส่วนของ Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะสำหรับในส่วนของระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภานั้นจะได้มีการพิจารณาค่ะในส่วนของกระทู้ถามที่เป็นหนังสือนะคะโดยวันนี้กระทู้ถามที่เป็นหนังสือเรื่องแรกนั้นคือเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544มีนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลเป็นผู้ตั้งถามนะคะถามนายกรัฐมนตรีค่ะถัดมาเป็นกระทู้ถามเรื่องของการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังชันจังหวัดปราจีนบุรีมีนายเดชานุตาลัยเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและกระทู้ถามที่เป็นหนังสืออีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีพ.ศ. 2569ถึง2570มีพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายเป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกันนี้นะคะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภายังจะได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนนะคะคือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาจากการที่จะได้มีการพิจารณาในส่วนของกระทู้ถามที่เป็นหนังสือแล้วอาจจะมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาด้วยนะคะส่วนเรื่องด่วนนั้นเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ค่ะยังจะได้มีการพิจารณาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของกระทู้ถามที่เป็นหนังสือนะคะเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544นะคะสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544ในมาตรา5นะคะได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไว้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยซึ่งก็สร้างความลดการบริโภคสุราและยานรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านที่เป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนนั้นสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงการบริหารจัดการสินทรัพย์ก็เป็นไปตามมาตรา9ค่ะที่ได้กำหนดอำนาจให้กองทุนนั้นสามารถกระทำกิจการต่างๆภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์มาตรา9วงเล็บ3นั้นก็ได้กำหนดให้กองทุนสามารถหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนได้ประกอบกับในปีพ.ศ. 2559ได้มีการตราข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนพ.ศ. 2559ไว้ด้วยค่ะซึ่งก็ได้กำหนดให้กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการอนุมัตินะคะโดยมอบหมายให้คุณเป็นผู้บริหารจัดการค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อบังคับดังกล่าวนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางนโยบายการเงินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากเดิมที่องค์กรอาจบริหารสินทรัพย์เพียงแค่การหาผลประโยชน์ผ่านกลไกที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพร้อมแล้วนะคะเราจะไปติดตามรับชมรับฟังในส่วนของบรรยากาศการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: 169ครับ ก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมผมขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิ

ธสมาชิกครับเชิญนั่งครับระเบียบเวลาที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามในงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการใช้โดรนโจมตีทางทหารและการก่อการร้ายของคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่22กันยายน2569รับทราบผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอเนี่ยเรื่องการใช้โดรนโจมตีทางทหารและการก่อการร้ายของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะจัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วนอกจากนี้ในวันนี้ยังมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดเวลาการประชุมจำนวน2เรื่อง1ด้วยขณะนี้มีกระทู้ถามซึ่งประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุมัติอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถามดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีตามข้อบังคับข้อ160จำนวน4กระทู้ดังนี้1กระทู้ถามเรื่องการทบทวนนโยบายขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกากอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อประชาชนนายชูเชียบเอื้อการเป็นผู้ตั้งคำถามถามนายกรัฐมนตรี 2. กระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าโครงการผันน้ำน้ำมุ่นห้วยส้มปล่อยตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อใช้บรรเทาอุทกภัยบริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองจังหวัดน่านนายมังกรศรีเจริญกุลเป็นผู้ตั้งคำถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 3. กระทู้ถามเรื่องการติดตามและควบคุมการนำเข้าแร่และการส่งออกสารเคมีเพื่อแก้ปัญหาบรรพิษข้ามพรมแดนจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมานางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์เป็นผู้ตั้งคำถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ 4. กระทู้ถามเรื่องการพิจารณาบำเหน็จความชอบแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในแพทย์เปรมศักดิ์ปิยวิลาเป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรี 2. ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่12สายสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2519ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานดังนี้ 1. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567 2. รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านควบความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2560ประจำปีพ.ศ. 2566และ3รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับเป็นการจบการพิจารณาระเบียบวาระที่3ที่1ระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีต่อไปเป็นระเบียบวาระที่3กระทู้ถาม 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน6กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.1.2

กระทู้ถามเรื่องการติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังชันจังหวัดประจินบุรีนายเดชานุตรัยเป็นผู้ตั้งคำถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวขำผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีสื่อแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่26ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.4 เรื่องความคืบหน้าและรายละเอียดของกระบวนการการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98และขอทราบข้อท้วงติงของคณะกรรมการกฤษฎีกานายเทวริศ บุญฉายเป็นผู้ตั้งข้อทวงถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ผู้ถูกตั้งข้อทวงถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้รับหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถตอบข้อทวงถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปวันที่26ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.5 เรื่องทางด่วน2ชั้นช่วงงามวงวานพระราม9นายสุนทรพฤกษพิพัฒน์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้มันสามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามในวันจันทร์ที่19ตุลาคม2569กระทู้ถามที่ 3.1.6 เรื่องขอให้กำหนดหลักความเป็นธรรมหนี้ที่มีหลักประกันต้องมีเพดานความรับผิดและจบลงไม่เกินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อคุ้มครองประชาชนและผู้และสร้างดุลยภาพในระบบสินเชื่อนางจุฑารัตน์นิมเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธรรมภาสผู้ถูกตั้งกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งได้รับหมายไว้ล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2569ดังนั้นในวันนี้จึงมีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน2กระทู้ผมขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามระไม่เกิน20นาทีโดยกำหนดเวลา20นาทีเป็นเวลารวมของทั้งผู้ตั้งกระทู้ถามและผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาควรใช้เวลาฝ่ายละไม่เกิน10นาทีและในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับและเข้าสู่ประเด็นคำถามสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งกระทู้ถามเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9อนุ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544นายประพลทั้งศรีเกตคุณเป็นผู้ตั้งคำถามถามนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับ

0: ขอเชิญท่านประพลตังศรีเกียรติคุณผู้ตังคุณทูตถามครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติกับสภาในการตอบทูวันนี้ครับผมนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลสมาชิกวุฒิสภาขอตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ของกองทุนการบริหารจัดการเงินกองทุนและความชอบด้วยกฎหมายในการนำเงินกองทุนซึ่งมาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบร้อยละสองไปใช้และลงทุนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนสสส.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการนำรายได้จากภาษีสุราและยาสูบซึ่งเป็นภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ earmark tax มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยหรือหมายถึงกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าหากสังคมไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากสุราและยาสูบก็ควรนำรายได้จากภาษีดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยตรงตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาสสส.ได้รับการจัดสรรเงินจากภาษีดังกล่าวจำนวนหลายหมื่นล้านบาทและในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้รับเงินเข้ากองทุนเฉลี่ยปีละกว่า 4,000 ล้านบาทแม้ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการและกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพจำนวนมากแต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังมีข้อสงสัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูงโดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานและเยาวชนปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรายังเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในด้านการควบคุมยาสูบแม้อัตราการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมอาจมีแนวโน้มลดลงในบางช่วงเวลาแต่กลับปรากฏปัญหาใหม่ที่รุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนคือการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังกลายเป็นความท้าทายทางด้านสาธารณสุขครั้งใหม่ของประเทศขณะเดียวกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นคำถามที่สังคมมีสิทธิ์จะได้รับคำตอบว่างบประมาณจำนวนมหาศาลที่กองทุนได้รับแต่ละปีนั้นได้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเป็นรูปธรรมเพียงใดนอกจากนี้จากข้อมูลด้านการเงินของกองทุนปรากฏกองทุนยังมีเงินสะสมและเงินคงเหลือจำนวนมากต่อเนื่องหลายปีและมีการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นวงเงินระดับหลายพันล้านบาทประเด็นที่นำไปสู่การพิจารณาที่สำคัญเงินภาษีรัฐจัดสรรให้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนควรถูกนำไปใช้เพื่อภารกิจสาธารณะโดยตรงหรือควรถูกนำไปสะสมและแสวงหาผลตอบแทนในตลาดเงินยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อสงสัยในทางกฎหมายที่สมควรได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจนเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ2544มาตรา9อนุ3ได้บัญญัติให้กองทุนมีรายได้จากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของกองทุนแต่ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจในการนำเงินกองทุนไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงอาทิเช่นตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหุ้นสามัญไว้อย่างชัดแจ้งจึงเกิดข้อพิจารณาว่าการตีความอำนาจดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการนำเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นนั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายมหาชนหน่วยงานของรัฐจะกระทำการใดๆก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้งการขยายเขตอำนาจการบริหารสินทรัพย์สินของกองทุนไปสู่การลงทุนในตลาดทุนจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม แต่ต่อมาคณะกรรมการกองทุนได้ออกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพว่าด้วยการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนพ.ศ. 2552ข้อ8อนุ6กำหนดให้สำนักงานกองทุนสามารถจัดหาผลประโยชน์จากกองทุนโดยการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารสุทธิตามสัดส่วนที่คณะกรรมการอนุมัติและมอบหมายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการประเด็นนี้จึงเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีแนวทางที่เริ่มปรากฏตั้งแต่ปี2552และยังคงได้รับการบัญญัติไว้ในข้อบังคับในปีปัจจุบันคือ2562ในข้อ7อนุ7จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา17ปีโดยมีนัยยะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารทรัพย์สินเพื่อหาผลประโยชน์ภายใต้แนวทางที่มีความเสี่ยงต่ำไปสู่การเปิดให้กองทุนลงทุนในตราสารทุนซึ่งมีความผันผวนและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นรวมทั้งสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารพอร์ตการลงทุนได้ดังนั้นคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่ากองทุนลงทุนได้หรือไม่แต่ต้องพิจารณาว่าข้อบังคับดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดเพื่อบริหารทรัพย์สินภายในขอบเขตอำนาจของพระราชบัญญัติให้อำนาจไว้หรือเป็นการหาผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของกองทุนขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมทั้งหลักการบริหารคุ้มครองเงินสาธารณะเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามบรรทัดฐานทางกฎหมายจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จ1439/2560ในกรณีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS โดยมีโครงสร้างรายได้จากภาษีจัดสรรลักษณะเดียวกันโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยการที่องค์กรออกระเบียบภายในเพื่อนำเงินไปลงทุนในกองทุนเอกหุ้นกู้เอกชนเป็นการดำเนินการที่กฎหมายแม่บทมิได้ให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้งและถือว่าเป็นการออกระเบียบขัดต่อกฎหมายแม่บทแม้กรณีสสส.จะยังไม่เคยมีการวินิจฉัยโดยตรงแต่เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายมหาชนและบรรทัดฐานดังกล่าวย่อมมีเหตุอันควรตั้งข้อสังเกตว่าการนำเงินภาษีจัดสรรไปลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้เอกชนอาจเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการตรวจสอบตีความทางกฎหมายอย่างรอบด้านอย่างรอบคอบนอกจากประเด็นดังกล่าวของกฎหมายแล้วยังมีข้อพิจารณาเชิงนโยบายและจริยธรรมกองเงินกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุนมากน้อยเพียงใดและมีมาตรการใดที่จะป้องกันไม่ให้เงินกองทุนนำไปลงทุนในกิจการที่อาจขัดแย้งกับภารกิจด้านสุขภาพขององค์กรเองด้วยเหตุนี้ผมจึงเห็นว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการบริหารเงินกองทุนแต่เป็นเรื่องของหลักนิติธรรมความโปร่งใสการใช้เงินภาษีประชาชนและความคุ้มค่าของกลไกภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่รัฐสภาได้มอบความไว้วางใจให้แก่กองทุนแห่งนี้จึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการชี้แจงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแนวนโยบายต่อที่ประชุมแห่งนี้ในประเด็นคำถามดังนี้การที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนำเงินที่ได้จากภาษีสุราและยาสูบไปสะสมและลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้เป็นเงินวงเงินจำนวนมากตามข้อบังคับกองทุนพ.ศ. 2562ข้อ7อนุ7นั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์วัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544เพียงใดโดยแนวทางดังกล่าวมีมาตั้งแต่ข้อบังคับพ.ศ. 2552และยังคงใช้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีและรัฐบาลมีกลไกกำกับดูแลตรวจสอบการและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินการดังกล่าวอย่างไรเพื่อให้การบริหารเงินกองทุนไปตามกฎหมายโปร่งใสรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านครับ อย่างที่ท่านผู้ที่สมาชิกได้สอบถามนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับต้องเรียนว่ารัฐบาลก็มีความมีมาตรการในการกำกับดูแลนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่อาจจะต้องขออธิบายในเรื่องของความแตกต่างระหว่างการบริหารกองทุนหมุนเวียนสสส.นะครับกับของไทย PBS นะครับอันดับแรกนะครับกฎหมายที่จัดตั้งนะครับกองทุนสสส.นะครับจัดตั้งตามพ.ร.บ.กองทุน

ณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช2544ในลักษณะของกองทุนในส่วนของไทย PBS นะครับจัดตั้งตามพรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี2511ในลักษณะขององค์การสถานะกฎหมายเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับของสสส.นะครับจึงอยู่ภายใต้พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียนพุทธศักราช2558ประกอบกับกฎหมายเฉพาะของสสส.ในส่วนของไทย PBS เป็นนิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจการดำเนินงานภายใต้ทุนทรัพย์สินและก็รายได้ขององค์การของไทย PBS นะครับต้องเรียนว่าในส่วนของไทย PBS และสสส.มีความแตกต่างนะครับในแง่สาระสำคัญก็คือแล้วก็มีทั้งสสส.เนี่ยมีกฎหมายเฉพาะของกองทุนแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนใช้ประกอบกันในการนำทุนหมุนเวียนที่ยังเป็นสภาพคล่องของสสส.นะครับไปลงทุนนะครับในส่วนของไทย PBS เองนะครับใช้กฎหมายการจัดตั้งองค์การเป็นฐานหลักในการบริหารทุนทรัพย์สินแล้วก็รายได้ขององค์การแต่อย่างไรก็ตามครับทางสสส.ปัจจุบันได้มีการขอยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมุมมองแล้วก็ในความสามารถในการนำไปลงทุนสำหรับทรัพย์สินที่เป็นสภาพคล่องที่รอการใช้นะครับของทางสสส.อยู่ทางรัฐบาลนะครับมีความระมัดระวังในการที่จะได้มอบหมายให้ทางสสส.เนี่ยใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการตีความข้อความการหาผลประโยชน์นะครับซึ่งเราจะต้องให้ใช้การตีความอย่างเคร่งครัดโดยไม่ให้กองทุนสสส.เนี่ยใช้เงินสภาพคล่องไปหาผลประโยชน์หรือว่าหาผลตอบแทนอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็ยังฝากเน้นย้ำไปยังกองทุนสสส.ให้จำกัดเอาไว้เฉพาะการดำเนินการของสสส.เท่านั้นในการใช้งบประมาณกว่า 4,000 ล้านที่ได้มาทุกๆปีจาก earmark taxอย่างเมื่อสักครู่นะครับโดยสภาพคล่องที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ราวๆ 1,700 ล้านบาทนะครับทั้งหมดนะครับจะต้องนี่คือทั้งประมาณ 1,700 ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่เก็บไว้เป็นสภาพคล่องสำหรับใช้จ่ายกับให้กับกองทุนให้กับโครงการที่กองทุนสสส.ได้อนุมัติเอาไว้นะครับแล้วรอการเบิกจ่ายดังนั้นสภาพคล่องเหล่านี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ระมัดระวังและดำรงไว้อย่างเพียงพอเพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่องเท่านั้นเน้นให้ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีผู้บริหารมืออาชีพในการบริหารจัดการนะครับซึ่งในอดีตนะครับต้องเรียนว่าก็จะเป็นผู้บริหารกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบลจ.กสิกรไทยนะครับแล้วก็บลจ.ไทยพาณิชย์และอื่นๆในอดีตนะครับต้องเรียนว่าในปัจจุบันตั้งแต่เมื่อไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับทางสสส.ได้ดำเนินการลิควิเดตนะครับกองทุนเหล่านี้หรือว่าการยุติการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเหล่านี้ในการบริหารจัดการแล้วโดยในปัจจุบันเนี่ยได้นำเงินนะครับสำรองทั้งหมดที่เป็นสภาพคล่องเนี่ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับฝากไว้กับธกส.นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้เพียงพอและทันกับเวลาที่จะต้องนำเงินไปให้กับกองให้กับโครงการที่กองทุนสสส.เนี่ยได้อนุมัติเอาไว้นะครับ อยากจะขอแตะไปเรื่องของมาตรการกำกับดูแลการบริหารกองทุนที่ในอดีตนะครับเคยจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเอาไว้นะครับก็คือเรามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแค่รักษาสภาพคล่องของกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันแล้วก็มีเงินสำรองสำหรับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การบริหารก็จะต้องเป็นการบริหารเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ำมีหน่วยงานภายในเป็นกลไกภายในผ่านคณะกรรมการ2ชุดคือคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการประเมินผลซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีทั้ง2ชุดในการกำกับดูแลเป็นกลไกภายในส่วนกลไกภายนอกของกองทุนนะครับก็จะต้องส่งตรวจที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบนะครับส่วนในมาตรการการลงทุนนะครับหรือการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนก็ได้มีไกด์กำหนดบทบาทหน้าที่

0: ให้ชัดเจนกำหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้เพื่อรักษาสภาพคล่องและเงินฝากในธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ตราสารหนี้ภาครัฐรวมไปจนถึงกองทุนตลาดเงินประเภทตราสารภาครัฐและกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นนะครับกรอบการจัดสรรเงินทุนคือต้องเน้นในเรื่องของสภาพคล่องและความปลอดภัยนะครับเป็นประการแรกวัตถุประสงค์3ประการก็เน้นย้ำครับในเรื่องของการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอมีทุนสำรองรองรับความผันผวนและสามารถบริหารเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดการเบิกจ่ายให้เกิดผลตอบแทนอันเหมาะสมนะครับต้องเรียนว่านอกจากนั้นแล้วนะครับตั้งแต่ที่เมื่อต้นปีนะครับที่ผมได้เข้ามารับตำแหน่งนะครับอีกครั้งนึงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งนั่งเป็นรองประธานในบอร์ดของสสส.นะครับก็ได้พูดคุยนะครับได้ปรับกระบวนการทำงานร่วมของกองทุนสสส.ให้มีความสอดคล้องและรักษา KPI ร่วมกันกับมาตรการแล้วก็ KPI ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าเราให้มีการสำรองเงินสภาพคล่องนะครับเอาไว้เพียงพอประมาณ3เดือนนะครับของสสส.คือก็ประมาณ 4,000 ล้านนะครับก็เราได้มีการพูดคุยกันว่านะครับก็พยายามจะลดลงให้ได้เหลือประมาณ 1,500 ล้านนะครับปัจจุบันมีอยู่ที่ประมาณ 1,700 นะครับก็ลดลงต่อเนื่องจากที่เคยสูงสุดเนี่ยกว่า 2,000 ล้านนะครับส่วนที่เหลือนะครับเงินสภาพคล่องเหล่านี้แม้จะมีภาระที่จะต้องนำไปให้กับโครงการที่สสส.ได้อนุมัติไปแล้วนะครับในปีก็ประมาณ 2,570 ที่เริ่มต้นแล้วนะครับเงินต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าทางกองทุนสสส.ก็ควรจะนำตัวชี้วัดแล้วก็กิจกรรมโดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดของกองทุนสสส.เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นอาทิการส่งเสริมทางกายการลดเลิกยาสูบบุหรี่สุราต่างๆนะครับแล้วก็การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพการดูแลสุขภาพจิตสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับการตระหนักรู้ในทุกๆช่วงวัยแม้หลายๆครั้งจะเป็นตัวชี้วัดที่คล้ายกันนะครับแต่การปฏิบัติและองคาพยพกำลังคนความสามารถความเชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคนะครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยย่อมมีความสามารถที่สูงมากนะครับมากกว่าภาคเอกชนในหลายๆส่วนนะครับที่จะพร้อมที่จะทำงานร่วมไปกับทางกองทุนสสส.ไปพร้อมๆกันซึ่งเชื่อมั่นว่าในปีงบประมาณ2570นะครับการดำเนินงานของสสส.ก็จะมีการรักษาตัวชี้วัดนะครับร่วมไปกันกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านประพลมีประเด็นสักถามเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
2: ครับครับเรียนท่านประธานนะผมมีคำถามเล็กๆอีก2คำถามนะคำถามที่1รัฐบาลประเมินหรือไม่ว่าการจัดเก็บภาษีเพื่อจัดสรรเป็นรายได้ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับภารกิจปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และแม้มีแนวทางกำกับให้การใช้เงินเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เป็นรูปธรรมอย่างรัฐบาลมีแนวทางเพิ่มความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เงินการสะสมเงินการลงทุนผลตอบแทนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่จัดเก็บจากภาษีถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับขอบคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีมีอะไรตอบชี้แจงไหมครับครับเชิญเชิญครับ
0: การเรียนท่านประธานครับท่านวุฒิสมาชิกครับต้องเรียนว่ารัฐบาลนะครับก็มีแนวคิดที่จะมีการปรับปรุงนะครับการทำงานของสสส.เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเรียนว่างบประมาณที่ได้รับไปนะครับประมาณปีหนึ่งกว่า 4,000 ล้านเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการทำงานต่างๆกระบวนการทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะครับกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าสู่ยุคที่

0: เป็นซูเปอร์เอจจิ้งโซไซตี้แล้วนะครับก็ต้องเรียนว่าการที่ดึงให้กองทุนสสสนะครับขึ้นนะครับโดยจัดตั้งทีมเป็น working team เป็น working group นะครับมาทำงานร่วมกันและมีการประชุมไปแล้ว 2-3 ครั้งที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่จะสามารถใช้งบประมาณ 4,000 ล้านให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หากเราสามารถนำ KPI ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆที่มีภารกิจในการร่วมดูแลสุขภาวะแล้วก็สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาร่วมกันได้ในเวทีลักษณะนี้นะครับก็น่าจะสามารถทำให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเงินกองทุนของสสสนะครับได้นำไปใช้ในส่วนใดบ้างนะครับต้องเรียนว่าเดี๋ยวจะนำสู่เข้าที่ประชุมของสสสนะครับแล้วก็ให้นำมารายงานแล้วก็คงจะต้องสามารถ เปิดเผยให้กับประชาชนในวงกว้างได้รับรู้ได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นจบการพิจารณากระทู้ถามที่ 3.1.1 ครับกระทู้ถามที่ 3.1.3 เรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีพ.ศ. 2569ถึง 2,570 พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจโทพุทธพลนวรัตน์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับขอเชิญพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายผู้ตั้งกระทู้ถามครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภากราบเรียนท่านประธานขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้เกียรติอย่างยิ่งที่มาตอบวันนี้ท่านประธานครับกระทู้นี้ผมถามตั้งแต่นู้นตั้งแต่นายกเศรษฐาท่านแรกครับผมจนถึงนายกท่านที่4นะครับที่ได้มาตอบคือไอ้เรื่องปัญหายาเสพติดท่านประธานครับมันเป็นยาขมของเมืองไทยอย่างมากเลยนะครับไปตรงไหนในคณะกรรมการผมได้ออกเยี่ยมเยียนทุกสถานที่ที่ไปคำแรกที่เอ่ยกล่าวถึงตลอดเวลาว่าเหตุใดประเทศไทยจึงนิ่งเฉยไม่เอาจริงเอาจังเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเลยซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาต้นทางสารพัดทำไมเหมือนนิ่งเฉยอยู่นะครับแล้วก็จากสวพบประชาชนที่สวทุกภาคส่วนเรานะครับที่ลงพื้นที่ก็สะท้อนมานะครับส่งเรื่องมายังคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมว่าท่านในฐานะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุใดยังนิ่งเฉยอยู่จึงได้มีตั้งกระทู้ถามนะครับใช้คำว่ากระทู้ถามผมยาวนานมากท่านประธานครับใช้เวลา2ปีกว่าเกือบ3ปีถึงได้มีการตอบคำถามนี้ซึ่งกราบเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าหากรัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังทำสำเร็จท่านทำมาแล้วทราบว่าท่านทำแล้วนะครับว่าทำแล้วได้โปรดสื่อสารให้พี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจทำอย่างจริงๆจังๆพี่น้องประชาชนจะสรรเสริญในการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นอย่างยิ่งนำเรียนให้ทราบนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผู้เสพยาเสพติดคลั่งเอาในพื้นที่ของผมจังหวัดสุรินทร์นี่เกิดขึ้น3เดือนติดต่อกันเลยนะครับท่านประธานอันดับแรกก็ลูกฆ่าพ่อจากเสพยาแล้วคลั่งเป็นข่าวคราวโด่งดังมาทั่วประเทศถัดเดือนถัดมาก็หลานทำร้ายยายถัดเดือนต่อมาเกิดขึ้นไม่เฉพาะจังหวัดนี้เดียวหลายๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นรัฐบาลได้เอาจริงเอาจังเข้มงวดขึ้นมาเหตุการณ์จึงได้เงียบลงไปอยากให้เรียนให้ทราบว่าเรียนหารือว่าทางรัฐบาลมีแนวโน้มมีแนวคิดตั้งปณิธานตั้งแนวคิดจะทำงานอย่างไรที่จะดูแลเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเอาในปี60นี่นะครับเพราะว่าวาระรอบแรกในรอบนี้จะสิ้นสุดในปี2570นำเรียนท่านรัฐมนตรีได้สื่อสารให้ทราบพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ

0: นะมีมาตรการอะไรบ้าง1 2 3 4ที่จะดูแลท่านประธานครับจากมีการจัดสัมมนาในคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่โรงแรมรามาการ์เด้นเรื่องปัญหายาเสพติดในที่ประชุมมีการถามและก็ถกถามกันว่าชาวบ้านหลายๆที่ก็สงสัยกันนะครับว่าเหตุใดจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยพอผู้เสพเป็นผู้ป่วยเอ้ยเจ้าหน้าที่จะมายุ่งพวกเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ป่วยนี่คือแนวคิดที่ทุกคนได้ทราบในพื้นที่อยากให้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการนะครับว่าในที่ประชุมวันนั้นท่านประธานครับว่ากฎหมายเรื่องผู้เสพเป็นผู้ป่วยมีข้อตกลงไว้ระหว่างประเทศยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ว่าแต่ขอให้มีมาตรการว่าคำว่าผู้เสพผู้ป่วยจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างครับเช่น1 2 3จะต้องมีมาตรการบอกว่าให้สมัครใจบำบัดอุ้ยชาติหน้าครับเรื่องสมัครใจบำบัดท่านประธานครับน้อยคนมากนักที่จะเดินไปยืดอกเฮ้ยผมนี่แหละติดยาขอสมัครใจบำบัดมีแรกๆครับจากเสียงสะท้อนจากเจ้าที่สาธารณสุขประจำตำบลทุกที่บอกนะครับว่ามาอยู่ครับใหม่ๆมาอยู่แต่แรกๆหลังๆไม่ค่อยมาเลยก็จะเป็นปัญหาตามมาเสพขึ้นเรื่อยเสพขึ้นเรื่อยแล้วก็เพี้ยนก่อให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมในพื้นที่สะท้อนว่าเจ้าที่รัฐเราได้รู้แรงแค่ไหนกราบเรียนท่านประธานท่านรัฐมนตรีครับในการพิจารณางบประมาณในปีนี้นะครับทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดทั้งประเทศไทยเรามีไม่ต่ำกว่า28หน่วยงานโอ้อะไรจะเยอะขนาดนี้หน่วยงานเยอะขนาดนี้น่าจะดูแลเรื่องมาตรการเรื่องการป้องกันปราบยาเสพติดให้ได้ดีขึ้นบ้างไม่ต้องการให้ลดครับแต่ขอให้มีการลดลงบ้างลดลงบ้างทำให้เตรียมที่ตามงบประมาณที่ได้รับไปทราบว่าจากทางปปส.ปีนี้ได้สนับสนุนงบประมาณในการบำบัดลงไปแต่ละอำเภอเป็นจำนวนมากปปส.สนับสนุนงบประมาณให้กับทีมสาธารณสุขลงไปเป็นจำนวนมากเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านนั่งหัวโต๊ะเรียกมาเลยครับเอาตำรวจมาทีมสาธารณสุขมาทีมกระทรวงมหาดไทยมาทำงานร่วมกันเพื่อดูแลขจัดปัญหาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเอาปราบปรามก็ปราบปรามไปบางอย่างมีข้อจำกัดเราทราบครับในการผลิตยามาจากต่างประเทศอันนั้นต้องเป็นระดับรัฐบาลที่จะประสานงานต่างประเทศมาดูในประเทศเราเนี่ยท่านประธานครับยาเสพติดที่จับในปีที่แล้วนะครับเกินกว่า 1,100 ล้านเม็ดโอ้โหท่านครับไม่ใช่จำนวนน้อยๆถามว่าประชาชนปลื้มใจไหมครับก็เฉยๆครับแต่ถ้าในสังคมมีผู้เสพยาเสพติดลดลงกลับคืนพลดีนั่นแหละครับคือสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการผู้เสพที่มีการตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานปปส.ในรอบปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3,800,000คนครับท่านประธานไอ้3,800,000คนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นซอมบี้เป็นโรคประสาทที่จะทำร้ายพี่น้องประชาชนเท่าไหร่ครับไม่กล้าเอ่ยเลยเหล่านี้เป็นปัญหาการบ้านอย่างหนักที่รัฐบาลจะต้องทำงานทำอย่างไรจะให้ผู้เสพเหล่านี้กลับมาเป็นคืนคนดีสู่สังคมทำอย่างไรที่จับมือกันระหว่างทุกกระบวนทุกกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบงานด้านนี้ไม่ใช่เอามาเพียงตัวเลขรายงานว่าเอาทำแล้วมีผู้ร่วมโครงการเท่านี้แล้วแต่ผลการติดตามสัมฤทธิ์ผลยังไม่มีเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดนั้นคืนสู่สังคมเท่าไหร่อยากให้ทางรัฐบาลนะครับปรับรูปแบบการรายงานเช่นเอายกตัวอย่างท่านรัฐมนตรีครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาตำรวจภูธรภาคนี้เอาภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ในเดือนที่ผ่านมาท่านนำคนเข้าสู่บำบัดยาเสพติดได้อย่างไรและติดตามผลว่าเขาเลิกได้อย่างไรบ้างเป็นตัวชี้วัดที่ผมเห็นควรว่าน่าจะมีเพิ่มเติมมานะครับในส่วนนี้รัฐบาลณปัจจุบันนี้ทำมาเต็มที่แล้วและอยากให้ทำต่อเนื่องตลอดไปเป็นเพียงความเห็นที่มัมเสนอปรึกษาหารือหรือตั้งกระทู้ถามในวันนี้ว่าในรอบปี70 ทางรัฐบาลท่านมีแนวคิดในการทำงานเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างไร 2. จะดูแลไม่ให้คนเข้าไปเพิ่มติดเพิ่มได้อย่างไรจากตัวเลขท่านประธานครับตัวเลขที่เห็นได้ชัดเจนว่าปี2567ผู้เข้าบำบัดยาเสพติด 221,836 คน67นะครับ68 207 69ยังไม่สิ้นปีฟาดเข้าไป 202แล้วครับนี่อันนี้ตัวเลขในระบบนะครับจริงๆมีตัวเลขซ่อนอยู่อีกเยอะตามที่กล่าวไว้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องเกินกว่า3ล้านคนเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งจะต้องเป็นวาระแห่งชาติและก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้ขอบคุณท่านที่มีแนวคิดล่วงหน้าไว้ว่าจะทำอะไรบ้างที่กระผมขออนุญาตเรียนครับ
1: ครับขอบคุณมากครับก็เชิญท่านมติตอบชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบประทู้นะครับของทางท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับในเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงปีพ.ศ. 2569ถึงปีพ.ศ. 2570นะครับก็ขออนุญาตสรุปคำถามนะครับก็ในคำถามแรกนะครับก็รัฐบาลมีแผนและแนวทางและบำบัดรักษากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดยาเสพติดอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าในปีพ.ศ. 2569เนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า25ปีนะครับที่เข้าสู่ระบบในการบำบัดรักษาเนี่ย 49,000 คนนะครับซึ่งในส่วนนี้เองทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหานะครับถึงได้ดำเนินการเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันการเฝ้าระวังการคัดกรองและการบำบัดรักษาโดยประสานงานของกับทุกหน่วยงานนะครับอย่างต่อเนื่องให้ความร่วมมือระหว่างครอบครัวนะครับโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่จะได้ประสานการปฏิบัติในการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยมีแนวทางที่สำคัญนะครับคือเรื่องแรกในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นนะครับโดยดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและทักษะชีวิตให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติดมีการเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวสร้างความอบอุ่นและการสื่อสารที่ดีในครอบครัวกำหนดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดจัดการเรียนรู้และระบบคัดกรองชุมชนนะครับมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสร้างสภาพแวดล้อมสื่อสารและให้ความรู้ที่เท่าทันต่อสถานการณ์ยาเสพติดเช่นบุหรี่ไฟฟ้าสารสังเคราะห์และก็สื่อโซเชียลต่างๆนะครับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็เน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่แสวงหาผลประโยชน์จากเยาวชนนะครับในเรื่องของเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติดนะครับมีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีแนวทางที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของปราบปรามผู้ค้าหรือเครือข่ายที่มุ่งเป้านะครับที่มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับต่อเด็กและเยาวชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีการสกัดกั้นการเข้าถึงยาเสพติดของเด็กและเยาวชนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุมแหล่งอบายมุขแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโดยประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เช่นทางตำรวจทางปกครองทางสาธารณสุขนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ด้วยดำเนินการในส่วนนี้มีการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมีการแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากยาเสพติดนะครับในส่วนที่3นะครับในเรื่องที่3ก็มีการส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยใช้แนวทางนะครับผู้เสพคือผู้ป่วยเน้นการบำบัดรักษามากกว่าการลงโทษทางอาญานะครับให้มีการเข้าถึง

บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์กลุ่มวัยรุ่นได้ที่สถาบันธัญบุรี2นะครับรัฐบาลมีแผนและมาตรการในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในปี69ถึง70อย่างไรนะครับรวมทั้งในพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับเพราะในส่วนนี้นะครับอย่างที่ทราบว่าทางรัฐบาลได้ประกาศการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งภายในเดือนนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีประกาศนโยบายนะครับเพิ่มความเข้มนะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็ขอให้ทางท่านสมาชิกนะครับก็ได้ติดตามในส่วนนี้นะครับซึ่งนี้เราได้ทำการบ้านมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆการแก้ไขในเรื่องบทลงโทษนะครับเพื่อไม่ให้มีในเรื่องของการเสพยาการจำหน่ายยาเสพติดนะครับส่วนตรงนี้ละเอียดเนี่ยขออนุญาตถ้าหลังจากทางท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเรื่องนี้แล้วนะครับผมอาจจะมีโอกาสได้มาชี้แจงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งช่วงปีซึ่งตามนโยบายนะครับก็มีในเรื่องของแผนระดับชาตินะครับได้ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการแก้ปัญหายาเสพติดปี66ถึง70นะครับก็มีทั้งหมด6ด้านนะครับในเรื่องการป้องกันปราบปรามและก็การป้องกันปราบปรามนะครับการยึดทรัพย์การแก้ไขปัญหาผู้เสพนะครับแล้วในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาประมาณเดือนถึง2เดือนที่แล้วนะครับผมก็เดินทางไปเข้าไปในทั้งพื้นที่ของประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่านะครับไปดูเส้นทางการลำเลียงนะครับไปให้ความร่วมมือในเรื่องของการตั้งจุดสกัดนะครับในพื้นที่ระหว่างสามเหลี่ยมทองคำกับประเทศลาวที่แขวงบ่อแก้วนะครับให้ทางปปส.ให้การสนับสนุนการตั้งจุดตรวจนะครับมีการสนับสนุนให้ความรู้กับทางเจ้าที่เพิ่มทักษะในการตรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ดำเนินการนะครับเราได้ไปประสานกับทางผู้นำของประเทศพม่านะครับเป็นประธานที่ปรึกษาประธานธิบดีเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นที่เรากลับมาเนี่ยผลที่ได้รับก็คือในพื้นที่ของพม่าเนี่ยมีการทลายแหล่งยาเสพติดหลายรายแล้วนะครับหลายจุดแล้วมีการประสานหมายจับนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ประสานส่งหมายจับให้จำนวน33หมายนะครับช่วงนี้ก็ทยอยส่งมาเรามีเงินรางวัลให้กับทางเจ้าที่ทางประเทศพม่าและประเทศลาวในกรณีที่สามารถจับกุมผู้หายาเสพติดที่ก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปประเทศทั้งสองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่านอกจากในประเทศไทยแล้วนะครับในส่วนของต่างประเทศเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่ได้กับนำเรียนนะครับซึ่งผลการปฏิบัตินะครับปีงบประมาณ69เนี่ยตั้งแต่1ตุลาถึง31สิงหาปีงบประมาณนะครับก็ประมาณ11เดือนนะครับยังไม่ครบ12เดือนปีงบของปีงบประมาณนะครับสิ่งที่เราดำเนินการก็คือในการป้องกันบุคคลนะครับไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวนะครับมีการป้องกันเชิงพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเรามีการตรวจตามหมู่บ้านซึ่งมีปัจจุบันเนี่ยมีหมู่บ้านเข้มแข็งอยู่กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วเราได้รับเงินของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับมาสนับสนุนอีก 26,000 หมู่บ้านนะครับการปราบปรามนักค้ายาเสพติดนะครับการแพร่ระบาดมีสายด่วน1368ของปปส.นะครับดำเนินการไปแล้ว 25,287 เรื่องนะครับจากการรับแจ้งทั้งหมด 32,000 เศษนะครับคิดเป็นร้อยละ 76 นะครับ.95 ในเรื่องของการจับกุมยาเสพติดนะครับจับกุมนะครับ11เดือนจับกุมไป 284,596 คดีพุ่งหา 290,000 คนเศษนะครับยึดยาบ้าได้ถึง 1,300 ล้านเศษนะครับเป็นยาไอซ์ถึง 59,000 กิโลกรัมเฮโรอีน 1,239 กิโลกรัมนะครับยึดอายัดทรัพย์สิน 12,110 ล้านบาทนะครับจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับ18นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าการดำเนินการของทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของนปยศนะครับทั้ง3จุดที่เรามีอยู่แล้วคือนปยศนะครับที่ประกาศสกัดกั้นทางภาคตะวันตกคือนปยศ17นะครับภาคเหนือนปยศ35ภาคอีสานนปยศที่24นะครับซึ่งตอนนี้นโยบายทางท่านนายกรัฐมนตรีก็จะตั้งนะครับนปยศที่49นะครับซึ่งจะรับผิดชอบปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของภาคใต้นะครับส่วนในเรื่องของผู้เสพนะครับผลการดำเนินการบำบัดนะครับ
ป้าหมายทั้งหมด160,000

0: 6,000 คนนะครับนำเข้าถูกกระบวนการบำบัดแล้ว 184,000 นะครับคิดเป็น 111% นะครับซึ่งสูงกว่าเป้าที่เราได้กำหนดไว้นะครับส่วนคำถามที่3นะครับรัฐบาลมีแผนและมาตรการในการติดตามกำกับดูแลประเมินผลตลอดจนเร่งรัดขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอขออนุญาตนำเรียนว่าในระดับชาตินะครับเรามีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีทางท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในส่วนของหน่วยการปฏิบัติเรามีศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับสอปสซึ่งมีผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นประธานนะครับในการปฏิบัติมีการประชุมนะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับในระดับพื้นที่ก็มีสอปสในส่วนของจังหวัดในส่วนของระดับกรุงเทพมหานครนะครับมีผอ.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางท่านผู้ถามได้แจ้งว่ามีหลายหน่วยจริงที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับทุกหน่วยงานที่ได้แจ้งมานะครับก็จะมีทางปปส.นะครับซึ่งหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นผู้ที่ควบคุมนะครับเป็นผู้ที่สนับสนุนในเรื่องของมาตรการนะครับในเรื่องงบประมาณต่างๆให้แก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ขออนุญาตนำเรียนว่าปัญหายาเสพติดนี่เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนนะครับทุกงานทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์นนท์สายท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ความให้ความห่วงใยในเรื่องนี้นะครับและท่านก็ทำงานเรื่องยาเสพติดมาตลอดและผมก็เคยนะครับเป็นผู้ตำชาที่ได้ร่วมงานกับท่านท่านมีความจริงใจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็มีความที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขเราได้ทำงานร่วมกันมานะครับในเรื่องทุกเรื่องนะครับในเรื่องของการบำบัดอะไรต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็เราจะเร่งรัดและดำเนินการซึ่งภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีนโยบายที่เข้มแข็งของทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนกับทางสมาชิกวุฒิสภาต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านพลตรีบุญจันทร์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาตอบคำถามฝากประเด็นท่านนิดหนึ่งนะครับเรื่องการค้นหาผู้เสพผู้เกี่ยวข้องคงจะต้องมีการรวมทุกกระทรวงทั้งวงกลมมาจับมือกันว่าจะผู้เสพในกว่าทำอย่างไรตัวเลขเหล่านี้ย้อนคืนได้สักครึ่งยังดีนะครับท่านประธานครับผมเรื่องที่สองมีการสัมมนาในกระบวนการครับเช่นกันท่านประธานครับมีราชายาเสพติดรายใหญ่รายหนึ่งเป็นข่าวโด่งดังมากว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตเอ๊ะไม่กี่ปีออกมาเดินเชิดหน้าชูตาในสังคมแล้วสังคมก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่นอนก็ฝากเรียนท่านรัฐมนตรีมี จะมีมาตรการหรือระเบียบข้อบังคับใดไหมว่าฝากดูแลนักค้ายาเสพติดรายใหญ่เช่นจะได้มีการลดหย่อนผ่อนโทษหรืออะไรก็ตามฝากพิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าเพราะชาวบ้านจับตาดูว่าไม่เป็นไรหรอกค้ายาเสพติดรายใหญ่ไปติดคุกไม่กี่ปีก็ออกไม่ต้องกลัวนี่คือมีเสียงพูดมาอย่างนี้แล้วทำอย่างไรให้บุคคลที่เป็นนักค้ารายใหญ่รายสำคัญได้เข็ดได้หลาบบ้างครับนี่ประชาชนฝากถามมาขอบคุณครับ
1: รัฐมนตรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
0: เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพื่อสื่อสารไปทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของที่มีนักค้านะครับแล้วติดคุกไม่กี่ปีแล้วได้ออกไปซึ่งนะครับทางกรมราชทัณฑ์ไปนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประชุมนะครับในข้อยุติของในระดับกรมนะครับซึ่งผมไปเป็นประธานด้วยมีทางท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมไปก็คือในเรื่องของการบริหารโทษนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยกรณีผู้ที่ต้องโทษนะครับประหารชีวิตเนี่ยโดยสรุปนะครับก็คือจะต้องติดไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับผู้ที่ต้องโทษตลอดชีวิตจะติดไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะลดหลั่นมารวมทั้งที่ผู้ที่ต้องโทษที่ต่างกรรมต่างวาระในกรณีเหมือนกับคดีช่อโกงนะครับที่มีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยเราก็ได้กำหนดตรงนี้ไว้นี่คือเรื่องของการบริหารโทษสิ่งที่ดำเนินการ

0: ต่อไปนะครับก็จะไปประชุมร่วมกับทางศาลนะครับไปประชุมร่วมกับทางนักสิทธิ์นะครับแล้วเราจะเปิดเวทีพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้หากได้ข้อยุติยังไงนะครับเราก็จะออกเป็นกฎของกฎกระทรวงนะครับในเรื่องของระเบียบในการลดโทษต่างๆก็นำเรียนเพื่อคุณนาทราบครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นจบการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจาท่านสมาชิกครับวันนี้มีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน3กระทู้แต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.3 กระทู้ถามเรื่องปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิกับความรับผิดชอบของระบบบริหารและการสื่อสารนางปทุมวงศ์สวัสดิ์เป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญซึ่งนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามออกไปวันจันทร์ที่19ตุลาคม2569ดังนั้นในวันนี้จึงมีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน2กระทู้ผมจะขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามละไม่เกิน20นาทีเป็นเวลารวมของผู้ตั้งคำถามและกระทู้และผู้ตอบกระทู้ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาใช้เวลาไม่เกินฝ่ายละ10นาทีครับสามจุดสองจุดหนึ่งกระทู้ถามเรื่องการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนายนพดลพิงสกุลเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสมาชิกครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระลวงทองเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับประจำที่ครับขอเชิญท่านนพดลพิงสกุลผู้ตั้งกระทู้ถามครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านรัฐมนตรีนะครับที่ขอบคุณมากวันนี้ที่มาตอบกระทู้นะครับผมนพดลพิงสกุลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ขอเสนอกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งวันนี้ที่ผมได้ถามกระทู้ผมได้มีการลงภาคสนามไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลดังต่อไปนี้นะครับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นภารกิจสำคัญของภาครัฐเนื่องจากอาหารที่นักเรียนได้รับในแต่ละวันนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพการเจริญเติบโตและการพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจดังนั้นนักเรียนทุกคนควรได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอมีคุณค่าทางโภชนาการมีคุณภาพมีความสะอาดและมีความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับอย่างไรก็ตามจากการติดตามข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นจากสถานศึกษาพบว่ายังมีข้อจำกัดในการดำเนินการโครงการในบางพื้นที่ทั้งด้านคุณภาพปริมาณอาหารความเหมาะสมด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงบประมาณและการจัดทำเอกสารตลอดจนระบบติดตามและตรวจสอบนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินโครงการนะครับทั้งในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของอาหารการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเอกสารและหลักฐานตลอดจนการควบคุมและการตรวจสอบการใช้จ่ายของงบประมาณประเด็นดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันภาระงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายและการตรวจรับและการทำเอกสารหลักฐานอาจจะเพิ่มภาระให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งควรมีเวลา

0: และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมหลักคือการจัดการเรียนรู้การสอนและการดูแลนักเรียนปัจจุบันหากรัฐบาลมีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดหรือสนับสนุนอาหารกลางวันนะครับให้แก่นักเรียนจำเป็นต้องกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนและไม่เป็นเพียงการย้ายภาระจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งดังนั้นการยกระดับโครงการอาหารกลางวันจึงควรพิจารณาทั้งระบบตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาวัตถุดิบการประกอบอาหารการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบตลอดจนผลลัพธ์ที่นักเรียนได้รับจริงโดยนำระบบดิจิตอลมาใช้ในการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่วันที่งบประมาณได้รับจนถึงอาหารที่นักเรียนได้รับประทานด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะครับคำถามแรกนะครับกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อร้องเรียนของโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในด้านปริมาณคุณภาพโภชนาการสุขอนามัยความปลอดภัยและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณจำนวนเท่าใดและมีสถานศึกษาและจำนวนนักเรียนได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดกระทรวงศึกษาธิการได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแล้วหรือไม่และปัญหาสำคัญเกิดจากอะไรเกิดจากงบประมาณระบบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างหรือระบบกำกับตรวจสอบในส่วนใดนะครับข้อที่2กระทรวงศึกษาธิการมีระบบติดตามและตรวจสอบงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณจำนวนนักเรียนการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบการประกอบอาหารที่นักเรียนได้รับจริงให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้หรือไม่และระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณรายการอาหารวัตถุดิบราคาและผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของพื้นที่เช่นเขตเมืองชนบทพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะซึ่งมีต้นทุนของวัตถุดิบและค่าขนส่งแตกต่างกันหรือไม่หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนรัฐบาลมีแผนการพัฒนาระบบดิจิตอลให้สามารถตรวจสอบได้ในระดับรายโรงเรียนและรายพื้นที่อย่างไรข้อที่3นะครับกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการอย่างไรในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายการตรวจรับและเอกสารโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายคืนครูสู่ห้องเรียนและหากมีการถ่ายโอนหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทกระทรวงศึกษาธิการจะจัดระบบอย่างไรไม่ให้เป็นเพียงการย้ายภาระครูจากโรงเรียนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับข้อที่4ครับรัฐบาลมีรูปแบบการแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขไว้อย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ทั้งในด้านการจัดหาอาหารการกำหนดมาตรฐานโภชนาการการควบคุมสุขอนามัยการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับและการกำกับติดตามรวมทั้งมีมาตรการป้องกันการผูกขาดหรือผลประโยชน์ซับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่ข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับรัฐบาลมีแผนยกระดับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนจากระบบที่เน้นการตรวจสอบคือการมีเอกสารและกระบวนการไปสู่การตรวจสอบผลลัพธ์ที่นักเรียนได้รับจริงหรือไม่โดยมีมาตรฐานกลางด้านปริมาณคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารรวมทั้งระบบดิจิตอลสำหรับติดตามและประเมินผลหรือไม่หากมีรัฐบาลกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไรและจะสามารถรายงานผลการดำเนินการได้ภายในเมื่อใดขอขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอตอบกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการยกระดับโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนของท่านสมาชิกนะครับท่านนพดลพิงสกุลต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้ความสำคัญของคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนแล้วก็สนใจในเรื่องของการติดตามเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมขออนุญาตตอบคำถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมานะครับเรื่องแรกเรื่องการร้องเรียนนะครับต้องเรียนว่าเรื่องการร้องเรียนนั้นในปี2569เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้าทั้งหมด23เรื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนในเรื่องการบริหารจัดการนะครับก็คือได้รับคำร้องจากคุณครูนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภาระงานนะครับที่เพิ่มจากการเรียนการสอนแล้วก็จะเป็นการร้องว่าไม่มีคู่มือในการดำเนินการเรื่องโครงการอาหารกลางวันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงแล้วก็ทางสำนักงานปปช.นี่ก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำคู่มือในเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มตั้งแต่การรับงบประมาณเลยแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการงบประมาณผ่านไปยังโรงเรียนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เรื่องของคุณภาพอาหารกลางวันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตตอบท่านสมาชิกในข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบติดตามงบประมาณในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงมีโปรแกรมในเรื่องการบริหารจัดการในระบบดิจิทัลเรามีโปรแกรมที่เรียกว่า Thai School Run โดยใช้กับ 26,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในระบบนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการรายงานเรื่องการคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้คุณค่าทางโภชนาการมีการถ่ายภาพอาหารมีการถ่ายภาพเมนูแล้วก็ส่งไลน์พอส่งไลน์ไปปุ๊บเนี่ยไลน์นี้ก็จะเข้าสู่ระบบThai School Runเลยแล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันทันทีนะครับซึ่งระบบนี้เราได้ใช้อยู่นะครับในขณะนี้ในเรื่องของคุณภาพเรียนต่างๆทีนี้ในประเด็นร้องขึ้นมาในเรื่องของเป็นเรื่องข้อที่3ที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจในเรื่องลดภาระงานครูนี่กระทรวงได้ประกาศเป็นนโยบาย5ด้านนะครับแล้วก็เรื่องลดภาระงานครูนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ากระทรวงนี่อยากให้คุณครูได้ใช้เวลาที่สำคัญในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนก็เลยมีการดำเนินการหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกผมได้กราบเรียนท่านสมาชิกไปแล้วก็คือเรื่องของการเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรื่องของ Thai School Run เพื่อเป็นการลดภาระแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีการออกทำรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้เวลาน้อยลงนะครับเรียกว่าให้กรอกข้อมูลใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเพื่อให้ระบบนี้ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เป็นภาระงานครูนอกจากนั้นแล้วนโยบายอีกด้านหนึ่งนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีแนวคิดก็คือนโยบายการใช้เรื่องของครัวกลางหรือ Cloud Kitchen ให้เกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ในหลายพื้นที่เนี่ยหลังจากที่เราได้รับเสียงจากโรงเรียนต่างๆว่าเป็นภาระเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยเราไม่อยากเห็นครูเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็มีหน้าที่ในการหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าเรื่องคลาวด์คิทเช่นเนี่ยจะเป็นการรวมโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลต่างๆเนี่ยแล้วก็จัดทำเป็นครัวกลางขึ้นมาแล้วก็ทำที่เดียวเลยแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำสกูลแมปปิ้งอยู่นะครับในเรื่องของการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งสิ้นว่าแต่ละเขตพื้นที่แต่ละตำบลเนี่ยได้มีโรงเรียนที่ควรจะมีการทำนโยบายครัวกลางให้เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อเป็นการลดภาระงานครูซึ่งในวันที่ในช่วงเวลาไม่นานนี้นะครับ

0: ในช่วงเวลาต้นเดือนธันวาคมนี้จะมีโครงการนำร่องเรื่องครัวกลางในหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมีการพัฒนาด้านนี้แล้วก็ถ้าระบบนี้ได้ผลก็จะขยายผลไปยังเขตพื้นที่โรงเรียนต่างๆนะครับส่วนในพื้นที่ห่างไกลที่ท่านนพดลให้ความเป็นห่วงนี้จริงเรามีระบบติดตามนะครับแล้วก็ใช้ระบบติดตามที่เป็นระบบเดียวกันโดยคำนึงถึงมาตรฐานในการที่เด็กจะได้รับโภชนาการที่เป็นประโยชน์นะครับผมไปต่อที่คำถามเรื่องรูปแบบการทำงานนะครับก็ในการทำงานรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องเรียนว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกระทรวงได้หารือกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลท้องถิ่นอยู่แล้วก็กำลังหาแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องของการบริหารโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ได้เริ่มคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของโภชนาการที่เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการทำข้อตกลงเรื่องของหลักโภชนาการร่วมกันในการพัฒนาเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารกลางวันที่เด็กควรจะได้รับอย่างถูกต้องต่อไปนะครับท่านให้คำถามว่าจะมีการซ้ำซ้อนกับท้องถิ่นหรือไม่นะครับก็ต้องเรียนว่าเราพยายามที่จะให้เรื่องนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ใช่เป็นลักษณะการทำงานซ้ำซ้อนกันผมเรียนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแนวคิดที่กระทรวงได้เปิดแนวคิดมาก็คือเดิมเนี่ยเรามีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประจำอยู่แต่ละโรงเรียนแห่งนั้นนะครับโดยกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนที่ให้บริการขณะนี้กระทรวงได้มีแนวคิดในการยกระดับกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทำเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับตำบลขึ้นมาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการนะครับโดยแนวคิดนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานที่คิดว่าน่าจะให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนช่วยดูแลในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็ดีในการที่จะบริหารโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ตำบล นั้นก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องการยกระดับไปสู่การตรวจสอบนะครับก็กระทรวงก็ได้มีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบผ่านระบบไทยสคูลรันนะครับแล้วก็ทางกระทรวงยังมีแอปพลิเคชันเรียกว่าซูเปอร์แอปที่กระทรวงได้พัฒนาขึ้นมาเองนะครับเรียกว่า EduPass ระบบนี้ก็จะเป็นระบบใหญ่ที่จะดูแลภาพรวมทั้งหมดของคุณภาพด้านอาหารกลางวันแล้วก็หลักโภชนาการต่างๆนะครับผมขออนุญาตได้ตอบท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านนพดลตามที่ท่านได้ซักถามมานะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับ
1: นพดลมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับ
2: ครับ
1: เชิญครับเชิญ
2: ก็ขอพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับสำหรับคำตอบนะครับคือผมอยากจะฝากนิดนึงครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีทำจัดทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับเชิญปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในระดับปฏิบัติการนะครับมาทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะครับจากคำตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับและมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดูจากใจของท่านที่ตอบแล้วผมว่าชัดเจนมากนะครับแต่ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตและถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้นะครับในเรื่องแรกนะครับท่านรัฐมนตรีครับวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพหรือไม่แต่มีปัญหาเรื่องของระบบการบริหารจัดการนะครับจากข้อมูลที่ผมได้รับจากการลงไปสอบถามในพื้นที่พบว่าครูจำนวนหนึ่งต้องรับผิดชอบตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการตรวจรับไปจนถึงการจัดทำหลักฐานต่างๆนะครับในขณะที่ครูมีควรมีเวลาอยู่

0: ับเด็กนักเรียนและทำหน้าที่การจัดการเตรียมการสอนดังนั้นผมเห็นด้วยกับแนวคิดคืนครูสู่ห้องเรียนนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงรัฐบาลไว้นะครับผมได้สอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวกับแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนปกครองเข้ามารับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันคำตอบที่ได้รับคือหลายแห่งครับมีภารกิจเดิมจำนวนมากอยู่แล้วและมีความกังวลว่าหากต้องรับภาระกิจเรื่องของอาหารกลางวันเพิ่มเติมก็อาจจะกลายเป็นภาระอีกด้านหนึ่งนะครับผมจึงขอถามรัฐมนตรีว่าหากรัฐบาลมีนโยบายให้ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันรัฐบาลจะมีหลักประกันอย่างไรว่าจะไม่เป็นการย้ายภาระจากครูไปยังท้องถิ่นนั้นๆ นะครับและหากมีการถ่ายโอนภารกิจจริงจะมีการถ่ายโอนงบประมาณบุคลากรอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไปพร้อมกันหรือไม่นะครับสองนะครับท่านประธานครับผมขอเรียนถามให้ชัดว่าผมไม่ได้เสนอว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรเข้ามามีบทบาทแต่ผมเสนอว่าการให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทต้องออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพราะบริบทของประเทศไทยแตกต่างกันมากเช่นผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังคำฝันคือเมืองร้อยเกาะเพราะฉะนั้นโรงเรียนส่วนมากตามเกาะก็จะมีอีกบริบทหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนในเมืองโรงเรียนที่ห่างไกลมีต้องทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่ผมเสนอจึงได้ถามรัฐบาลถึงระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่งบประมาณจำนวนนักเรียนการจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงอาหารที่เด็กได้รับจริงโดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ด้วยดังนั้นผมยังถามว่ารัฐบาลมีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งหรือไม่ว่าแห่งใดพร้อมแห่งใดไม่พร้อมและแห่งใดมีภาระงานมากจนไม่สามารถรับภารกิจเพิ่มเติมได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีข้อมูลก่อนที่จะออกแบบนโยบายนะครับ3นะครับข้อเสนอแนะอีกอันหนึ่งของผมคือเด็กเป็นศูนย์กลางคือครูคืนสู่ห้องเรียนท่านประธานครับผมขอเสนอแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางออกในเรื่องนี้ก็คือเด็กเป็นศูนย์กลางคือการคืนครูสู่ห้องเรียนท้องถิ่นสนับสนุนตามความพร้อมรัฐกำหนดมาตรฐานและระบบดิจิตอลเพื่อช่วยในการตรวจสอบผมขอเสนอให้รัฐบาลแบ่งบทบาทให้ชัดเจนคือ 1. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรฐานด้านอาหารโภชนาการคุณภาพและความปลอดภัย 2. โรงเรียนทำหน้าที่ดูแลเด็กและติดตามว่าเด็กได้รับอาหารจริงมีคุณภาพและความเพียงพอแต่ไม่ควรให้ครูต้องแบกรับงานเอกสารและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไป 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ไม่ใช่กำหนดให้ทุกแห่งต้องรับภาระเหมือนกันทั้งหมด 4. หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาช่วยกำกับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและโภชนาการ5ระบบดิจิตอลทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่างบประมาณเท่าไหร่นักเรียนกี่คนซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ทำอาหารอะไรเด็กรับอาหารจริงหรือไม่นี่คือการเปลี่ยนจากการตรวจสอบเฉพาะเป็นเอกสารครบหรือไม่นำไปสู่กระบวนการตรวจสอบสุดท้ายเด็กได้รับอะไรและได้รับประโยชน์จริงหรือไม่ขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจงอีกครั้งครับ
2: ครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพขอตอบคำถามของท่านวุฒิสภานะครับวุฒิสมาชิกเรื่องแรกนะครับกระทรวงยินดีในการจัดทำโฟกัสกลุ่มโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเข้ามาหารือร่วมกันแล้วก็จะได้ถามว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆนั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่สองนะครับในเรื่องการบริหารจัดการที่ท่านมีความห่วงใยว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเหมือนลดภาระด้านหนึ่งแล้วไปเพิ่มภาระให้อีกด้านหนึ่งหรือไม่ใจของท่านนพดลนี่ผมเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงครูด้วยในการอยากใช้ให้ครูนี่ใช้เวลาอยู่หน้าห้องเรียนเต็มที่ผมเรียนว่าเรื่องนี้เดิมเนี่ยกระทรวงมีแนวคิดที่จะหารือท้องถิ่นในการให้ท้องถิ่นมาช่วยแต่หลังจากที่ได้หารือกับ

0: ขึ้นแล้วนี่กระทรวงได้ปรับแนวคิดใหม่ก็คือกระทรวงได้คุยกับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็จะปรับวิธีการบริหารจัดการภายในกระทรวงเองนะครับไม่เกี่ยวพันในเรื่องของจะให้ท้องถิ่นมาเป็นผู้จัดในเรื่องอาหารกลางวันแต่กระทรวงจะบริหารจัดการในแต่ละเขตพื้นที่เองซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ก็คือแต่ละเขตก็มีบริบทที่ต่างกันในเรื่องนี้กระทรวงจะรับข้อสังเกตเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบที่ประเมินผลในขั้นตอนที่คุณภาพเนี่ยต้องเรียนว่าเรามีไทยสคูลรันไทยสคูลรันนี้จะเชื่อมโยงกับระบบเอ็ดดูพาสซึ่งเป็นระบบใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็เราจะตัดสินใจในภายใต้ฐานข้อมูลที่มีความแม่นยำในอนาคตต่อไปครับขอขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณท่านสมจีครับจบการพิจารณากระทู้ถามที่ 3.2.1 ครับ 3.2.2 กระทู้ถามเรื่องมาตรการยกระดับความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาจากเหตุความรุนแรงทางอาวุธการลุกคามทางเพศการล่วงละเมิดและการทำร้ายร่างกายท่านปริญญาวงเชิดฝันเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญท่านรัฐมนตรีท่านสมาชิกวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประเสริฐท่านรงทองเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามครับขอเชิญท่านปริญญาวงเชิดฝันผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่เข้ามาตอบกระทู้ในเรื่องนี้ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้เองนะครับทั้งเกี่ยวกับมาตรการยกระดับความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิและบุคลากรในสถานศึกษาจากความรุนแรงจริงๆผมอยากจะเขียนให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับทางท่านรัฐมนตรีครับทั้งเรื่องการมีอาวุธปืนที่เราเคยเห็นในตามหน้าข่าวสื่อและท่านก็ได้เข้าลงพื้นที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับรวมถึงการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศหรือการข่มขืนภายในสถานศึกษาเองก็ตามหรือการทำร้ายร่างกายท่านรัฐมนตรีครับท่านเชื่อไหมว่าเรื่องพวกนี้ที่ผมพูดมาหมดมันเป็นเรื่องจริงและมันมีมาอยู่ต่อเนื่องนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยครับในส่วนเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่มีการยิงนะครับหลังจากนั้นมาก็มีมาเรื่อยๆผมย้อนไปถึงทางรัฐมนตรีครับว่าในเกี่ยวกับเรื่องตัวเด็กนักเรียนในการก่อเหตุอาชญากรรมพวกนี้ครับย้อนกลับไปเป็นคดีดังคดีหนึ่งนะครับที่เด็กศูนย์การเรียนแห่งหนึ่งแถวสยามการยิงในสยามพารากอนอันนี้ก็เป็นตัวบทหนึ่งที่เราเห็นครับว่าในวัยในทุกอายุทุกวัยการศึกษารูปแบบแบบไหนก็ตามสามารถเกิดเหตุก่อเหตุได้อย่างเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงณวันนี้เองเนี่ยครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องเข้ามาเกี่ยวเรื่องการที่การกราดยิงต่างๆนะครับไม่นานมานี้เองนะครับโรงเรียนก็ได้เจอเหตุการณ์ในการขู่โดยทางนักเรียนขู่คุณครูขู่เพื่อนนักเรียนนะครับก็มีมาอย่างโดยตลอดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเอาขึ้นในหน้าจอนะครับก็คืออย่างเช่นโรงเรียนชุมแพศึกษาเนี่ยครับก็จะมีการขู่จนโรงเรียนมีมาตรการในการปิดหรือการเรียนออนไลน์ออนไซต์อาจจะเป็นนโยบายทางท่านรัฐมนตรีที่ท่านได้ออกมาตรการกำกับควบคุมดูแลไว้แล้วนะครับแต่ผมอยากให้เห็นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่พี่มอน้องม.3 แทงม.4ความรุนแรงทั้งเรื่องการใช้วาจากระทบเทือนทางด้านสังคมกายหรือการใช้โลกโซเชียลออนไลน์เองนะครับในการที่มีการบูลลี่กันก็ตามหรือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะผ่านโรงเองดักฉุดนักเรียนข่มขืนทำมาโดยต่อจนเด็กตั้งครรภ์เด็กอายุ16เป็นเด็กดีช่วยเก็บยกเก็บเก้าอี้ในห้องเก็บของภายในโรงเรียนและเหตุการณ์การข่มขืนพวกนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับซึ่งมันเกิดกระทั่งไม่ใช่แค่ผ่านโรงอย่างเดียวคุณครูเองข่มขืนนักเรียนก็มีมาโดยตลอดหรือไม่จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเองเนี่ยครับก็มีพฤติกรรมแบบนี้หรือกระทั่งรุ่นพี่เด็กนักศึกษาฝึกงานคุณครูฝึกงานมาเป็นครูฝึกงานไม่นานมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนหรือเพื่อนนักเรียนข่มขืนเพื่อนนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนไม่มีข่าวออกหรอกครับแต่ข้อมูลในฐานะผมคนหนึ่งผมก็อยู่ในกรรมการการศึกษากระทรวงศึกษาของวุฒิสภาเราก็ได้รับข้อมูลต่างๆพวกนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยอยากจะถามทางท่านรัฐมนตรีง่ายๆนะครับว่าโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่เด็ก กลัวการสอบหรือเป็นสถานที่ที่เด็กต้องกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าโรงเรียนควรเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ควรเป็นพื้นที่ที่เด็กต้องเติบโตควรเป็นพื้นที่ที่พ่อแม่สามารถส่งลูกเข้าไปเรียนแล้วมั่นใจว่าลูกจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับในประเด็นนี้ครับความรู้สึกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ทุกคนมีความรู้สึกแบบเดียวกันเหตุการณ์หนึ่งครั้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวทำให้ผู้ปกครองภายในโรงเรียนนั้นเกิดวิตกกันขึ้นแต่มันสืบเนื่องไปในทุกๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบเหตุการณ์ต่างๆในความไม่ปลอดภัยของโรงเรียนในการข่มขู่การทำร้ายอาวุธต่างๆนะครับโดยไม่คิดว่าเหตุการณ์พวกนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากด้วยตัวเด็กนักเรียนเองหรือบุคคลภายนอกหรือจะเป็นบุคคลภายในสถานศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะผู้ได้รับผลกระทบก็คือใครนะครับคือเด็กตัวเด็กนั่นเองนะครับเด็กคนนึงนะครับอาจถูกทำลายอาจถูกทำร้ายเพียงไม่กี่นาทีแต่ผลกระทบทางร่างกายจิตใจอาจติดตัวของเขาไปหลายสิบปีดังนั้นความปลอดภัยของโรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดหรือการมีรปภ.แต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนนะครับในความปลอดภัยในสถานศึกษาในสิ่งที่สำคัญนะครับในประเด็นคำถามที่อยากจะให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยตอบนะครับทำไมเราต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนเพราะเหตุการณ์พวกนี้ทุกข่าวทุกครั้งที่มันมีเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากการที่มันมีเหตุการณ์เราไม่มีระบบป้องกันผ่านมากี่สิบปีผมไม่โทษทางท่านรัฐมนตรีหรอกครับเพราะว่ากี่ท่านรัฐมนตรีก็มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นแต่ผมอยากให้ทางท่านรัฐมนตรีที่ท่าน อยู่ปัจจุบันนี้ครับท่านหามาตรการอย่างเข้มข้นที่เราทำก่อนที่เกิดเหตุนะครับมีการวางมาตรฐานมาตรการเดียวกันทั้งประเทศแล้วหรือยังไม่ใช่เพียงหลังเกิดเหตุแล้วจึงตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็ไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจึงออกหนังสือกำชับนะครับแต่เราควรต้องมีระบบที่สามารถประเมินได้ว่าโรงเรียนไหนมีความเสี่ยงโรงเรียนไหนมีปัญหาการกลั่นแกล้งกันโรงเรียนไหนมีปัญหาความรุนแรงโรงเรียนไหนมีความเสี่ยงด้านการล่วงละเมิดทางเพศและโรงเรียนไหนมีความเสี่ยงจากอาวุธหรือบุคคลภายนอกผมยกตัวอย่างครับเหตุการณ์พวกนี้จริงๆมันมีมาเกือบเป็นรายวันมีเหตุการณ์ปิดข่าวกันครับหากมีการเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั้นๆโรงเรียนจะเสียชื่ออย่างเช่นไม่นานมานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับก็มีเหตุการณ์โรงเรียนเอกชนดังแห่งหนึ่งย่านสาทรเด็กนักเรียนตกกระโดดตึกมาฆ่าตัวตายท่านเคยเห็นข่าวพวกนี้ไหมครับไม่มีนะครับมีแค่ในห้องไลน์กลุ่มของผู้ปกครองกันเท่านั้นหรือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยมันมีมามากมายนะครับวันนี้นะครับเราจะมีกี่โรงเรียนนะครับที่มีระบบป้องกันเหตุอย่างเป็นมาตรฐานและกระทรวงเองจะกำหนดเส้นตายเมื่อไหร่นะครับให้โรงเรียนทุกแห่งมีมาตรการขั้นต่ำด้วยความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเด็กในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีได้กำกับได้กำชับดูแลนะครับก็คงจะต้องให้ปลอดภัยแต่เด็กในต่างจังหวัดก็ต้องปลอดภัยเช่นเดียวกันเด็กในโรงเรียนขนาดใหญ่ปลอดภัยเด็กโรงเรียนขนาดเล็กก็ต้องปลอดภัยเท่าเทียมกันถ้าขอสิทธิ์ในความปลอดภัยเนี่ยครับมันคือสิทธิ์ความเสมอภาคความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเด็กโรงเรียนไหนโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมีชื่อต้องปลอดภัยโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนแบบไหนก็ตามอยู่ตามต่างจังหวัดก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยแบบเช่นเดียวกันนะครับคำถามที่สองนะครับถ้าโรงเรียนป้องกันเด็กไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบนะครับท่านประธานครับผมอยากถามในเรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือเด็กคนนึงถูกลุมทำร้ายถูกข่มขู่ถูกคุกคามถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วพบว่าก่อนเกิดเหตุมีสัญญาณเตือนแต่โรงเรียนไม่ดำเนินการอะไรเลยท่านครับท่านทราบไหมครับประเด็นนี้เองเด็กหลายคนเคยไปบอกกับทางครูหรือผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเยียวยาบางครั้งถูกดุกลับมาด้วยความรู้สึกของเด็กคนนึงครับเวลาเขาเดือดร้อนเขาต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยรับแบบนั้นกลับมาสุดท้ายเป็นไงครับเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นมามันแก้อะไรไม่ทันแล้วนะครับเราไม่สามารถบอกนะครับว่าเหตุการณ์พวกนี้เราไม่เคยทราบมาก่อนไม่คิดว่าจะรุนแรงก็เหตุการณ์แบบนี้คำพูดแบบนี้ครับผมเชื่อว่าท่านวิก็จะต้องเคยได้ยินว่าไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะแบบนี้เล็กน้อยท่านครับเด็กเองเนี่ยบอกไปแต่ผู้ใหญ่ไม่เคยสนใจกับเขาเลยจึงต้องถามท่านรัฐมนตรีครับว่ากระทรวงมีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดไว้ชัดเจนหรือไม่หากมีการปล่อยละเลยเตือนสัญญาณเตือนจนเกิดเหตุอันตรายนะครับจึงต้องขออนุญาตเสนอ1อย่างนะครับที่สำคัญให้กับกระทรวงว่าความภัยของเด็กต้องเป็นหนึ่งในตัวผู้บริหารไม่ควรถูกประเมินเพียง

0: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแต่ต้องถูกประเมินด้วยว่าเด็กในโรงเรียนของท่านปลอดภัยหรือไม่คืออำนาจหน้าที่ที่สำคัญของผอ.โรงเรียนที่จะต้องทำให้ปลอดภัยไม่ใช่บอกว่าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นก็บอกโอ้ผอ.รับผิดชอบหมดทุกเรื่องแต่ท่านมาเป็นผู้บริหารท่านแย่งชิงไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่เองก็ตามท่านปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอย่ามาโทษแต่ผอ.แต่ผอ.นั่นแหละครับท่านเป็นคนอยากจะเข้ามาท่านจะต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกนักเรียนของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดเหตุจริงใครต้องทำอะไรในกี่นาทีนะครับคำถามสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่ามันสำคัญมากนะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้เกิดเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนมีคนนำอาวุธเข้ามาจะยิงมีการทำร้ายร่างกายหรือเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่า5นาทีแรกใครต้องทำอะไรแล้วนาทีต่อไปผู้บริหารต้องแจ้งหน่วยงานไหนตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ารับเหตุเนี่ยครับจะต้องระงับภายในกี่นาทีหรืออย่างไรบ้าง นะครับและที่สำคัญที่สุดคือเด็กที่รับผลกระทบนะครับจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาและดูแลทางด้านจิตใจภายในกี่ชั่วโมงนะครับเราไม่ควรที่จะมีเพียงมาตรการป้องกันมาตรการหลังเกิดเหตุนะครับแต่วันนี้อยากให้ทางท่านตีนะครับช่วยตอบในที่ประชุมนี้ครับว่าท่านมีแนวคิดมีการวางแผนและท่านสามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้เร็วที่สุดอย่างไรในใจผมอยากให้ไม่เกิน24ชั่วโมงให้มันออกเป็นมาตรการในการกำกับดูแลไม่อยากให้พรุ่งนี้มีเหตุการณ์พรุ่งนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเพื่อเด็กนักเรียนของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีความสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นเรื่องลำดับต้นๆเลยว่าเด็กนักเรียนเนี่ยต้องได้รับความปลอดภัยและโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ที่ให้ความปลอดภัยสำหรับเด็กได้ทุกคนนะครับไม่ว่าโรงเรียนนั้นจะอยู่ในเขตสพฐ.อาชีวะสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือสำนักงานการส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่ในกำกับดูแลทั้งหมดครับต่อข้อซักที่สภาครับว่าทำไมต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ทำไมไม่มีมาตรการผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีก็ดีด้วยสภาพของสังคมและวัฒนธรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนี่บางครั้งก็เป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามกระทรวงความปลอดภัยของสถานศึกษาซึ่งได้ออกมาปรับปรุงเรื่อยๆนะครับเดิมนี่ได้ออกมาและหลังจากที่มีเหตุการณ์แล้วก็ได้มีเรื่องของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาล่าสุดกระทรวงได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาประกาศเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตได้เล่าโดยสังเขปให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบนะครับเราได้ออกประกาศออกมาโดยมีสาระสำคัญครอบคลุมอยู่ทั้งหมด7ด้านด้วยกันนะครับเรื่องแรกให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาขณะนี้ทุกได้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิแห่งนี้นะครับและก็ในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยจะมีการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการจะมีข่าวสารให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ท่านได้กราบเรียนมาเรื่องความรุนแรงเรื่องอาวุธการคุกคามทางเพศการทำร้ายร่างกายหรือการบูลลี่ในลักษณะต่างๆประเด็นที่สองก็คือให้มีแผนมาตรการของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องนะครับและก็คือให้สถานศึกษาเนี่ยทุกแห่งจัดทำแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่สถานศึกษาและก็ระบบความปลอดภัยสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ษาที่หรือเข้าไปฝึกงานต่างๆนะครับทั้งมาตรการในเรื่องการเดินทางไปเดินทางกลับแล้วก็มาตรการเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็สามารถที่จะให้ได้จัดให้มีการจัดหาเพื่อมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นนะครับเรื่องที่สามให้มีระบบดูแลคัดกรองและพัฒนาครูแนะแนวก็คือให้สถานศึกษาจัดระบบเรื่องการดูแลสุขภาพจิตประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราได้ประสานงานกับกระทรวงกรมส่งเสริมสุขภาพจิตเราได้ประสานงานกับกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงเองก็มีนักสุขภาพที่การศึกษานะครับในเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่กระทรวงให้ความสำคัญในการป้องกันก่อนเรื่องที่4ก็คือให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือให้มีการจัดการความปลอดภัยและกำกับดูแลพัฒนาความร่วมมือไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งองค์กรท้องถิ่นทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ศูนย์ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ด้านสาธารณสุขนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆเรื่องที่5ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการนะครับเดี๋ยวนี้เรากำหนดให้สถานศึกษาครองเนี่ยสามารถเข้ามาสังเกตการเพื่อเยี่ยมจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ได้ตามความเหมาะสมในการสร้างหลักประกันและความมั่นใจท่านจะสังเกตนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆโรงเรียนนี่จะมีพื้นที่สำหรับผู้ปกครองต่างหากเลยเพื่อที่ให้ผู้ปกครองได้มาสอดส่องดูแล ว่าบุตรหลานที่เรียนแต่ละโรงเรียนนี่เขาทำอะไรอยู่แล้วเขามีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนะครับเรามีการจัดพื้นที่หลายโรงเรียนก็ทำใบพื้นที่หน้าโรงเรียนแล้วก็พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่างๆเรื่องที่6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษานะครับโดยสร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับและมีการทำงานช่วยเหลือกันระหว่างครูกับนักเรียนกับนักเรียนกับนักเรียนเองกับรุ่นพี่ต่อรุ่นน้องนะครับก็พาสภานักเรียนซึ่งมีอยู่แต่ละโรงเรียนนี่ได้เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่จะเป็นโครงการคล้ายๆเพื่อนช่วยเพื่อนเวลามีปัญหาอะไรที่ไม่กล้าบอกไปยังคุณครูแต่กล้าพูดกับเพื่อนนี้ก็สามารถที่จะให้สภานักเรียนนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับเรื่องที่7นะครับในเรื่องให้สถานศึกษาพื้นฐานเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับในเรื่องนี้มีรายละเอียดหลายด้านด้วยกันนะครับอย่างเช่นห้ามมิให้นักเรียนพกพาอาวุธหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายอาวุธเข้ามาในโรงเรียนเรื่องนี้มีการตรวจสอบนะครับเป็นมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยเน้นในเรื่องของถ้ามีสิ่งของครอบครองตามกฎหมายนี่คนนี้เรายึดเลยนะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ห้ามมิให้พกพาไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายอาวุธก็ตามนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการแสดงตนเวลามีผู้ปกครองเข้ามาหาเนี่ยหรือเข้ามาหรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนนี่จะต้องมีการแสดงตนเพื่อที่จะเปิดเผยสัมภาระและสิ่งของที่ตนเองพกพามาเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่สอบนะครับในเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจถ้ามีบุคคลภายนอกเนี่ยเป็นผู้ติดต่อเข้ามาก็เป็น7มาตรการนะครับที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศมาก่อนหน้านี้

0: และหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงได้พัฒนาระบบที่เราเรียกว่าแทฟฟี่ขึ้นมาอีกระบบหนึ่งเป็นระบบเตือนภัยนะครับที่เวลามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยสามารถแจ้งมายังศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ได้เลยนักเรียนสามารถสื่อสารได้โดยตรงคำถามที่สองที่ท่านได้กรุณาถามมาก็คือท่านบอกว่าการเตือนภัยบางทีไม่ได้รับการดูแลนะครับว่าถูกเก็บไว้บางโรงเรียนมีเหตุแล้วก็ไม่มีใครทราบครับในเรื่องนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับว่าต่อไปนี้เรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะสื่อสารดูนะครับแจ้งได้โดยตรงเลยขณะนี้ก็มีแจ้งมาหลายเรื่องแล้วเราก็แล้วส่วนกรณีที่ท่านได้ให้ความเห็นว่าต่อไปเนี่ยจะกำหนดให้ผู้บริหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ KPI ในการที่จะพิจารณาในเรื่องต่างๆดีหรือไม่ผมขอรับเรื่องนี้ไปนะครับรับเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาในหน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากนะครับเสียชีวิต11คนนะครับทั้งเด็กนักเรียนทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งคุณครูซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับในเรื่องนี้ผมรับข้อคิดเห็นของท่านไปท่านได้ถามต่อในเรื่องเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องทำอย่างไรเนี่ยใน5ทีจริงๆเรามีการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานนะครับโรงเรียนมีการบริการทั้งกรรมการศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเตือนภัยหลายโรงเรียนนี่มีระบบเตือนภัยที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยไม่ช้านะครับไม่ช้าแต่อย่างไรก็ตามท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าควรจะโดยเร็วโดยทันทีนี่ผมก็จะกำชับในเรื่องนี้ไปยังทุกโรงเรียนการอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณท่านปริญญานะครับที่หลายเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ผมรับข้อเสนอแนะของท่านไปทำเป็นนโยบายต่อไปในการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นครับขออนุญาตตอบท่าน
1: เชิญท่านปริญญาครับขอความนาท่านใช้สรุปประเด็นสั้นๆเพราะว่ารอบแรกท่านใช้หมด10นาทีนะครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิภาครับผมปริญญามงเชิดกวันนะครับขอไม่นานครับท่านประธานครับสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีบอกนะครับทั้งเรื่องมาตรการผู้รับผิดชอบงบประมาณกรอบเวลาและตัวชี้วัดเนี่ยครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากๆครับว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับภาพในตัวส่วนของแอปพลิเคชัน Happy Edu เนี่ยครับผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดนักเรียนแจ้งไปแล้วมันมีการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นานไหมครับแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ในการได้แก้ปัญหาเรื่องสำคัญพวกนั้นและใครจะรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าถ้าหากมีการสื่อสารให้กับนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจำนวนมากที่เคยเกิดปัญหาเขาจะทดลองเข้าไปใช้ระบบนี้พอเข้าไปใช้แล้วข้อมูลในการครับข้อร้องเรียนต่างมันจะมีจำนวนมากใครจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้เป็นตัวสำคัญนะครับแล้วก็อีกประเด็นนะครับท่านประธานก็ในส่วนสำคัญนะครับผมที่ทางท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีการตรวจอาวุธกันอย่างจริงจังไม่ให้นำพกพาเข้ามาในโรงเรียนมีการตรวจแค่มีจังคำถามไม่ง่ายท่านครับอาวุธเข้าไม่ได้แต่ผมสงสัยแล้วทำไมพอร์ตเคครับพอร์ตเนี่ยเด็กยังเอาเข้าไปได้อยู่เลยครับเท่ากับว่าโรงเรียนไม่ได้จริงจังเรื่องพวกนี้จริงๆเด็กผมเอาแค่ตัวอย่างง่ายๆนี่ไม่ต้องรวมถึงอาวุธนี่คือพอร์ตที่เราพยายามปราบปรามในโรงเรียนอยู่ยังเอาเข้าไปได้เลยครับต้องฝากแล้วต้องกำหนดมาตรการจริงจังนะครับแล้วก็ในการบริการนะครับท่าน

0: ขอเชิญรัฐมนตรีตอบชี้แจงครับ
1: ขอบคุณท่านประธานนะผมขออนุญาตตอบสั้นๆนี้นะครับตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาให้ทดสอบล่วงหน้านะครับจะรับเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
0: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเวลาจบการพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาครับท่านสมาชิกครับพอดีมีเรื่องด่วนที่ต้องพิจารณา3วาระนะครับเป็นการพิจารณาร่างบัญญัติจำนวน3ฉบับขอท่านเตรียมพร้อมที่จะลงมตินะครับต้องเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้เรียบร้อยด้วยครับเรื่องด่วนที่1ร่างบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11ของวันพุธที่23กันยายน2519ที่ด้วยกับร่างบัญญัติสภาครูและบุคลากรซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างบัญญัติฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ร่างบัญญัติมันยังมาถึงวุฒิสภาทางนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างบัญญัติฉบับนี้มายังวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่30กันยายน2519ซึ่งจะครบกำหนด60วันในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2519อันหนึ่งร่างบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรายละเอียดประกอบตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วสำหรับการคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรอรุณทองเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 1. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพสา 1. นายสวัสดิ์ผู้ทองผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายวิชากรคงมั่นผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและอรรถคดีผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุนางสาวกิตวรรณเกิดนาวีผู้อำนวยการสำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติกรประกอบในผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน 3. นายอนุสรณ์พัดลมผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญผู้ชี้แจงเข้าประชุมประจำที่ได้ครับ

0: ขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลครับเชิญครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546โดยยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่ตลาด2558คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2560เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558ลงวันที่21มีนาคม

0: พุทธศักราช2560และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่21ทับ2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการครูสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546ได้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้วประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครูสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่16/2558คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2560คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558ลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการครูสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างไปจากที่กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ดังนั้นสมควรแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการครูสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: ในชั้นนี้ท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับเชิญท่านรัฐมนตรีเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้นำเสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในหลักในการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558 17ทับ2560และ11ทับ2561และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางการศึกษาพ.ศ. 2546โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการครูสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันรวมถึงการคืนความเป็นอิสระในการบริหารงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความเป็นประชาธิปไตยและยึดโยงกับผู้ปฏิบัติมากขึ้นอันส่งผลให้การบริหารงานการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดและกับผมขอกราบเรียนประธานวุฒิสภาว่าเนื่องจากกับผมมีภารกิจสำคัญจึงขอมอบหมายให้นายสวัสดิ์ผู้ทองไหนสำนักงานคณะกรรมการสกสคเป็นผู้กล่าวเสนอชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปท้ายนี้กับผมขอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษารวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0: ไปขอขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119ซึ่งตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วโดยผมจะขอกำหนดให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาไม่เกิน15นาทีนะครับขอเชิญท่านประธานกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงผลการศึกษาครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับผมนายสุทินแก้วพนารองประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาขอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ119คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ขอบเขตการพิจารณาคณะกรรมการได้มีการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ที่เกี่ยวข้องดังนี้หนึ่งร่างพระราชบัญญัติของนายกรวีปริศนานันทกุลกับคณะซึ่งเป็นฉบับหลักเป็นผู้เสนอสองร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก7ฉบับ3คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558 4คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2560 5คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561และ6พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546อีกทั้งยังได้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาดังนี้ 1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้7สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ8สำนักงานกกส.ประเด็นสำคัญของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7ทับ2558ฉบับที่17ทับ2560และฉบับที่11ทับ2561 1ให้คณะกรรมการบางส่วนของคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการสกสคและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าพ้นจากตำแหน่งและห้ามแต่งตั้งบุคคลขึ้นแทน 2. กำหนดองค์ประกอบใหม่ของคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการสกสคและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 3. ให้เลขาธิการคุรุสภาเลขาธิการสกสคและผู้ในการองค์การค้าหยุดปฏิบัติหน้าที่4เพิ่มกลไกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารโดยเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาเลขาธิการสกสคและผู้ในการองค์การค้าเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเนื่องจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558 17ทับ2560และ11ทับ2561ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการสกสคแตกต่างไปจากกฎหมายเดิมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง3คณะดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบันเพื่อให้การบริหารงานองค์กรวิชาชีพครูมีความเหมาะสมทันสมัยและมีสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ฉบับนายกรวีปริศนานันทกุลกับคณะเป็นผู้เสนอ 1. ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ3ฉบับคือคำสั่งฉบับที่7ทับ2558คำสั่งฉบับที่17ทับ2560และคำสั่งฉบับที่11ทับ2561ตามร่างมาตรา3 2แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการครุสภาตามร่างมาตรา4ก็คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานปรับปรุงกรรมการโดยตำแหน่งโดยปรับลดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ5คนปรับลดกรรมการผู้แทนคณบดีเหลือ2คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ1คนเอกชน1คนปรับลดกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลือ5คนตามร่างมาตรา4มาตรา5มาตรา6และมาตรา7 3มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามร่างมาตรา8กำหนดให้ประธานกรรมการแยกอิสระจากคณะกรรมการครุสภาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแต่งตั้งประธานจากผู้ทรงคุณวุฒิตัดกรรมการโดยตำแหน่งออกและปรับวิธีการได้มาของกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา4คนเป็นระบบการคัดเลือกหรือสรรหา 4. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามร่างมาตรา12โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินรวมเป็น4คนและปรับลดกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพคนและ5กำหนดบทเฉพาะการเพื่อการเปลี่ยนผ่านตามร่างมาตรา13และมาตรา10ถึงมาตรา15โดยให้คณะกรรมการเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่ภายใน180วันให้กฎระเบียบเดิมยังใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดแย้งและรับรองการใดๆที่ดำเนินการไปแล้วตามคำสั่งคสช.คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอดังนี้ 1. คณะกรรมการครุสภาตามร่างมาตรา4ถึงมาตรา7ประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการควรเป็นประธานเพื่อให้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมกรรมการโดยตำแหน่งควรกำหนดไว้10คนประกอบด้วยปลัดกระทรวงอว.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการกบฐ.เลขาธิการอาชีวศึกษาเลขาธิการกคส.เลขาธิการสช.อธิบดีกรมสกร.หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและเลขาธิการสกสค.นโยบายและบูรณาการความร่วมมือให้ครอบคลุมส่วนราชการหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงในปัจจุบันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรกำหนดไว้5คนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทั้งด้านการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ด้านการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านที่คณะกรรมการส่วนอื่นยังขาดความเชี่ยวชาญตลอดจนสร้างดุลยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการในสัดส่วนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีควรกำหนดไว้2คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ1คนและเอกชน1คนเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสะท้อนข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูทั้งทั่วประเทศกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูควรกำหนดจำนวน12คนจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาอื่นเ

เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความสมดุลในคณะกรรมการและครอบคลุมผู้แทนทุกประเภทตำแหน่งและคณะกรรมการจะได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงรอบด้านให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการจะทำให้การเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพคุณสมบัติและการได้มาปรับคุณสมบัติวิทยฐานะผู้แทนครูเป็นชำนาญการพิเศษขึ้นไปตัดคำว่าอาจารย์3ออกและควรใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามร่างมาตรา8ถึงมาตรา11ประธานกรรมการควรแต่งตั้งจากผู้ทรงอาวุธที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงทางด้านการศึกษาการบริหารการศึกษาการอาชีวศึกษาการศึกษาพิเศษด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือกฎหมายเพื่อความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพกรรมการโดยตำแหน่งควรกำหนดไว้6คนในตำแหน่งเลขาธิการกปท.อาชีวศึกษาอธิบดีสกร.เลขาธิการกคศ.เลขาธิการสช.หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกถ.เพื่อให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงได้ร่วมกำกับดูแลเชื่อมโยงให้เกิดผลในทางปฏิบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรกำหนดไว้5คนโดยครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านอาชีวศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลสังคมศาสตร์และกฎหมายกรรมการจากคณาจารย์ควรกำหนดไว้2คนจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์

0: ทางการศึกษาที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมทวงดุลป้องกันการผูกขาดอำนาจและการครอบงำของกลุ่มผลประโยชน์อนาคตครับ4บทเฉพาะการและการเปลี่ยนผ่านทางกฎหมายตามร่างมาตรา13ถึงมาตรา16ระยะเวลาดำเนินการควรกำหนดกรอบระยะเวลาไว้180วันสำหรับการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ความต่อเนื่องทางกฎหมายให้บรรดากฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบประกาศหรือมติเดิมที่ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดแย้งและรับรองการกระทำของคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้ดำเนินการโดยสุจริตเพื่อป้องกันข้อพิพาททางกฎหมายผู้รักษาการควรกำหนดให้มีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อกำกับดูแลและการออกกฎหมายระดับรองให้บรรลุตามเจตนารมณ์ผลการพิจารณาครับคณะกรรมการเสนอเห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้นะครับครับท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายแต่ยังไม่ได้ลงชื่อก็ขอเชิญนะครับขอใช้เวลาท่านรับไม่เกิน8นาทีนะครับท่านแรกเชิญท่านปริญญาครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับในร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับฉบับที่พ.ศ.นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับได้อ่านในตัวร่างจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงปฏิรูปนะครับในส่วนเรื่องพรบนี้นะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้นะครับผมจึงขออภิปรายในร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเพราะว่ากฎหมายเดิมนะครับใช้มานานแล้วมีคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรประกอบเรามองในประเด็นนี้ครับว่าเมื่อในร่างเก่าเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นมาเนี่ยครับก็จะทำให้เป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็กฎหมายนำมาใช้เป็นกฎหมายที่เป็นของครูได้อย่างแท้จริงนะครับจุดเด่นที่ผมมองเห็นและเห็นด้วยที่สำคัญนะครับก็คือผมเห็นด้วยกับหลักการสำคัญของร่างฉบับนี้นะครับในหลายๆเรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือการยกเลิกคำสั่งคสช.นั่นเองนะครับเรื่องที่สองคือผมก็เห็นด้วยในการเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคณะกรรมการต่างๆเพราะคนที่อยู่ในห้องเรียนย่อมรู้ปัญหาครูมากกว่าคนอยู่ในส่วนในองค์ประกอบของครูสภาเองนะครับในร่างนี้เองเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิด นะครับก็จะมีกรรมการจากการเลือกมาเนี่ยครับประมาณ20คนนะครับแล้วก็38คนนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็คงขอให้ว่าถ้ามันออกมาเป็นแบบเนี้ยในความคิดเห็นนะครับก็คือเราควรที่จะต้องให้มีการการเมืองในการครอบงำในส่วนเรื่องครุสภาของครูมากยิ่งขึ้นนะครับในประเด็นนี้ปรับปรุงกันมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องวาระของกรรมการเองนะครับที่วิชาชีพนี้มีให้เป็นได้4ปีไม่เกิน2วาระติดต่อกันนะครับนั่นคือป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดในส่วนเรื่องของกรรมการคณะกรรมการของสภาครูเช่นเดียวกันนะครับในส่วนเรื่องของประเด็นที่ต้องฝากความสำคัญนะครับว่าเราอยากให้องค์กรสภาครูตามพรบนี้ที่จะเกิดมีความเป็นอิสระของสภาของครุสภากันอย่างแท้จากบทบาทของรัฐมนตรีนะครับให้ออกจากการเป็นประธานครุสภาวันนี้แยกแล้วแต่บทบาทอื่นที่อำนาจอาจจะถูกแทรกแซงเข้ามาได้นะครับเพราะว่าประธานครุสภาก็ยังมาจากการเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราจะลดบทบาททางการเมืองได้อย่างไรคงต้องฝากท่านประธานไปถึงผู้ชี้แจงนะครับว่าเรื่องประเด็นนี้เองนะครับจากร่างนี้นะครับมันเท่ากับว่าสุดท้ายก็ให้อำนาจของรัฐมนตรีในการเลือกประธานขึ้นมาเช่นเดียวกันหรือไม่รวมถึงอีกไม่กี่วันนี้หรือเดือนภายในเดือนนี้เองก็ตามที่จะมีการเลือกเลขาธิการสมัครใครมาสมัครก็ได้ครับสุดท้ายใครเลือกครับก็คือรัฐมนตรีการไปโดยอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คงจะต้องฝากดูครับว่ารัฐมนตรีไม่ได้มาเป็นประธานแต่รัฐมนตรีก็เป็นคนเลือกผู้มาเป็นประธานอย่างเช่นเดิมผมไม่ได้บอกนะครับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเป็นสิ่งผิดแต่เรามองว่าคุณรัฐมนตรีชั้นสภาวิชาคุณรัฐสภาเนี่ยคือแบบเดียวกับแพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรสภาสูงที่เราควรต้องมองเห็นความสำคัญครับว่าคนที่ตอนนั้นโดยเฉพาะคุณครูเองควรมีบทบาทในการกำกับกำหนดดูแล

0: ครุสภาองค์กรครูให้ได้อย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญนะครับในการเลือกกำลังจริงนะครับแต่เราไม่ได้เขียนกระดิ่งประเด็นนี้คือประเด็นหนึ่งสำคัญนะครับว่ากระบวนการได้มาซึ่งกรรมการร่างฉบับนี้นะครับเปิดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพนะครับแต่รายละเอียดสำคัญการเลือกนะครับจำนวนหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กรดังนั้นนะครับผมจึงอยากถามว่าถ้ากฎหมายกำหนดว่าตั้งอยู่ในข้อบังคับแล้วใครจะคนกำหนดกติกานะครับใครจะตรวจสอบกติกานั้นนะครับเพราะว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเองก็เราก็มีข้อตั้งใช้เกณฑ์ตามข้อบังคับต่างๆเรื่องพวกนี้เองก็คงต้องฝากให้ทางท่านเองช่วยออกมาว่าการเลือกตั้งกรรมการวุฒิสภานะครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนมันมีข้อกำหนดไว้แล้วหรือยังหรือสุดท้ายแล้วก็ใช้อำนาจของทางรัฐมนตรีในการกำหนดเช่นเดิมนะครับและการเพิ่มแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อบุคลากรทางการศึกษาซึ่งคือคุณครูทางด้านวิชาชีพนั้นเข้ามาอยู่ในองค์กรของครูคือรัฐสภาเองก็ตามผมอยากเห็นผลกระทบสอดคล้องที่จะต่อเนื่องให้เห็นคุณถึงคุณภาพของแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าองค์กรนี้มันสามารถจะกำหนดทางอ้อมได้เช่นเดียวกันก็คงจะต้องดูครับว่าหากมีการปฏิรูปครุสภาแล้วจริงๆเนี่ยครับเราจะมีประโยชน์ที่ดีให้กับเด็กมากแค่ไหนเมื่อคุณครูอยู่ในองค์กรของคุณครูมีการกำหนดด้วยความตอบโจทย์ในวิชาชีพของครูอย่างแท้จริงเชื่อได้ว่าโอกาสนั้นอาจจะมาถึงเด็กเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนนึงนะครับก็อย่างละเอียดนะครับว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา64นะครับในระบุจำนวนตำแหน่งไล่ตัวบทมาทุกอย่างและทั้งหมดเลยเนี่ยครับแต่เห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมไม่แน่ใจว่าการที่มีประธานกรรมการกับตัวกรรมการก็คือเลือกจากกรรมการเข้ามาใช่ไหมครับหรือว่าตัวประธานกรรมการเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาผมไม่ค่อยแน่ชัดครับก็คงต้องฝากให้ทางผู้แจ้งช่วยชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าก็คือว่าตัวประธานกรรมการที่เลือกเนี่ยมาใหม่เลือกจากการแต่งตั้งโดยทางรัฐมนตรีเข้ามาเป็นประธานสภาครุสภาใช่ไหมครับก็คงจะต้องฝากตรงนี้ให้ชี้แจงอย่างละเอียดให้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่จะขอเน้นย้ำนะครับว่าในการปฏิรูปเนี่ยครับเราต้องการให้โครงสร้างขององค์กรนะครับของครุสภานะครับมันปฏิรูปที่ดีนะครับรวมถึงยาวไปถึงคุณภาพของห้องเรียนเพราะฉะนั้นนะครับคงต้องฝากไปด้วยนะครับว่า1 นะครับอยากให้ครุสภาตามพรบที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นี้นะครับที่จะแก้ไขนี้นะครับ1 นะครับคือเป็นอิสระจากการเมืองนะครับ2คือควรจะต้องมีการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสควรตรวจสอบได้ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและสุดท้ายนะครับทุกอำนาจต้องตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนเองเนี่ยครับจะได้อะไรจากการมีองค์กรครุสภาที่เรามีการวางตัวคณะกรรมการหรือวิธีการต่างผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเรามีองค์กรที่ดีแต่ลูกค้าของท่านคือใครครับก็คือนักเรียนเราต้องการเสิร์ฟดูแลนักเรียนให้ดีที่สุดนะครับก็คงจะต้องดูครับว่าคำถามที่ชัดเจนนะครับก็คือต้องฝากไปถึงทางท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อประธานรัฐสภายังมาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วเราแน่ชัดได้อย่างไรว่าจะไม่มีแล้วก็หลักเกณฑ์การเลือกตั้งนะครับอยู่ในข้อบังคับของรัฐสภาและใครเป็นผู้ตรวจสอบว่าข้อบังคับนั้นจะไม่เอื้อกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ร่างฉบับนี้มีตัวชี้วัดที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าหลังโครงสร้างครุสภาแล้วเนี่ยครับที่เราทำโครงสร้างของครุสภาใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจะดีขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับองค์ประกอบจำนวนตำแหน่งที่ปรากฏนะครับต้องตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็กรรมการนะครับว่ามันสอดคล้องกับตัวบทแบบที่ผมบอกครับว่าตัวประธานกับตัวกรรมการนะครับถ้าแต่งตั้งมาตัวเลขนัมเบอร์ในตัวตามมาตราของนี้หรือมันอยู่ในสัดส่วนของตามมาตราที่เกี่ยวข้องนี้แหละ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณนันทนาครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาพรบ.ฉบับนี้แล้วมีคำถามว่าตกลงเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังจะแก้ปัญหาของประเทศไทยหรือแก้และสิ่งที่ทำกันไปจะนำไปสู่อะไรการที่ในครุสภาหรือคณะกรรมการต่างๆการศึกษาอันขึ้นมาเราทุกคน

คนรู้ดีว่าการศึกษาไทยเป็นปฐมเหตุของสารพันปัญหาที่เราประสบอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่จะทำให้เรายืนอยู่บนโลกนี้ได้แข่งขันกับคนอื่นได้ทักษะแรงงานทักษะการคิดการใช้เหตุผลรวมทั้งปัญหาของการเมืองก็เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาได้ด้วยการศึกษานี้เหมือนกันเราจึงต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนชั่วโมงนี้ประชาชนโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองภาคธุรกิจต่างๆกำลังรอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่เพื่อให้การศึกษาของเราเดินไปถูกทิศถูกทางแต่รัฐบาลกลับส่งพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาก่อนนี่คือการจัดวางระดับสำคัญอะไรก่อนอะไรหลังที่ผิดพลาดมากๆไปขึ้นมาก่อนเมื่อชัดแล้วว่าภาพใหญ่จะไปทางไหนเราค่อยมาว่าต่างเช่นเรื่องครุสภาแล้ววันนี้เรามาเห็นชอบรูปแบบของครุสภาหรือคณะกรรมการต่างๆทั้งหลายอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยแล้วเราเห็นชอบภาพเล็กกันไปก่อนมันจะไม่นำวิถีของภาพใหญ่ต้องบิดเบี้ยวไปด้วยหรือนี่คือการแก้ปัญหาแบบวนอยู่ในอ่างไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะใช้อำนาจออกคำสั่งหรือครุสภานั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหามีความเละเทะอยู่มากมายในองค์กรต่างๆเหล่านี้เกิดเรื่องทุจริตใหญ่ๆหลายเรื่องเช่นการทุจริตในสกสช.มูลค่าความเสียหายกว่าความทรงจำของผู้คนนอกจากนั้นก็มีปัญหาการใช้อำนาจทางการเมืองเล่นพรรคเล่นพวกความอึดอัดล่าช้าในการทำงานความละสำนักศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ของสถาบันต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตกันอีกผ่านมาวันนี้ไม่ถึง10ปีเราเดิมแต่เปลี่ยนคนพายดิฉันไม่ได้สนับสนุนการกระทำของพลเอกประยุทธ์และนักรัฐประหารทุกคนอย่างเด็ดขาดแต่ไปที่เดิมนั้นจะแก้ปัญหาต่างๆได้จริงท่านประธานคะไหนๆเราจะพูดเรื่องนี้กันแล้วก็ขอพูดให้ถึงรากของประการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และบุคลากรการศึกษา2546ระบบการศึกษาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลพวงของพ.ร.บ.เหล่านี้ระบบการศึกษาแบบนี้เราน่าดูมาก่อนแล้วนักเรียนค่อยตามมาทีหลังเพราะอะไรคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นอภิมหากระทรวงมี41ถึงเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกันฉ่ำๆ200กับเพิ่ม49มาอีก250คนสาธิการจังหวัดศึกษาธิการอำเภอที่ทำกันอยู่แล้วขยายอำนาจครุสภาในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใช้ระบบจากผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่กล่าววันนี้คือโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับครูมากกว่านักเรียนจึงนำไปสู่ผลผลิตการศึกษาทุกทีท่านประธานคะดิฉันไม่เคยเชื่อแนวทางตามพ.ร.บ. 2542และ2546ไม่เชื่อแนวทางตามพ.ร.บ.นี้เช่นเดียวกันเพราะเป็นการเกาไม่ถูกที่คันตรงไหนคะแนวทางที่จะให้ครุสภาเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนอกจากจะไม่ตอบโจทย์อะไรเรื่องตัวถ่วงการศึกษาไทยให้ถดถอยไปอีกด้วยการที่จะให้องค์กรแบบครุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้นไม่มีประเทศไหนที่เขาประสบมากๆเขาทำกันไม่ว่าจะ

0: เป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันฟินแลนด์เดนมาร์กเขาไม่ได้ทำแบบระบบการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าครูมีใบอนุญาตหรือไม่หลักคิดเรื่องการออกเช่นหมอวิศวกรทนายความล้วนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะทำไมอาชีพอิสระต้องมีก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการถ้าไม่มีใบเหล่านี้เราจะแยกหมอจริงออกจากหมอกระเป๋าได้เป็นต้องมีใบอนุญาตอะไรสักอย่างที่ให้ประชาชนนั้นมั่นใจแต่ครูไม่ใช่อาชีพอิสระแล้วทำไมเราจึงพยายามที่จะจบมาทางด้านครุศาสตร์โดยตรงต้องเจอประการเหล่านี้สกัดไว้พูดภาษาแบบชาวบ้านก็คือเปลี่ยนสายอื่นเข้ามาเป็นครูได้ง่ายอันนี้ถูกต้องอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องการคนที่มีคุณภาพดังนั้นควรเข้ามาแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์จะมาปิดกั้นกันทำไมและที่สำคัญด้วยโครงสร้างของครุสภาดังที่เป็นอยู่ผู้ดูแลผลประโยชน์กันเองโดยใช้ทรัพยากรของรัฐเข้ามาทำซึ่งอันนี้แตกต่างจากสภาทนายความแพทยสภาสภาวิศวกรรมสถานเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงอาชีพอิสระดังนั้นดิฉันจึงขอบอกเลยว่าแนวทางตามพรบนี้และไม่เห็นด้วยที่จะนำเอาอนาคตของชาติมาวนอยู่ในเขาวงกตที่หาทางออกเราผ่านร่างพรบนี้ไปก็เท่ากับเราไปมาพรบการศึกษาฉบับใหม่ที่จะพาการศึกษาไทยถดถอยไปแบบกู่ไม่กลับอีก
1: เชิญท่านเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6จากจังหวัดศรีสะเกษกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ก่อนอื่นก็ผมขออนุญาตเท้าความถึงพ.ร.บ.สภาครูที่แก้ไขในครั้งนี้ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546มาแล้ว23ปีผมจะขอนำเรียนอยู่2ช่วงช่วง11ปีแรกนะครับคือตั้งแต่2546ถึง2557พ.ร.บ.ฉบับนี้มีการบังคับใช้มาตามลำดับในการบริหารงานขององค์กรหลักที่ดูแลผลประโยชน์และวิชาชีพครูซึ่งอันนี้ทางคณะกรรมการได้ศึกษาได้นำเรียนไปบางส่วนแล้วอันนี้เราต้องยอมรับต่อมานะครับก็คือตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าคสช.เข้ามาบริหารประเทศและได้รับทราบความไม่โปร่งใสดังกล่าวจึงได้มีคำสั่งคสช.ที่7ทับ2558คำสั่งคสช.ที่17ทับ2560แล้วก็คำสั่งคสช.ครั้งที่11ทับ2561นะครับเพราะนั้นในการแก้ไขครั้งสั่งตัวนี้จริงๆถ้า

จะใช้แค่ให้ยกเลิกคำสั่งตัวนี้ก็ไปใช้พ.ร.บ.เดิมก็ใช้ได้นะครับในห่วง11ปีแรกครั้งนั้นแต่เนื่องจากเมื่อมีการแก้ไขแล้วนะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันแก้ไของค์คณะกรรมการตามคำสั่งของคสช. 3คณะคือคณะกรรมการครูสภาการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3คณะกรรมการนะครับตัวนี้เพราะนั้นในการแก้ไขครั้งนี้อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพ.ร.บ.สภาครู 2546 นี้มันล้อมาจากพ.ร.บ.การศึกษาชาติปี42เนื่องจากว่าใน10ปีหลังมานี้นะคณะกรรมการทั้ง3ชุดนี้จากคสช.ปรากฏว่าพ.ร.บ.สภาครูมันควรจะเป็นสภาของครูหรือบุคลากรทางการวิชาชีพเพราะฉะนั้นนะครับต้องแก้ไขให้มันสอดคล้องกันก็อยากในการแก้ไขครั้งนี้นะครับถ้าเราให้สภาให้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติออกมาใช้ก็จะทำให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษานี่เสียได้กล่าวว่าพ.ร.บ.การศึกษา42ที่มาในห่วงเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นผมจึงขอสนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไขผมจึงขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขพ.ร.บ.อย่างคณะกรรมการในคณะกรรมการครุสภานะครับซึ่งประธานเนี่ยเดิมเป็นรัฐมนตรีนะครับคราวนี้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะนี้นี่มีอยู่ทั้งหมด40คนส่วนองค์ประกอบนะครับมีครูและบุคลากรทางการศึกษานี่20นอกนั้นก็เป็นประธานเป็นโดยตำแหน่งนะครับคณะที่2ก็คือคณะกรรมการมาตรฐานตามร่างนะครับ19คนประธานนี้ก็มาจากผู้ทรงอาวุธที่เลือกมาจากคณะกรรมการครูสภาผู้แทนจากครูและบุคลากรทางการศึกษานี่6คนกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะนี้มีอยู่ทั้งหมด29คนตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเดิมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอันนี้มีผู้แทนจากครูและบุคลากรทางการศึกษานี่10ท่านจึงอยากจะเรียนถามไปยังผู้ที่เนื่องจากว่าองค์กรเหล่านี้นะครับจะต้องขับเคลื่อนจากนโยบายของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นทำไมรัฐมนตรีออกทั้ง3คณะเลยก็อยากลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนกรณีที่2นะครับพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นและบุคลากรทางการศึกษาโดยกรทางการศึกษานี่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าคณะกรรมการนะครับอันที่3ที่ผมอยากจะเลือกผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นเมื่อห่วง11ปีก่อนนั้นเลือกเป็นระดับมาจากอำเภอมาจังหวัดจังหวัดมาเขตการศึกษาเขตมีปัญหาในการเลือกตั้งอาจจะ

0: ไม่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นในคราวนี้ผมเสนอให้เลือกสมาชิกของแต่ละฝ่ายอย่างเช่นมีอยู่4ฝ่ายนะครับคือข้าราชการครูผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและอีกศึกษาอื่นให้เขาไปเลือกตัวแทนของเขามาประเทศเลยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมกมลรอดคล้ายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มการศึกษาจากจังหวัดสงขลานะครับผมขออนุญาตกราบเรียนแนวคิดในเรื่องของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ใน 2-3 สู่การพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาคิดว่าหลักการสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับกันโดยวัตถุประสงค์เพื่อจะเลิกคำสั่งคสช.ซึ่งประกอบของบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆของสภาครูในอดีตและมีความประสงค์จะคืนอำนาจครูให้กับเพื่อนครูเป็นผู้ดำเนินการเองโดยผ่านกันสิ่งที่ต้องขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่าในพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้มีกฎหมายเพียงเรื่องเดียวแต่มีถึง3เรื่องซ้อนกันอยู่ก็คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งกราบเรียนว่าผมเคยเป็นประธานชุดนี้นะครับในช่วงที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รักษาการหน้าที่นี้อยู่กลุ่มสุดท้ายก็คือคณะกรรมการสกสคหรือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายฉบับนี้ขึ้นเนื่องจากเราถือว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงครูเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญบางครูเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้แต่จริงๆโดยรากฐานของศัพท์คำว่า education ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาละตินเดิมนั้นเนี่ยเขาหมายถึงการฟูมฟักการทำหน้าที่ครูจึงไม่ใช่เป็นแค่ผู้สอนเป็นแค่ผู้บอกความรู้ได้หรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าจริงๆต้องมีหน้าที่ในการดูโตขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นครูในที่นี้จึงไม่ใช่เป็นแค่ teacher council หรือสภาครูแต่ต้องเป็น professionalteacher เขาที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วยประการต่อไปก็คือถามว่าเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่กี่องค์กรนะครับได้มีการศึกษาพบว่ามีอย่างน้อยมากกว่า21องค์กรด้วยกันเช่นเรามีครูสภามีนายความสภาการพยาบาลสภาวิศวกรเป็นต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์ประกอบจะมีผู้ที่เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพในประมาณกึ่งหนึ่งซึ่งหลักการนี้ผมคิดว่าเป็นหลักการสำคัญเพราะเขาเป็นดูแลเป็นผู้ที่จะต้องดูแลวิชาชีพของตัวเขาเองแล้วก็บางครั้งก็จะมีผู้แทนใครก็จะประกอบด้วย3ส่วนก็คือเป็นผู้แทนจากกลุ่มที่มาโดยตำแหน่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้ยุติธรรมและโปร่งใสเราก็จะได้คนดีคนมีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ถามว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ฉบับกำหนดให้มีการประกอบทำหน้าที่อะไรบ้างภายใต้กฎหมายนี้นะครับอันแรกคือต้องมีหน้าที่ในการรีจิสเตอร์หรือคุมทะเบียนครูออกใบประกอบวิชากำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูกำกับการผลิตครูของจรรยาบรรณดำเนินการทางวินัยซึ่งตรงนี้แหละครับครูสภาและกมว.เนี่ยจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการดำเนินการส่วนแคเรียพาสหรือการเติบโตก้าวหน้าของครูหน่วยงานก็เป็นผู้กำหนดแคเรียพาสหรือความเจริญก้าวหน้าในการเติบชีวิตความเป็นครูของเขาในส่วนของสวัสดิการสวัสดิภาพก็คือการดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของปัญหาหนี้สินเรื่องของอภัยการดูแลครอบครัวของครูให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างศักดิ์ศรีถามว่าประเทศอื่น

0: ึ่งเขาทำยังไงครับในท้ายกันนี้ก็คือ Teacher Council หรือสภาครูแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เป็นประเทศเล็กอาทิเช่นประเทศไทยสิงคโปร์นิวซีแลนด์พวกนี้แต่พวกออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาก็จะมีองค์กรครูกำกับแทนซึ่งความน่าสนใจอยากจะยกตัวอย่างสองที่เลือกครึ่งหนึ่งมาจากครูแล้วเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งของผู้แทนมาจากประชาชนซึ่งไม่มีที่ไหนเลยนะครับที่ทำแบบนี้ไม่มีที่ไหนเลยที่เลือกแคนาดาเนี่ยเป็นแห่งแรกแล้วที่แปลกเข้าไปอีกก็คือที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเขาจะแบ่งครึ่งๆระหว่างภาคราชการกับภาคครูแต่ประกาศแล้วก็ NIE ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาครูของเขาเนี่ยแต่อีก18คนมาจากคนที่เป็นครูหรือบริหารอยู่ในโรงเรียนต่างๆนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อมั่นความมีคุณภาพของครูของเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นถ้าอย่างนี้เนี่ยผมมีข้อเสนอ3เรื่องใหญ่ๆนะครับไปยังคน3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือสมาชิกวุฒิสภาของเราเนี่ยวันนี้ผมขอเสนอให้เรารับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพื่อเราจะได้ช่วยกันเสนอความเห็นแล้วก็สร้างกฎหมายที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนครูนะครับประเด็นที่2คงจะมอบให้กับกรรมาธิการซึ่งจะต้องดูแลเรื่องนี้ว่าเราจะต้องกำหนดบทบาทภารกิจของบุคคลที่เข้าไปทำหน้าที่ใน3หน่วยงานย่อยนี้เนี่ยให้มีความชัดเจนจะนำไปสู่การเลือกคนได้ตรงกับความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการผมเอาสิงคโปร์เป็นตัวตั้งก็ได้นะครับเขาบอกว่าหน้าที่ของคนที่ทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องหนึ่งจะต้องมายกระดับศักดิ์ศรียกระดับวิสัยทัศน์ของวิชาชีพครูสองก็คือต้องสร้าง professional learning คือสร้างการเรียนรู้ที่มันมีคุณภาพมีมาตรฐานสร้าง professional leadership ครูต้องมีความเป็นผู้นำกำหนด teaching track ซึ่งอันนี้บ้านเราจะเขียนไม่ค่อยชัดหมายถึงความก้าวหน้าของคนที่สอนวันนี้เรามักจะกำหนดความก้าวหน้าของคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาหรืออาชีพหรือหน้าที่อื่นๆแต่ว่าคนที่สอนโดยตรงเนี่ยจะต้องกำหนดความก้าวหน้ามีความชัดเจนแล้วก็สุดท้ายคือสร้างสิ่งที่เรียกว่า teacher well-being คือสุขภาวะที่ดีให้กับเพื่อนที่สกสคแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการเนี่ยต้องเข้ามาดูแลกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ช่วยไปพิจารณาให้เข้มข้นสุดท้ายจริงๆก็ต้องมอบให้กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับเราพูดไว้ชัดนะครับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นถึงทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเคยมีครูการเมืองเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็อาจจะมีเพียงแค่บางส่วนแต่มันทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรวิชาชีพการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท่านจะต้องสร้างระบบความรับผิดชอบตรวจสอบได้ให้เกิดขึ้นระบบการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมมีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่นี้และเราหวังว่าสภาครูแห่งนี้จะเป็นที่และระบบการศึกษาไทยได้อย่างแท้จริงนะครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับเชิญนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาสมาชิกทุกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณในฐานะจากกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับผมประการของสมาคมผู้ปกครองและครูไม่ต่ำกว่า2โรงเรียนที่ผ่านมานะครับแต่ละโรงเรียนนั้นจะให้โอกาสผู้ปกครองปรึกษาหารือกันเป็นประจำในการจะพัฒนาครูในการที่จะหาเขาเรียกว่าความก้าวหน้า

ากนะครับนะแคนาดาประชากรก็ระบบการศึกษาจะพัฒนาตามให้ตอดหรือโลกในปัจจุบันดังนั้นการที่ทำให้โลกนั้นพัฒนาโลกไปไกลแล้วเดิมเราเคยมีกรมวิชาการเราเลิกเรายุบทิ้งไปตอนนี้เลยเละยิ่งกว่าเดิมคือประเทศไทยเราเสนออะไรไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้พัฒนาขึ้นนะมันพัฒนาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นหน้าห่วงใหญ่นะครับมันอาจจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเข้าไปกันไกลแล้วเนี่ยเราถอยหลังนะครับคือเราเดินช้าแต่เขาวิ่งไปเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเรานั้นเหมือนกับถอยหลังจริงๆไม่ได้ถอยหลังแล้วครับมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับของเราก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษาเรื่อยนะเปลี่ยนตำราไปจนกระทั่งผมเองยังไม่สามารถสอนลูกได้เลยในระยะเวลาหนึ่งเพราะเราเปลี่ยนนะครับจนกระทั่งพ่อสอนลูกไม่ได้พี่สอนน้องไม่ได้นะในบางหลักสูตรซึ่งไม่น่าจะเปลี่ยนวิธีเรียนหรือตำราการเรียนรู้ไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาเรียนกันมาแบบนี้ตั้งนานแล้วสอนใหม่ก็ไม่รู้เรื่องกันอีกนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นที่ว่าปัญหาของครูนั่นเองครูที่ด้อยคุณภาพเป็นปัญหาเราคัดครูเข้ามายังไงครับผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าเรามีเส้นสายเหมือนกับสอบเข้าอปทนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขาสอบแล้วมีคอร์รัปชันเข้าไปเยอะแยะเนี่ยผมว่ากระทรวงศึกษาคงไม่มีอย่างนั้นนะครับเรามีพรบสภาครูขึ้นมาจะมีการหัวกันไหมนะซึ่งเดิมมันก็คงมีการเลือกตั้งแบบมั่วๆเข้ามานะนี่คือสภาครูนะครับปัญหาก็คืออะไรทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้การโกงแบบนี้มันหายไปนะอันนี้ก็ต้องฝากท่านที่จะไปดูแลกฎหมายฉบับนี้ว่าถ้าเป็นแค่นี้มันน้อยเกินไปฮะผมก็อยากสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่สนับสนุนอย่างเดียวไม่พอในเนื้อหาก็ต้องมีการแก้ด้วยเนื้อหาสาระเนี่ยนะสำคัญเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นไม่ควรจะมีแค่ปรับปรุงในสิ่งที่มันโดนยุบไปแล้วเอาตั้งกลับมาใหม่นะสภาครูเป็นต้นเนี่ยนะครับทำไมเราไม่คิดว่าเราต้องปรับปรุงกระบวนการการศึกษาทั้งมวลองค์กรครูเป็นองค์กรหนึ่งนะครับในหลายประเทศเมื่อกี้ท่านกมลได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าเขาเอาอะไรเขาเอาผู้ปกครองหรือประชาชนเขามามีส่วนร่วมในกระบวนการของสภาครูนี้ด้วยซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเราขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแน่นอนว่าครูอาจจะเป็นส่วนใหญ่บุคลากรการศึกษามาอีกจำนวนหนึ่งแต่คนที่มีส่วนร่วมแล้วเขาอยากให้การศึกษาเขาดีก็คือประชากรหรือประชาชนในชาติวันนี้ประชาชนในชาติไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ไม่อยากจะมีลูกแล้วครับทำไมถึงไม่อยากมีเพราะคุณภาพการศึกษามันต้อยต่ำเหลือเกินนะฮะถามข้าราชการสภาดูได้เลยแต่งงานแล้วไม่อยากจะมีลูกทำไมถึงไม่อยากมีก็ไม่รู้จะให้มันไปเรียนที่ไหนค่าเราเรียนก็แพงทุกคนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติกันหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้นะฮะโรงเรียนของรัฐก็คือโรงเรียนที่คนไม่มีทางเลือกไปอยู่กันมีโรงเรียนของรัฐดีๆก็มีจำนวนหนึ่งแต่มีไม่เพียงพอทุกคนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนชั้นนำทั้งนั้นแหละครับนะเช่นโรงเรียนตระกูลจตุรมิตรเป็นต้นเนี่ยนะครับอยากเข้ากันจังเลยถึงเวลาต้องมีการฝากเข้าโรงเรียนกันเป็นแถวๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงในสังคมว่าเราอยากได้ของดีแต่เราช่วยกันพิจารณากฎหมายให้ดีด้วยให้กระบวนการของสภาครูเนี่ยเป็นที่เชื่อถือแบบเดียวกับสภาวิชาชีพนักบัญชีสภาวิศวกรสภาทนายความทำให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมกฎหมายเขาเป็นยังไงเราก็ทำให้มันใกล้เคียงกันให้มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมให้ทุกคนที่อยู่ในวิชาชีพนี้มีโอกาสที่เข้าไปแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับมีองค์กรที่เห็นชัดๆนะครับสภานักบัญชีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนสภาทนายความและสภาวิศวกรนี่ก็มีสภาสถาปนิกก็เกิดขึ้นแล้วกฎหมายเหล่านี้ทำไมไม่เอามาประยุกต์ใช้กับสภาครูด้วยนะครับให้มีการเลือกตั้งให้มีการพัฒนาครูทุกกระบวนการแม้กระทั่งการรับสมัคร

0: คนไปเป็นอาชีพครูนะครับครูทุกวันนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับและเราทุกคนเนี่ยนะครับถึงวันไหว้ครูแล้วก็ไปไหว้ครูเป็นประจำครับท่านประธานครับทุกคนระลึกถึงคุณครูเราเสมอแต่วันนี้ผู้ปกครองยุคใหม่พูดถึงคุณครูก็คิดว่าครูจ้างได้ครูออนไลน์ได้ครูนั่นครูนี่ไปหมดเลยอันนี้แหละครับคือปัญหาที่เราควรจะต้องแก้อย่างเร่งด่วนดังนั้นผมก็ขอสนับสนุนนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีนะครับก็มีข้อดีเพราะว่าตอนยุบไปก็ไม่ควรจะยุบอยู่แล้วแต่ต้องแก้ในสาระสำคัญในรายละเอียดว่าถ้าสวจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยเอาประชาชนมาเป็นส่วนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็จะดีเป็นยิ่งนักนะครับก็ฝากท่านที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะพิจารณากฎหมายในวาระถัดไปเนี่ยนะครับที่สวต้องมีกรรมธิการร่วมเนี่ยก็ขอฝากไว้ด้วยว่าควรจะต้องมีคนจากภาคประชาชนภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียต้องเอาคนที่มีลูกนะครับมีลูกมีหลานอยู่ในโรงเรียนนี่แหละต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญท่านนพดลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นกรรมาธิการ ICT นะครับทุกท่านที่อภิปรายเนี่ยผมสังเกตแล้วจะมีอาชีพการเป็นครูยกเว้นผมนะครับซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเวลานานนะครับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับการร่างกฎหมายเพราะกฎหมายเดิมใช้ตั้งแต่ปี2546และวันนี้บริบทของประเทศเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับแต่ผมอยากจะชวนท่านสมาชิกมองให้ไปไกลว่าควรปรับโครงสร้างครุสภาเพราะสิ่งที่เรากำลังออกแบบไม่ใช่เพียงว่าใครจะมาเป็นกรรมการแต่คือครูไทยอีก10ปีข้างหน้าจะต้องมีความสามารถอะไรเพื่อให้ทันกับโรคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประเด็นแรกนะครับในอดีตเราอาจจะถามว่าครูมีใบอนุญาตหรือไม่มีคุณสมบัติครบหรือไม่แต่วันนี้เราต้องถามเพิ่มว่าครูใช้เทคโนโลยีเป็นไอหรือไม่ครูสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาได้หรือไม่และครูสามารถสอนเด็กให้ใช้ AI อย่างถูกต้องและมีจริยธรรมได้หรือไม่ดังนั้นผมเห็นว่ามาตรฐานวิชาชีพครูในอนาคตต้องเพิ่มสมรรถนะด้านดิจิตอลและ AI เข้าไปอย่างจริงจังนะครับประเด็นที่2นะครับวันนี้ครูจำนวนมากต้องใช้เวลากับเอกสารงานรายงานงานธุรการและการป้อนข้อมูลหลายระบบผมขอเสนอหลักการว่า AI ไม่ควรมาแทนครูแต่ควรมาแทนงานที่จำเป็นต้องให้ครูทำเราควรใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มและ AI ลดงานที่ไม่ใช่งานสอนนะครับเพื่อคืนเวลาให้ครูกลับไปสู่เด็กนักเรียนผมขอเสนอหลักการที่ว่า Teacher to Classroom หรือคืนเวลาของครูให้กับห้องเรียนทุกระบบดิจิตอลและทุกงบประมาณด้านเทคโนโลยีการศึกษาควรถามว่าทำให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้นหรือไม่นะครับถ้าระบบดิจิตอลกลับมาเพิ่มงานให้กับครูระบบนั้นก็ยังไม่ตอบโจทย์ของการปฏิรูปการศึกษาประเด็นที่3นะครับประเทศไทยมีข้อมูลการศึกษาจำนวนมากแต่หลายระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้สุดท้ายคนที่ต้องการกรอกข้อมูลซ้ำๆนั้นกลับกลายเป็นครูผมจึงขอเสนอแนวคิดนะครับวันที่เชื่อวันดาต้าครูควรกรอกข้อมูลที่จำเป็นครั้งเดียวแล้วระบบของหน่วยงานต่างๆสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มีสิทธิ์การใช้ร่วมกันได้ตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยและในระยะต่อไปประเทศไทยควรมี National Education Data Platform ก็คือระบบข้อมูลการศึกษาแห่งชาติที่มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงกันได้และมีระบบคุ้มครองข้อมูลเด็กอย่างเข้มงวดเพราะถ้าเรามีข้อมูลที่มีคุณภาพ AI ก็สามารถช่วยครูวิเคราะห์ได้ว่าเด็กไทยมีปัญหาเด็กไทยคนไหนต้องการความช่วยเหลือและเด็กไทยคนไหนมีศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนาประเด็นที่4ผมไม่ได้เสนอให้ AI เป็นผู้ตัดสินเด็กเพราะการศึกษาไม่ใช่

0: เรื่องของคะแนนเพียงเดียวครูต้องเข้าใจชีวิตเด็กเข้าใจครอบครัวเข้าใจความรู้สึกและเข้าใจศักยภาพของเด็กแต่ละคนดังนั้นหลักการที่ผมอยากเห็นคือ AI วิเคราะห์ข้อมูลครูเป็นผู้ตัดสินใจและเด็กเป็นศูนย์กลางนี่ควรเป็นทิศทางของการใช้ AI ในประเทศไทยสุดท้ายนี้นะครับเมื่อเราปรับโครงสร้างครุสภาผมอยากจะให้เรามองให้ไกลกว่านี้ว่าใครจะเป็นกรรมการแต่ต้องถามว่าเราจะกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างไรให้ครูสามารถรับมือกับโรคอีก10ปีข้างหน้าได้มาตรฐานวิชาชีพจึงต้องสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไปและข้อเสนอที่ผมอยากฝากคณะกรรมการนะครับมีอยู่5เรื่อง1เพิ่มสมรรถนะดิจิตอลและ AI ในการพัฒนาวิชาชีพครู2ใช้หลักวันที่เชื่อวัน data ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน3พัฒนาระบบNational Education Data Platform 4ใช้ AI ลดงานทุกการและงานที่ไม่ใช่งานสอน5ยึดหลักTeacher to Classroom คือทุกการปฏิรูปต้องคืนเวลาให้ครูให้กับในห้องเรียนนะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ผมอยากให้การแก้กฎหมายฉบับนี้ไปไกลกว่าการปรับปรุงโครงสร้างครุสภาเพราะสิ่งที่เรากำลังออกแบบคืออนาคตของวิชาชีพครูและอนาคตของเด็กไทยวันนี้เด็กไทยไม่ได้แข่งขันเฉพาะกับเด็กในห้องเรียนแต่เด็กไทยกำลังแข่งขันกับเด็กทั่วโลกดังนั้นเราต้องทำให้ครูใช้เทคโนโลยีเป็นโรงเรียนใช้ข้อมูลเป็นรัฐเชื่อมโยงข้อมูลได้และเด็กไทย AI รู้อย่างทันเท่าเทียมและผมขอฝากประโยคสุดท้ายไว้นะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของการศึกษาไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทำให้ครูทำงานมากขึ้นแต่คือเทคโนโลยีที่ทำให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้นผมจึงขอสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้และขอฝากข้อความและข้อเสนอทั้งหมดให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาเพื่อวางรากฐานต่อไปขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านวิวัฒน์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์รุ่งแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษก่อนที่จะอภิปรายในรายละเอียดและข้อเสนอแนะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมขอท้าความถึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546ที่ต้องเท้าความถึงเพราะผมจะหยิบเอาข้อความบางข้อความบางมาตรามาประกอบคำอภิปรายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546มีทั้งหมด90มาตราวันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังถูกใช้อยู่เพียงแต่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.3ฉบับมายกเลิกบางมาตราบางข้อความของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ว่ามาตราส่วนใหญ่ยังคงอยู่ร่างพระราชบัญญัติที่เรากำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้นี่หากจะเอ่ยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยแทนที่จะเอ่ยแทนที่จะเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกหัวหน้าคำสั่งคสช.แต่มาดูแล้วมันจะยาวและอาจจะไม่สื่อความหมายโดยตรงคือยกเลิกทั้งหมด3ฉบับ3ฉบับนี้เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่ยกเลิกก็คือ1ข้อความซึ่งไปกระทบกับกรรมการครุสภาข้อความที่ไปกระทบกับกรรมการสกสคข้อความที่ไปกระทบกับกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูและข้อความที่ไปกระทบกับคณะกรรมการองค์การค้าของสกสคแต่ว่าถ้าบอกยกเลิกแค่นี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาข้อความเดิมมาใช้ทั้งหมดก็มีการปรับปรุงข้อความให้ทันสมัยกับบริบทในปัจจุบันอยากจะกราบเรียนว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีแค่12มาตรา12มาตราที่มาตราที่จำเป็นจริงๆก็คือมาตราที่บอกว่าให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.แล้วก็ข้อความที่ให้บัญญัติ

ข้อความอะไรใหม่ขึ้นมาแทนผมก็จึงจะไม่อ่านทั้งหมดนะเพราะว่ามีหลายท่านได้อภิปรายและเอ่ยชื่ออะไรไปบ้างแล้วแต่ผมอยากจะพูดโดยหลักการว่าในกรณีที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ผมเห็นด้วยกับทั้งหมดเลยนะมีปีย่อยเล็กน้อยที่ไม่เห็นด้วยบางมาตราถึงแม้จะเห็นด้วยผมก็ขออภิปรายเพราะมีแนวความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจากข้อความที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบมาเช่นสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ประธานกรรมการครุสภาและประธานกรรมการสกสคเนี่ยต้องไม่เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าแนวความคิดของท่านสมาชิกที่อภิปรายบางท่านก็เห็นว่าควรจะให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพราะจะได้เชื่อมโยงกับนโยบายและเกิดความรวดเร็วในการกำหนดนโยบายหรือการผลักดันงานผมจะกล่าวเห็นว่ามาตรา75ของพระราชบัญญัติระเบียบสภาครูขออภัยมาตรา75ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546เนี่ยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับครูสภาและสกสคอยู่3อย่าง 1. ท่านมีอำนาจกำกับดูแลครูสภาและสกสครวมทั้งจัดสรรงบประมาณและอื่นๆที่เป็นในเชิงบริหารและกำกับดูแล 2. ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการทั้งสองกรรมการนั้นนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงในการปฏิบัติกิจการบางกิจการของทั้งสองอย่างคือสกสคและครุสภาสั่งเป็นหนังสือให้ชี้แจงได้และ3หนักกว่านั้นอีกนะฮะข้อ3เนี่ยท่านมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ครุสภาหรือสกสคเนี่ยระงับหรือแก้ไขการกระทำใดๆที่ขัดต่อวัตถุประสงค์หรือขัดต่อกฎหมายนี่คืออำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา75มาตรานี้จะไม่ถูกยกเลิกทีนี้เมื่อท่านเป็นผู้มีอำนาจกำกับ3อย่างอย่างที่ผมว่าเนี่ยอำนาจใหญ่กว่าอีกนะฮะแล้วท่านจะไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการครุสภาท่านจะไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการสกสคแล้วท่านจะไปสั่งให้ประธานซึ่งเป็นรัฐมนตรีคือตัวท่านเองเนี่ยดําเนินการ1 2 3ตามที่ว่านี้เป็นไปไม่ได้หลักฐานมีฮะ10ปีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งสูงสุดอธิการไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการที่บ้านนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เคยสั่งใช้อำนาจ3ข้อนี้เลยขออภัยยังไม่เคยใช้อำนาจตามข้อ2ข้อ3ข้อ2คือสั่งเป็นหนังสือให้ชี้แจงข้อ3คือสั่งเป็นหนังสือให้ระงับหรือให้ยุติการดำเนินการนั้นๆให้ยกเลิกยังไม่เคยสั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปให้รัฐมนตรีเป็นประธานอีกก็จะกลับไปที่เดิมผลข้อแรกผมเสนอว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ฝากท่านกรรมาธิการว่ายืนยันตามที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นมาคือไม่ให้รัฐมนตรีว่าการเป็นประธานแต่ให้เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิอันที่สองที่ผมจะเสนอไปสำหรับท่านกรรมาธิการนะก็คือการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพในกรรมการทั้งกรรมการครุสภากรรมการสกสคขอให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับในกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอขึ้นมาเนี่ยให้เลือกตั้งผมเกรงว่าเมื่อไปออกหลักเกณฑ์ประกอบหรือเรียกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยจะไปบอกให้เลือกตั้งโดยอ้อมคือให้มีการเลือกกันมาเขตละ1คนเขตพื้นที่การศึกษาละ1คนคนเหล่านี้มาเลือกกันเองให้เหลือจำนวนที่กำหนดซึ่งถ้าเป็นวิธีนั้นนะฮะที่ผ่านมาพระราชบัญญัติสภาครูเคยทำอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็ได้เกิดการมีปัญหาจนที่หัวหน้าคณะคสช.ต้องมาออกคำสั่งแล้วก็ให้พ้นตำแหน่งไปแต่ว่าขอเมื่อให้พ้นไปนะฮะข้อกล่าวหาที่ให้กรรมการทั้ง3ตำแหน่งเนี่ยเลือกตั้งทางอ้อมนะให้พ้นไปเนี่ยข้อกล่าวหาก็คือมีการทุจริต

0: ิตคอร์รัปชันแต่ผมได้รับการอดีตเลขาธิการครุฑสภาซึ่งได้รับผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้าคสช.นั้นว่าเมื่อมีการให้ท่านพ้นจากตำแหน่งและตั้งกรรมการสอบสวนแล้วครุฑสภาไม่มีความผิดฮะเพราะว่ากรรมการครุฑสภานี่ไม่ได้บริหารธุรกิจนะฮะเป็นการมาตรฐานเป็นการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานเท่านั้นผมเลยเวลาไปผมจะรีบจบเอาเป็นว่าเมื่อสอบสวนแล้วไม่มีความผิดขอตำแหน่งคืนไม่ได้นะฮะสุดท้ายท่านประธานครับขอนิดเดียวครับคือกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและกรรมการครุฑสภาเนี่ยจะมีส่วนในการอนุมัติให้เปิดสอนคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์วันนี้เปิดสอนกันเยอะมากไม่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่จะรับมาเป็นครูหากขืนให้ปล่อยให้เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์อย่างไม่จำกัดอีกไม่นานนะคนจบเป็นคนจบด้านนี้มาเนี่ยจะไม่มีงานทำนะฮะและจะทำให้มาตรฐานของคนที่มาเป็นครูต่ำลงไปผมจึงเสนอว่าเป็นข้อสังเกตฝากกับคณะกรรมการครุสภาและกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่าขอให้จำกัดจำนวนผู้ที่จะมาเรียนคณะศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจำนวนที่จะรับเข้ามาเป็นครูกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านวรพัฒน์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันดร.วรพัฒน์ไพพรรณรัตน์สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอุตสาหกรรมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะดิฉันเห็นด้วยในหลักการค่ะที่จะปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาในปัจจุบันและยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งเพื่อให้การบริหารองค์กรวิชาชีพครูกลับมาอยู่ภายใต้กฎหมายปกติอย่างไรก็ตามการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการในครั้งนี้นะคะก็ควรตอบให้ได้ว่าครูจะมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างไรการกำกับมาตรฐานวิชาชีพจะเป็นธรรมขึ้นและท้ายที่สุดเด็กและเยาวชนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างไรดิฉันมีข้อสังเกตดังนี้ค่ะประเด็นแรกความเป็นอิสระขององค์กรวิชาชีพและมีการมีส่วนร่วมของครูการสภาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดิฉันเห็นว่าการกำหนดต้องมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสควบคู่กันเพื่อให้ได้บุคลากรบุคคลที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบวิชาชีพและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจึงขอให้คณะกรรมการกรรมาธิการพิจารณาหลักประกันเรื่องการเปิดเผยคุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาและเหตุผลในการคัดเลือกรวมถึงการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนค่ะสำหรับกรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพก็ควรมีช่องทางให้ครูผู้ปฏิบัติงานจริงได้มีส่วนร่วมทั้งกันอย่างทั่วถึงนะคะทั้งครูภาครัฐภาคเอกชนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูที่อยู่พื้นที่ห่างไกลโดยพิจารณาความหลากหลายทางเพศประกอบด้วยข้อสำคัญค่ะผู้แทนครูที่ต้องสามารถสะท้อนปัญหาจากห้องเรียนและรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่ตนเป็นตัวแทนได้อย่างแท้จริงประเด็นความเป็นกลางในการพิจารณาจรรยาบรรณและการอุทธรณ์นะคะเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะการใช้อำนาจด้านวิชาชีพอาจจะกระทบทั้งสิทธิในการประกอบวิชาชีพชื่อเสียงครูและความปลอดภัยของผู้เรียนดิฉันขอให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกับคณะกรรมการครุสภาอย่างรอบคอบควรมีกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหานะคะเปิดโอกาสให้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ครูได้รับความเป็นธรรมและผู้เสียหายไม่ต้องรอคอยโดยไม่ทราบความคืบหน้าในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดเด็กนะคะก็ควรมีมาตรฐานคุ้มครองผู้เรียนผู้ร้องเรียนระหว่างการพิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายส่วนการปรับโครงสร้างสกสคต้องนำไปสู่สวัสดิการครูที่เข้าถึงได้จริงค่ะในร่างมาตรา9ซึ่งแก้ไขมาตรา64กำหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

0: คลากรทางการศึกษาโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยให้การจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้เพิ่มขึ้นอย่างไรควรมีการเปิดเผยผลการดำเนินการการใช้จ่ายเงินและผลประกอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการตลอดจนมีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายดิฉันขอเสนอให้การประเมินผลให้ครอบคลุมในการช่วยเหลือครูที่ประสบปัญหาหนี้สินสุขภาพความพิการความเดือดร้อนของครอบครัวรวมทั้งพิจารณาว่าครูและบุคลากรแต่ละกลุ่มได้รับการภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายเพราะคุณภาพชีวิตครูย่อมมีส่วนต่อความพร้อมในการดูแลและพัฒนาเด็กค่ะประเด็นสุดท้ายต้องเตรียมการเปลี่ยนผ่านให้ชัดเจนค่ะเมื่อยกเลิกคำสั่งเดิมและปรับองค์ประกอบคณะกรรมการใหม่ก็ขอให้กรรมาธิการตรวจสอบบทเฉพาะการว่ามีความชัดเจนเรื่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเปลี่ยนผ่านการดำเนินการเรื่องที่ค้างอยู่และการออกข้อบังคับที่จำเป็นหรือไม่ป้องกันกับปัญหาที่ครูยื่นใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตแล้วเกิดความล่าช้ารวมถึงป้องกันการสะดุดของงานพิจารณาจรรยาบรรณและการให้บริการสวัสดิการพร้อมกันนี้ค่ะควรตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายการศึกษากฎหมายบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างชัดเจนขึ้นท่านประธานคะเรียนสนับสนุนหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะและขอฝากข้อสังเกตต่อคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นนะคะว่าความสำเร็จของกฎหมายควรวัดจากการที่ครูมีส่วนร่วมองค์กรวิชาชีพมีความเป็นอิสระประกอบการพิจารณามีความเป็นธรรมและสวัสดิการมีความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันค่ะคือให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลและครูก็มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับครับท่านผู้แทนรัฐมนตรีมีเรื่องที่จะตอบชี้แจงไหมครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายสวัสดิ์ผู้ทองผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสกสคก่อนอื่นต้องขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและเป็นห่วงในประเด็นทั้งที่เป็นปัญหาร้ายแรงและประเด็นที่เกิดขึ้นในทุกๆวันของผู้เรียนเราของครูของสังคมไทยแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการเองโดยท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้เพิกเฉยก็พยายามที่จะดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนเราก็มีข้อจำกัดหลายประการบางครั้งในสังคมที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นโอกาสให้เราต้องรีบพัฒนาแต่ก็ขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคที่เราจะพัฒนาในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเองโดยเฉพาะของประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นระบบนิติรัฐจำเป็นต้องมีกฎหมายบางเรื่องเนี่ยเราใช้กฎหมายและกฎหมายอาจจะแข็งเกินไปในการ

0: เพราะเราเริ่มใช้มาเกิน20ปีซึ่งมันเป็นพรบแม่แล้วทำไมพรบของเราเราพยายามดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไปควบคู่กันแต่ด้วยข้อจำกัดได้บางประการแต่พรบการศึกษาชาติก็กำลังจะมาแต่ในขณะเดียวกันที่เรายกร่างและปรับปรุงข้อเสนอเนี้ยเราก็ไม่ทิ้งการมีส่วนร่วมโดยเชิญทุกธรรมศึกษาข้อมูลต่างๆและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและก็ได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการยกร่างพรบการศึกษาชาติปี42ที่กำลังจะปรับปรุงแก้ไขด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงและข้อคิดเห็นของทุกท่านเพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงรวมทั้งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมาเป็นกรรมาธิการในพิจารณาต่อไปซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยขอขอบคุณทุกท่านครับ
1: ครับขอบคุณมากครับมีท่านอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีผมขออภิปรายนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระที่หนึ่งว่าจะเห็นชอบให้กับให้การรับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่นะครับตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนที่ช่องเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

0: เสียบบัตรนะครับกดปุ่มแสดงตนนะครับ
1: กับเรียนท่านประธานนะหนึ่งสิทธิ์แสดงตนครับผม
0: ท่านยุทธนาแสดงตนนะครับท่านสมาชิกท่านใดจะแสดงตนด้วยวาจาเชิญครับ
2: ท่านประธานครับผมชันวิทย์บรรจงการ033ขออนุญาตแสดงตนด้วยวาจาครับ
0: ท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับแสดงตนด้วยนะครับเราจะมีการลงมติกันนะครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ท่านนิทัศน์067แสดงตนครับบัตรกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับเชิญครับระวังครับจะแสดงตนด้วยวาจาเชิญครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วกรุณาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับครับมีสมาชิกท่านใดจะแสดงตนเพิ่มไหมครับท่านจะเชิญเจ้าหน้าที่นะครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน145บวก3นะครับผมจะหรือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมก็จะถามมตินะครับเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยนะครับไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับ
2: ท่านครับผมชันวิทย์บัญจงการ033เห็นด้วยครับ
0: ท่านชันวิทย์ท่านเห็นด้วยนะครับ
1: กับเห็นท่านประธานนะเห็นด้วยครับผม
0: ท่านยุทธนาเห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังถ้าไม่มีผมดี

0: รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ147บวก2เท่ากับ149 140บวก2เท่ากับ142ไม่เห็นด้วยเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้และบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมครับฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมการเต็มสภาครับเชิญครับ
1: ครับ
0: เชิญท่าน
1: กับผมนายเจียศักดิ์ชูความดีสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอผู้รับรองนะครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับบังคับข้อ83วรรค2ได้กำหนดไว้ว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้กรรมการทั้งหมดนะครับเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการวิสดังนั้นไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนขอเชิญกรรมการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีได้
2: ครับเรียนประธานวุฒิภาที่เคารพกับผมนายสวัสดิ์ผู้ทองผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการสกสค.นะครับได้รับสิทธิการขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะรัฐมนตรีจำนวน4คนดังนี้1นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์2นางสาวกิตติวรรณเกิดนาวี4นายสุรพลทิพย์เสนาขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการครับ
1: กราบเรียนท่านประธานดีสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนสมาชิกวุฒิสภาจำนวน1นายกมลโรจน์คล้าย3นายวิวัฒน์รุ่งแก้ว4 5นายธีรศักดิ์อรัญพิทักษ์6นาย7นายสมทบธีรพันธ์8นายพรเพิ่มทศศาสตราจารย์นิฟาริตระเด่นอามัด10 11นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์ตาลีสิงห์คำ13นายสมดุลบุญชัยเหลืองพิบูลกิจ15นายอมรกิจทัน16นายโสพลผาสุขและอาวุธติรนันขอผู้รับรองด้วยครับ
3: ท่านประธานคะขออนุญาตออกความเห็นค่ะเรื่องการตั้งกรรมการวิสามัญต่างๆเนี่ยอย่างการศึกษาเนี่ยดิฉันอยากจะเสนออาจารย์นันทนานันท์วรัฐวโรภาสซึ่งท่านอยู่ในวงการศึกษามานานแต่ไม่เห็นมีชื่อท่านอยู่น่าจะมีประโยชน์ในวงการศึกษาญาติเสนอแน่ค่ะครับ
0: ท่านเสนอไหมครับผมว่ายกมือสูงๆขึ้นหน่อยนะครับมั่นใจหน่อยครับ

0: ครับท่านปทุมนักนันทนาเป็นกรรมาธิการอีกหนึ่งท่านนะครับในขั้นตอนต่อไปว่าสิ่งแล้วนำเป็นไปตามหลักการนะครับว่าท่านก็แต่ก็ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภานะครับวิปุตนั้นกันมาจากคณะประธานต่างๆนะครับก็ถ้าท่านเป็นไปตามนั้นก็จะต้องมีการพักการประชุมเพื่อที่จะได้การเลือกกันต่อนะครับเพราะตอนนี้เราจำนวน17คนนะครับมีผู้เสนอมาครับก็ต้องมีการเลือกกันนะครับเดี๋ยวขอให้พักการประชุมครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะได้ทำบัตรเตรียมการในการเลือกกันนะครับ
1: ครับครับขออนุญาตค่ะคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยคนใช่ไหมกี่ท่านฮะท่านฮะ
0: 18 17
1: เราลองหาลือกันข้างนอกดีไหมฮะว่าอีหนึ่งนะคะ
0: ผมถือว่าเป็นไปตามนั้นแล้วนะครับท่านรับรองแล้วเดี๋ยวก็เลือกกันดีกว่านะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ไปตามนั้นครับไม่ใช่นั้นแล้วมาตรฐานมันก็จะไม่มีนะครับจริงแล้วตั้งแต่กรรมการวิปุตอยู่แล้วนะครับเจอครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับถูกต้องการในส่วนของวิบูธเองนันทนาตัวผมเองก็ได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนในวิในสัดส่วนของกระบวนการการศึกษาแต่กับเรียนท่านประธานตรงๆครับว่าอาจารย์นันทนาไม่เคยเลยนะครับ2ปีกว่าที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เคยได้นะครับมีแค่1ครั้งเองที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมสันติสุขอ
0: ย่างนี้อย่างนี้ครับท่านปริญญาด้วยความเคารพครับก็เป็นไปตามหลักการนะครับก็ท่านเสนอมาเราก็จัดให้ก็เดี๋ยวเมื่อคนเกินเราก็ใหญ่ลงคะแนนอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปตามนั้นครับ

0: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู
1: ่ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: อยากรู้ดูช่อง10
6: เคล็ดลับขับประหยัดน้ำมันด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นอย่าให้ออกและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตรวจ 2. ขับขี่ประหยัดด้วยการเสมอที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้น้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
7: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะ

ใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูในหลายสิบปีของเมืองไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมื่อมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็เพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรานั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: หมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่
2: ชลกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่ 7,521 ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพวกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทุราเทพยวดีมหาวชระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของและปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยกิจนิยมอันดับหนึ่งจากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและส่งศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ส่งสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตสหรัฐอเมริกาและส่งเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อม8จากนั้นส่งเข้ารับราชการในตำแหน่งพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุด

ทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งลีรัสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจในประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสักได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัยโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้ได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายวิชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวัสเตอร์ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจัยและรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบัตรเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดที่การกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระโอษฐ์ภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อย
1: สุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.

0: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู
1: ่พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค
2: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมสอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
3: สมเด็จพระจักรพรรดินเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2เยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในเอ็ดส่งริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่การโดยในปีพุทธศักราช2555พุทธณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่20กราคม2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law 560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพัน UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่

0: กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กร UN Office on Drugs and Crime UN ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJนะครับอันนี้พระองค์ทำมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษเห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองผ่านการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตงานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่แต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะพูดเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองเป็นไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จน้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติเยี่ยมโรงงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพผู้หญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรินที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่กับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภาทรงแสดงพระเกียรติคุณ

0: และพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกริยากิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์รู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตหลายการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางทูตกำมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลรื่นมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำในยูกีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่แน่นอนชื่นชมพอใจกับงานวันนี้บอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมการดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมวุฒิสภาชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู
1: ่คุณรู้จักสโตรกแค่ไหน
2: สโตรกเหรอคะ
3: โรคภัยอะไรสักอย่างนึงครับมันไม่สบายอะไรเงี้ยครับ
4: ไม่เคยได้ยิน
5: เป็นโรคที่เกี่ยวกับความร้อน
6: ไม่รู้อะค่ะพี
2: ่เท่าที่เคย
1: สโตรกคืออาการของรถหรืออุดตันหรืออัมพฤกษ์อัมพาต
2: ไม่รู้จักค่ะ
1: เสียการทรงตัวเห็นภาพซ้อนหรือภาพบางส่วนหายไปหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัด
7: และทั้งหมดที่พูดมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะอาการเหล่านี้ 1.9 ล้านเซลล์ต่อนาทีซึ่งควรพบแพทย์ให้นั้นมีโอกาสที่จะเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาการเหล่านี้อาจเกิดกับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังเสียการภาพบางส่วนหายไปหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงและเมื่อมีอาการเหล่านี้โทรสายด่วน1669เพื่อติดต่อขอพบแพทย์ให้เพราะการรักษามีเวลาจำกัดก่อนที่เซลล์สมองจะตายจนเกิดภาวะพิการหรือเสียชีวิต

0: ขอบคุณมากนะคะ
1: สบายใจได้ครับ
0: คุณหมออยาก
1: เพราะวันนี้เรามีหมอในมือ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย
2: ์สวัสดีครับคุณลุงเป็นไงบ้างครับ
1: เพื่อติดตามผลเมื่อกลับมา
3: หมอดีใจด้วยนะครับสบายขึ้นแล้วเนาะ
1: แอบได้ฝืนฟูควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ตามปกติค่ะกินทุกวันเลย
1: ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
4: ดีมากครับ
1: มีโทรเวชกรรม DFS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือรู้จักแล้วใช่ไหมครับเพื่อทุกชีวิต
5: ดึงนี่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิด

ครับท่านสมาชิกครับขออนุญาตดำเนินการการประชุมต่อครับท่านสมาชิกครับโดยที่ประชุมมีมติตั้งพิจารณาร่างบัญญัติสภาครูและบุคคลการศึกษาฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนโดยมีสัดส่วนของสมาชิกซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกเสนอรายชื่อของสมาชิกวุฒิสภาเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

0: ทวนรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด
1: 1นายกมลรอดคล้าย2นายสุทินแก้ว4นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว5นายธีรศักดิ์นายอิสระบุญ2ชั้น7นายสมทบธีรพันธ์8นายพรเพิ่มทองศรีอาจารย์ดิฟาริดระเด่นอาหมัด10นางอัจฉลานรนอง11นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัด12นายสาลีสิงห์คำ14นายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจ15นาย16นายโสพลผาสุก17ผู้ช่วยตีระนันและ18นางสาวนันทนานันทวโรภาส
0: รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องนะครับหรือตกหล่นจากที่เสนอหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่ารายชื่อทั้งหมดไปตามนี้ครับสำหรับวิธีการเลือกกรรมธิการจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยผมขอปรึกษาที่ประชุมว่าเพื่อการออกเสียงผมขอกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ68อนุหนึ่งโดยทำการถามมติไปทีละลายชื่อจนกว่าจะครบจำนวนที่เสนอโดยหากท่านประสงค์จะเลือกบุคคลใดเป็นกรรมธิการให้ท่านกดปุ่มเห็นด้วยหากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดเป็นกรรมธิการให้ท่านกดปุ่มไม่เห็นด้วยหากท่านประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงให้ผู้ที่รับเลือกตัวด้วยคะแนนสูงสุด17ลำดับแรกเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมธิการครับจะมีสมาชิกท่านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับท่านสมาชิกครับผมขอเน้นย้ำขอให้ท่านใช้สิทธิ์เลือกให้ครบทุกคนแต่ท่านกดปุ่มเป็นสมาชิกเป็นกรรมธิการได้เพียง17คนเท่านั้นซึ่งสามารถตรวจสอบการลงมติได้แทนเพื่อเลือกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้ครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรเชิญครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับท่านที่ลืมบัตรที่ส่งผลได้ครับขณะนี้มีสมาชิกท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับมติครับจะเรียงไปตามลำดับที่ทางฝ่ายเลขาส่งรายชื่อมาให้ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ท่านกมลรอดคล้ายเป็นกรรมธิการกดสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

มีสมาชิกท่านใดถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ131เห็นด้วย118ไม่เห็นด้วย2คะแนนเสียง1ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากเป็นการลงมติต่อเนื่องและท่านสมาชิก ยังอยู่ในห้องประชุมดังนั้นครับต่อไปท่านสุทินกัปปนาท่านใดเห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

0: มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับ ท่านประธานที่ลงคะแนนได้ครับที่เป็นเห็นด้วย116ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง14ต่อไปก็เชิญท่านสมาชิกลงคะแนนนายวิวัฒน์ลุงแก้วครับสมาชิกท่านใดสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง
1: แสดงลำดับด้วยทันทีเมื่อสักครู่ต่อไปเป็นลำดับที่สิบ
0: มีสมาชิกท่านใดที่จะไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับเห็นได้ครับด่วนไปลงมติ139เห็นด้วย122งดออกเสียง13ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับเป็นการลงคะแนนดับที่4ถ้ามีทิกท่านใดเห็นด้วยปลดกลุ่มกดปุ่มเห็นท่านใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยทำให้ชื่อเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ

มีสมาชิกท่านใดที่จะไปถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้ครับมติ143เห็นด้วย119มาเสียง19ไม่ลงคะแนนเสียง2คะแนนลำดับที่5นะ

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ

มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ148ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง15ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับไปจะเป็นการลงมติลำดับที่6นายอิสระบุญสองชั้นครับให้ท่านอิสริการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ132ไม่เห็นด้วย2งดลงคะแนนเสียงไม่มีครับลำดับที่7ครับนายสมทบธีรพันธ์สมาชิกทบธีรพันธ์เป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกมียังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ149เห็นด้วย129ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง19ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผมจะขอถามมติรายที่8ครับท่านพรเพิ่มทองศรีครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านพร้อมเพิ่มลงทองศรีเป็นกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าที่ลงคะแนนได้เห็นด้วย124ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง17 3ต่อไปเป็นลำดับที่9ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟอริตสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านนิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนน

จำนวนผู้ลงมติ149ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง13ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปจะขอถามมติลำดับที่10นางอัจจราสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านอัจจราปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดครับถ้าไม่มีผมขอปิดลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติเห็นด้วย123ไม่เห็นด้วย2งดออกเสียง24ต่อไปผมจะขอถามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านระดับที่11คุณทรงธรรมวัฒน์เป็นกรรมธิการครับสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับแนนเจ้าหน้าที่รวมคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ148เห็นด้วย100ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง14ต่อไปผมจะขออามตินายสาลีสิงห์คำครับสมาชิกธรรมเป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงมีสมาชิกท่านใดผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ148ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนนเสียงไม่ต่อไปผมจะขอถามมติรายที่13บุญชัยครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านสมบุญตมดุลบุญชัยเป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดขอเชิญสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับ147เห็นด้วย123ไม่เห็นด้วย3งดออกเสียง21ไม่ลงคะแนนเสียงต่อไปผมจะขอถามมติลำดับที่14นายสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านกฤษณุหรือพิบูลย์กิจเป็นกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ148เห็นด้วย127ไม่เห็นด้วย2

0: เสียงหนึ่งครับต่อไปจะขอถามมติท่านอมรศักดิ์กิตตนานันท์ครับสมาชิกท่านใดเห็นเป็นกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกผมเห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ครับเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ149เห็นด้วย134ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง14ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับต่อไปผมจะขอถามมติลำดับที่16ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านโสพลผาสุกเป็นกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมัครด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ147เห็นด้วย128ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง17ต่อไปผมจะขอถามมติลำดับที่17ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิตีระนันท์ครับท่านวรวุฒิตีระนันท์เป็นกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับ149เห็นด้วย137ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง11ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับขอถามมติอันดับสุดท้ายครับลำดับที่18ท่านอาจารย์นันทนานันทวโรภาสครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ท่านนันทนาเป็นกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยทั้งกดปุ่มงดออกเสียงครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ150ไม่เห็นด้วย96งดออกเสียง22ไม่ลงคะแนนเสียง4สมาชิกครับก็เป็นอันจบการลงคะแนนครับก็รอสักครู่หนึ่งให้เป็นเวลาก่อนที่จะประกาศให้สมาชิกทราบครับ
1: ท่านประธานคะ
0: นันทนาครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคะดิฉันนันทนานันทวโรภาสฉันขอกล่าวอะไรเล็กน้อยในฐานะที่ดิฉันได้รับการสมัครเป็นกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้นะคะ ก่อนทุมนะคะที่กรุณาเสนอชื่อดิฉันเป็นกรรมาธิการขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กรุณาลงมติเลือกจะไม่ทำให้ดิฉันได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้แต่ก็แสดง

0: ให้เห็นว่าท่านได้ปฏิเสธการกินรวบในวุฒิสภาแห่งนี้ตลอดเวลา2ปี2เดือนได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมธิการวิสามัญเพียงครั้งเพื่อนสมาชิกบางท่านได้เป็น 7-8 คณะหรือบางคนนี่คือกลุ่มก้อนที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าสอพอดิฉันไม่ใช่สีน้ำเงินและดิฉันก็ไม่มีวันเช่นเดียวกับพวกท่านแม้ท่านจะกีดกันการทำดิฉันก็ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่เพื่อรักษาผลแปะดิฉันขอฟ้องประชาชนว่าสภาแห่งนี้สอบทวงดุลตามที่ประชาชนคาดหวังไม่แต่ที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเท่านั้นอายนะของฝ่ายนิติบัญญัติที่ฉันขอเตือนเอาไว
1: ้ครับฝ่ายเลขา
2: ท่านประธานคะดิฉันอัศวิน194จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอประท้วงท่านประธานในมาตรา50ค่ะนำเรียนนะคะจากท่านกรรมาธิการที่ได้คัดเลือกนะคะเพราะว่าเท่าที่ท่านวิสามัญที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนมาจากกรรมาธิการที่ได้มีการเกี่ยวข้องจากสีใดสีหนึ่งเท่านั้นค่ะนำเรียนไปอยู่ว่าในฐานะที่ดิฉันก็เคารพท่านนะคะและที่ก็มาจากกรรมาธิการถ้าหากอยู่2กรรมาธิการและตัวแทนกรรมาธิการนั้นเนี่ยจากที่ตัวดิฉันเองอยู่ในการคมนาคมและกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมค่ะในช่วงที่จังหวะมีการเลือกเนี้ยค่ะยกตัวอย่างเหมือนของกรรมาธิการดิฉันก็คือมีการท่านประธานกรรมาธิการเนี่ยแจ้งแล้วก็ให้เราเสนอชื่อในกรรมาธิการนั้นหากในกลุ่มของกรรมาธิการนั้นเนี่ยมีการเสนอชื่อบุคคลท่านเดียวในประธานกรรมาธิการก็จะเสนอชื่อบุคคลสามัญหากมีการเสนอชื่อ2บุคคลก็จะมีการจับท่านอาจารย์นันทนากับขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านท่านสามารถเสนอชื่อท่านผ่านที่ประชาชนที่กำลังชมในการถ่ายทอดอยู่เนี่ยที่ชี้แจงก็คืออยากจะให้เข้าใจถึงการทำงานค่ะไม่อยากให้ท่านมองว่าประชาชนมีความเอารัดเอาเปรียบท่านหรือว่าไม่ให้เกียรติท่านค่ะเพราะท่านเป็นผู้สักขอบพระคุณค่ะ
1: ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยุติ
0: พิงค่ะเดี๋ยวนันทนานันทวโรภาสมาชิกต่อล้อต่อเถียงกับนอมินีท่านใดท่านหนึ่งนะคะแต่การที่ท่านออกมาความพูดมากมายค่ะถ้อยคำมากมายความหมายก็คือ
2: ดิฉันขอให้ท่านอาจารย์ถอนคำพูด
0: ให้ดิฉันพูดให้จบก่อนค่ะ
2: เพราะดิฉันไม่ใช่นอมินีค่ะ
0: ด
2: ิ
0: ฉันยังฟังท่านพูดจนจบนะคะ
2: ได้แล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: รู้จักระเบียบข้อ
1: ผมว่ายุติดีกว่านะครับเพราะว่าการพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเราทำคะแนนเสร็จแล้วอะไรแล้วพลานั่นเดี๋ยวก็ไปให้ข่าวสื่ออะไรต่างๆก็ตามมาเรื่อยๆนะครับขอเชิญอาจารย์ณัฐนายุติครับผมเอาท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อผู้ได้คะแนนครับ
3: รายชื่อผู้ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด10นายกมลรอดคล้าย2นายสุทินแก้วพนาวิวัฒน์รุ่งแก้ว4นายเตสิทธิ์ชูแก้วพรรค6นายอิสระบุญ2ชั้น7นายสมทบธีรพันธ์4 9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิฟาริดระเด่นอามัด10นางอัจฉลาณระนอง11นางสาวตวงคุณทรงธรรมนายสาลีสิงห์คำ13นาย

0: นายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจคุณศักดิ์กิจธนานันท์16นายโสพลผาสุกและ17ผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์ครับท่านสมาชิกครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาแปรยติไปกี่วันครับ
2: กราบเรียนท่านประธานกับผมนายจิรศักดิ์ชูความดีสมาชิกวุฒิสภาขอ7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ได้ขออนุญาตผมข้ากันตอนนี้ครับเปิดรายชื่อมันมี21ท่านนะครับฝ่ายเลขาธิการอ่านทั้ง21ท่านก่อนครับเชิญครับ
0: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาละครทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คน1นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์2นางสาว3นายวิชากรคงมั่นเสนา5นายกมลรอดคล้าย6นายสุทินแก้วพนา7 8นายเตศิษฐ์ชูแก้ว9นายธีรศักดิ์อรัญพิทักษ์10นายอิสระบุญสองชั้น11 12นายพรเพิ่มทองศรี13ระเด่นอามัด14นางอัจฉรานรนนท์ทรงธรรมวัด16นายสาลีสิงห์คำ17นายสมดุลบุญชัย18นายกฤษณุเหลืองพิบูลย์ศักดิ์กิจธนานันท์20นายโสพลผาสุกและ21ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธตีรนันท์
1: ครับเลขาธิการอ่านรายชื่อทั้งหมดที่ประชุมจะกำหนดเวลาปฏิญาติภายในกี่วันครับเชิญสมาชิกเสนอครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติขอผู้รับรองด้วยครับ
1: โดยที่มีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติไปกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด่วนที่หนึ่งครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากร่างบัญญัติตามเรื่องด่วนที่สองและเรื่องด่วนที่สามกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ที่ประชุมรวมกับพิจารณาไปพร้อมกันทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ27และข้อ28มีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างเนื่องจากทั้งสองฉบับไปพร้อมกันต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่2ที่พ.ศ.และเรื่องด่วนที่3ร่างบัญญัติลงแรงด้วยในข่าวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่13ครั้งที่2วันพุธที่30กันยายน2565ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะผู้เสนอและร่างบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างบัญญัติเพื่อพิจารณาตามมาตรา136

ยที่ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าววุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จนับแต่วันที่ร่างบัญญัติมาถึงวุฒิสภาทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้มายังวุฒิสภาเมื่อวันศุกร์ที่2519ซึ่งจะครบกำหนด60วันกายน2519ได้ปรากฏตามเอกสารที่ท่านสมาชิกแล้วครับสำหรับการพิจารณาร่างมีรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาขอเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้สำนักงานสำนักการของนายสาธุพัฒน์เด่นธรรมอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการพัฒน์กรมพัฒน์นิติกรชำนาญการพิเศษ1พลตำรวจตีเชิงลนลิมพดีรองผู้บัญชาการ2พันตำรวจเอกระพีพัฒน์อุตสาหะรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง3สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีนางสาวพรวิมลอุ่นไพรผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและนายประนดพรจงธีรโชตนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงเข้าประจำที่ครับ

0: ขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างบัญญัติทั้งสอง
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคนหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. นี้ 1. ยกเลิกบทนิยามคำว่าอธิบดีที่บดีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเข้าเมืองเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าววงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา37และมาตรา38 3. จำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมาตรา40 4. แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าววงเล็บยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา76และมาตรา77เหตุผลโดยที่มาตรา7ราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนประกอบกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในสภาพการและเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมหรือดึงดูดให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพเข้ามาท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยสมควรปรับปรุงหลักการและมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการลดภาระแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยยกเลิกหน้าที่ที่คนต่างด้าวต้องแจ้งการเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกับการแจ้งของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

0: นี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราช147ดังต่อไปนี้1เพิ่มบทนิยามคำว่าต่างคนต่างด้าววงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4 2แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้จัดการโรงแรมบันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พักโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา35 3แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมในการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และให้นายทะเบียนมีหน้าที่ส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้พักซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้กับนายทะเบียนและกรมการปกครองมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลทะเบียนผู้พักที่ได้รับจากโรงแรมวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา36และยกเลิกมาตรา37 4แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา35และมาตรา36และบางมาตรการปรับเป็นพินัยแทนโทษปรับทางปกครองวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนที่2โทษปรับทางปกครองของหมวด6และบทกำหนดโทษและมาตรา56และเพิ่มมาตรา58ทับ1เหตุ7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนประกอบกับพระราชบัญญัติโรง47ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดเก็บและส่งสำเนาทะเบียนผู้พักให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งกำหนดให้การรายงานทะเบียนดังกล่าวกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
1: ครับท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงเพิ่มเติมในเบื้องต้นนี้หรือไม่ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์เรียนประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีครับได้แถลงร่างพรบทั้ง2ฉบับนั่นก็คือร่างพรบโรงแรมฉบับที่พ.ศ.รวมไปถึงร่างพรบคนเข้าเมืองนะครับฉบับที่พ.ศ.นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เรื่องของหลักการและเหตุผลของร่างพรบทั้ง2ฉบับไปแล้วนะครับผมก็อยากจะรบกวนเวลาของสภาทรงเกียรติแห่งนี้ครับในการสรุปข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับร่างทั้ง2ฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงเรื่องของกฎหมายนะครับให้เหมาะสมกับสภาพการโดยเฉพาะในเรื่องของการยื่นข้อมูลการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการพำนักของ

0: แบบการยื่นและระยะเวลาการยื่นเพื่อที่จะให้ถึงสามารถนำข้อมูลมาบูรณาการเอามาใช้ในเรื่องของการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการวางหลักเกณฑ์นะครับในการยกเว้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยนะครับไม่สามารถที่จะรายงานข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับก็จะมีข้อกำหนดระบุไว้ว่าจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับบทกำหนดโทษนะครับให้มีความสอดคล้องนะครับก็ในส่วนของสาระสำคัญของร่างพรบทั้งสองฉบับนี้ก็มีการปรับให้เข้ากันนะครับตามข้อมูลที่ผมได้เรียนกับที่ประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119และได้ปรากฏตามผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วโดยผมขอกำหนดให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาคณะละไม่เกิน15นาทีครับลำดับแรกขอเชิญประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมรับพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายเสกจุลเกศรในฐานะเลขากรรมการกฎหมายและการยุติธรรมขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ119ของคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมดังนี้ครับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและโรงแรมครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีลดภาระและการรายงานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวที่ซ้ำกับเจ้าบ้านผู้ประกอบการและปรับการจัดเก็บทะเบียนผู้พักและการส่งข้อมูลผู้เข้าพักเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จากการศึกษาของคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตบางการต่อร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ดังนี้ 1. ควรกำหนดกลไกตรวจสอบข้อมูลการพำนักอาศัยของคนต่างด้าวให้มีความต่อเนื่องและโดยไม่พึ่งพาการแจ้งของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่พักแต่เพียงฝ่ายเดียวข้อที่2ตามบทบัญญัติมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522คำว่าต่างด้าวครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติรวมถึงบุคคลไร้สัญชาติด้วยดังนั้นการบัญญัติถ้อยคำในร่างมาตรา7ซึ่งมาตรา40โดยแยกระหว่างคนต่างด้าวกับคนไร้สัญชาติอาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่สอดคล้องกับบทนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายนอกจากนี้การใช้ถ้อยคำที่ว่าถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในบทบัญญัติดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายไทยและภาษาการร่างกฎหมายซึ่งควรใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนถูกต้องและสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาของกฎหมายดังทวนถ้อยคำในร่างมาตรานี้ข้อที่3ควรทบทวนความสอดคล้องของฐานความผิดตามมาตรา38วรรค1วงเล็บ1และมาตรา77แห่งร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.กับมาตรา36และมาตรา58ทับ1แห่งร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.เพื่อให้การกำหนดหน้าที่และมาตรการลงโทษสำหรับการไม่รายงานข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าวมีความชัดเจนและสอดคล้องกันข้อ4การให้อำนาจรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติ

ที่จะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรร่างมาตรา7แก้ไขวรรค1ของมาตรา40ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.หากไม่มีกรอบจำนวนหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอาจทำให้การใช้ดุลพินิจมีขอบเขตกว้างและขาดความแน่นอนในการบังคับใช้ข้อที่5การกำหนดบทเฉพาะการให้กฎหมายลำดับรองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ต่อพระราชบัญญัติฉบับใหม่แต่ถ้อยคำดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงกฎหมายลำดับรองกรณีแจ้งกรณีการแจ้งที่พักที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา10วันและการแจ้งของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานตามมาตรา38หรือไม่ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาใช้กฎหมายจึงควรทบทวนและปรับปรุงบทเฉพาะการตามร่างมาตรา10เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแน่นอนและมีประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายและป้องกันปัญหาของช่องว่างกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการก็มีความเห็นและข้อสังเกตในเรื่องของพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ดังนี้ครับ 1. กระทรวงมหาดไทยควรจัดทำแผนการตากฎหมายลำดับรองให้ชัดเจนและเร่งรัดดำเนินการจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถบันทึกรายการตามมาตรา35หรือไม่สามารถส่งข้อมูลทะเบียน36ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามร่างมาตรา36/1ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นใหม่นั้นหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนื่องจากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางพินัยและต้องมีการชำระค่าปรับเป็นพินัยตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามมาตรการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา 36/1 จึงต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและนำมาประกอบการพิจารณาด้วยข้อที่2ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.มีเจตนาในการลดภาระของผู้ประกอบการโรงแรมเกี่ยวกับการบันทึกและการรายงานข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าวและในระหว่างที่กรมการปกครองยังจัดทำระบบวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการจัดทำทะเบียนผู้พักและผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่แล้วเสร็จผู้ประกอบการโรงแรมยังคงต้องส่งข้อมูลการพักของคนต่างด้าวทั้งต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมและสำนักตรวจคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองตามร่างมาตรา11ซึ่งคุณทั้งสองช่องทางไว้เป็นการชั่วคราวการกำหนดมาตราดังกล่าวมาตรการดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับเจตนาของร่างพระราชบัญญัติที่มุ่งลดภาระขจัดความซับซ้อนในการรายงานข้อมูลเนื่องจากผู้ประกอบการโรงแรมต้องรับภาระจากความล่าช้าในการจัดทำระบบของหน่วยงานรัฐทั้งที่การดำเนินการดังกล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรงข้อ 3. การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522โดยยกเลิกหน้าที่รายงานข้อมูลเข้าพักของคนต่างด้าวต่อฐานความผิดและกำหนดโทษที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเดิมมีบทกำหนดโทษตามมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ขณะเดียวกันร่างมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมกำหนดหน้าที่ในการส่งข้อมูลต่อนายทะเบียนและดังตามมาตรา58

ได้กำหนดฐานความผิดและบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ประกอบการโรงแรมไม่ส่งข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะดังนั้นการกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงแรมยังต้องส่งข้อมูลต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองในระหว่างที่มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างมาตรา10ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีข้อบัญญัติรองรับหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจนและไม่มีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องโดยตรงย่อมอาจเกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งอาจทำให้มาตรการในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างร่างมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.กับบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา38และมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ข้อมูลในช่วงเปลี่ยนผ่านมีฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายข้อที่4ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการลงโทษสำหรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547จากโทษปรับทางปกครองเป็นโทษปรับเป็นพินัยโดยร่างมาตรา8ซึ่งเพิ่มความเป็นมาตรา58ทับ1ได้กำหนดมาตรา35เป็นความผิดทั้งทางพินัยและการกำหนดอัตราค่าปรับ100,000บาทอย่างไรก็ดีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้ยกเลิกมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547ซึ่งยังกำหนดโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา35วรรค3ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทดังนั้นเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องกันและของการเปลี่ยนแปลงมาตรการการลงโทษจากโทษปรับทางปกครองเป็นโทษปรับทางพินัยจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้โดยกำหนดให้7แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547เพื่อมิให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษปรับทางปกครองที่อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่เพิ่มเติมและเพื่อให้ชัดเจนและมีเอกภาพข้อ5วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกและการจัดส่งข้อมูลทะเบียนคันในการลดภาระของผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการจัดส่งข้อมูลผู้พักซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้สำนักตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรก็ดีร่างมาตรา10ซึ่งกำหนดให้กรมการปกครองจัดให้มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้โดยมิได้กำหนดสภาพบังคับกรณีหน่วยงานรัฐไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่ร่างของมาตรา11ผู้จัดการโรงแรมต้องดำเนินการบันทึกและจัดส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่ระบบยังไม่แล้วเสร็จให้กับนายทะเบียนรวมทั้งส่งข้อมูลกลุ่มผู้พักซึ่งเป็นต่างด้าวให้สำนักตรวจคนเข้าเมืองด้วยทั้งยังมีบทกำหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา35และมาตรา36โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทกรมการปกครองจึงต้องเร่งดำเนินการจัดทำและทดสอบระบบหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับหรืออย่างช้าที่สุดในกรอบระยะเวลาที่กำหนดและควรทบทวนร่างมาตรา11เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมโทษอันเกิดจากความล่าช้าของหน่วยงานของรัฐทั้งนี้มีประสิทธิภาพและกระทบต่อสิทธิหน้าที่และเสรีภาพภาระของประชาชนเท่าที่จำเป็นตามเจตนาของกฎหมายเมื่อพิจารณาเหตุและผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.

0: ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระ3แล้วคณะกรรมการควรเสนอเห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภาพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอเชิญประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2562ข้อ119ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการวุฒิสภาครั้งที่12ทับ2569เป็นพิเศษในวันพฤหัสที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลักในการพิจารณาและเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาพุทธศักราช2562ข้อ119คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมธิการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาและอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษากฎดำเนินการพิจารณาศึกษาและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกรรมธิการพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.จึงขอรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมโดยมีความเห็นและข้อสังเกตข้อเสนอแนะและสรุปสาระสำคัญดังนี้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.1 การยกเลิกบทนิยามคำว่าอธิบดีและการแก้ไขคำว่าอธิบดีเป็นและคำว่ากองตรวจคนเข้าเมืองเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งควรคำนึงถึงผลกระทบของการปรับแก้นิยามในบทหลักซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ยังอ้างอิงคำนิยามเดิมเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขประการที่2การแก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งเข้าพักของคนต่างด้าว 2.1 คณะกรรมการเห็นด้วยกับการที่เจ้าบ้านหรือผู้ประกอบการที่พักเป็นผู้แจ้งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรงส่วนช่วยลดภาระและความซับซ้อนของนักท่องเที่ยวทำให้ภาครัฐบริหารจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.2 การประกอบอาชีพของคนต่างด้าวแม้จะยกเลิกข้อบังคับตามมาตราข้อห้ามตามมาตรา37อนุ1แต่ไม่ได้หมายความว่าคนต่างชาติหรือคนต่างด้าวจะสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเสรีโดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวประการ 2.3 บทบัญญัติตามมาตรา37ควรพิจารณาถึงการให้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์กรณีคนต่างด้าวพำนักอาศัยเกิน90วันควรกำหนดขอบเขตและเหตุผลในการใช้อำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ชัดเจนให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติประการต่อมาประการ 2.4 ควรกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการพักอาศัยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการเก็บรวบรวมการเข้าถึงข้อมูลต้องดำเนินการเฉพาะเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดและต้องกำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจนและเมื่อกำหนดความจำเป็นเรียบร้อยแล้วครบถ้วนแล้วควรจะต้องลบทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันการสูญหายการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบและมีกลไกในการตรวจสอบและความรับผิดเมื่อมีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลดังกล่าวประการที่3การเพิ่มเติมแก้ไขกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวควรกำหนดจำนวนและหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมายให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมตลาดแรงงานการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความสามารถในการรองรับของประเทศและหลักถ้อยทีถ้อยอาศัยปฏิบัติและควร

มีระบบอุทธรณ์และกลไกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการกำหนดและแจ้งจำนวนคนต่างด้าวอย่างชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประการที่4การเพิ่มเติมแก้ไขการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับลักษณะและความร้ายแรงของความผิดในกรณีความผิดเล็กน้อยเช่นการลืมแจ้งนะครับแจ้งล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่วนกรณีที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์สาธารณะควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นตามความเหมาะสมร่างพระราชบัญญัติต่อไปคือร่างพระราชบัญญัติประการที่1ก็คือหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมในการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักให้กับนายทะเบียนทุก24ชั่วโมงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และนายทะเบียนต้องส่งข้อมูลผู้พักที่เป็นคนต่างด้าวให้สำนักงานตำรวจให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นรายวันรวมทั้งรวบรวมส่งให้กรมการปกครองอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งตามบทบัญญัติมาตรา36ที่กำหนดให้โรงแรมส่งข้อมูลผู้เข้าพักทุก24ชั่วโมงอาจก่อให้เกิดการกระจายการรายงานข้อมูลผู้เข้าพักรายเดิมซ้ำๆตลอดเวลาควรทบทวนให้รายงานข้อมูลเพียงครั้งเดียวต่อการเข้าพักหรือปรับปรุงข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผู้เข้าพักรายใหม่โดยไม่ต้องรายงานข้อมูลเดิมๆทุกๆ24ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและลดภาระแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั้งนี้ยังคงให้นายทะเบียนจัดส่งข้อมูลผู้เข้าพักที่เป็นคนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นรายวันเนื่องจากนายทะเบียนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลจากสถานประกอบการหลายแห่งประการที่2การแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา35และมาตรา36และการแก้ไขเป็นมาตรการปรับเป็นพินัยแทนโทษปรับทางปกครองควรกำหนดปรับโทษทางพินัยให้ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อลดช่องว่างในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พร้อมกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่เนื่องจากระบบขัดข้องเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรมและสอดคล้องกับพฤติกรรมแห่งการกระทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมธิการเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ. 1ควรปรับปรุงแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักให้ใช้งานง่ายมีเสถียรภาพและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการปกครองกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยนำเทคโนโลยีเช่น QR Code หรือแอปพลิเคชันส่วนกลางมาเชื่อใช้ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนทั้งนี้ควรให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลเฉพาะเมื่อมีผู้เข้าพักใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงและให้ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเพื่อช่วยลดภาระของผู้ประกอบการและทำให้ข้อมูลภาครัฐถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วยกับการยกเลิกที่แจ้งข้อมูลของตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อลดความซ้ำซ้อนโดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการหรือเจ้าบ้านเพื่อป้องกันช่องว่างในการติดตามข้อมูล 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครองควรเร่งปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ที่พักนอกระบบสามารถแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักได้อย่างครอบคลุมพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลของชาวต่างชาติในชุมชนและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ควรลดภาระของผู้ประกอบการอย่างแท้จริงไม่เพิ่มความซ้ำซ้อนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีการกำหนดแนวทางรองรับกรณีระบบขัดข้องหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในบางกรณีไม่กำหนดความรับผิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมและจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของผู้พักอย่างรัดกุมโดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญทั้งในมิติด้านกฎหมายและมิติด้านการท่องเที่ยวสำหรับด้านกฎหมายเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติให้ทันสมัยลดความซับซ้อนและปรับหน้าที่และบทกำหนดโทษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

0: สำหรับด้านการท่องเที่ยวเป็นการลดขั้นตอนและภาระของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการพำนักของนักท่องเที่ยวและช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอเชิญประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ

กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายพิชาติงามกมลประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าตามที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นได้รู้2ฉบับคือร่างพระบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.นั้นกับผมขอรายงานผลการศึกษาเพื่อที่ประชุมโปรดทราบดังนี้คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเห็นด้วยกับร่างพระบัญญัติทั้ง2ฉบับเนื่องจากมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวตลอดจนการแจ้งของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมเพื่อขจัดปัญหาความซับซ้อนในการปฏิบัติระหว่างพระบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522-27 รวมทั้งเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันอีกด้วยซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นและข้อสังเกตบางประการซึ่งจะกราบเรียนเสนอที่ประชุมรวมไปทั้ง2ฉบับเลยดังนี้ประการแรกการกำหนดให้คนต่างด้าวแจ้งการเข้าพักอาศัยตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา37กำหนดให้กรณีมีความจำเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจกำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกิน90วันต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยการแจ้งให้เป็นไปตามวิธีการหรือระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการขาดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจจากฝ่ายบริหารระดับนโยบายเพราะอำนาจในการควบกัดเฉพาะด้านความมั่นคงและด้านการป้องกันอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังคงต้องพิจารณาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมอีกด้วยดังนั้นจึงควรกำหนดประเภทของกฎหมายลำดับรองที่จะนำไปใช้บังคับรวมถึงกำหนดวิธีการระยะเวลาชัดเจนอาทิเช่นอาจออกเป็นกฎกระทรวงเป็นต้นความเห็นก็คือควรเปลี่ยนการมอบอำนาจการใช้ดุลพินิจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นการกำหนดตามให้เป็นอำนาจตามที่รัฐมนตรีกำหนดรวมทั้งเห็นควรเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวซึ่งควรเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่เพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรู้ข้อมูลการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนข้อมูลเหล่านี้จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำแผนบริการสาธารณประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้นกำหนดจำนวนคนต่างด้าวและคนไร้สัญชาติซึ่งจะมีสิทธิ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติซึ่งจะมีสิทธิ์ที่อยู่เป็นรายปีเป็นการปรับเปลี่ยนจากหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดขนาดจำนวนคนต่างด้าวไว้ในลักษณะตายตัวคือประเทศละ100คนสำหรับคนต่างด้าวและคนไร้สัญชาติ50คนต่อปีการเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารสามารถมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดจำนวนรวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนได้เป็นรายปีช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นแต่เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจในการกำหนดจำนวนโดยปรัส

0: จากความชัดเจนเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการออกประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะมีสิทธิ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยประกาศเป็นรายปีไว้ด้วยประการที่3บทกำหนดโทษในส่วนของการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวกำหนดให้คนต่างด้าวผู้ฝ่าฝืนไม่แจ้งเข้าพักมีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาทและเจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานที่ไม่ปฏิบัติต้องปรับฝ่าฝืนทางปรับทางพินัยต้องปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั้นหากพิจารณาการกำหนดโทษปรับเป็นพินัยกับคนต่างด้าวแล้วจะเห็นว่าอาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติเพราะว่าในขั้นตอนการปฏิบัติการแรกการส่งสื่อแจ้งข้อกล่าวหาและการและคำสั่งปรับเป็นพินัยเนื่องจากคนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยในความเป็นจริงแล้วคนต่างด้าวมักจะเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายสถานที่พักหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในระบบทะเบียนราษฎรไทยทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งคำสั่งได้อีกประการหนึ่งปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือการปรับเป็นพินัยห้ามกับกักขังแทนค่าปรับเด็ดขาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งในความเป็นจริงคนต่างด้าวไม่มีทรัพย์สินบัญชีเงินฝากหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้ยึดอายัดเมื่อไม่มีมาตรการกักขังจึงไม่สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรต้องกำหนดมาตรการแก้ไขหรือรองรับปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไว้ด้วยประการที่4เมื่อพิจารณาบทนิยามคำว่าโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่ใช้บังคับในปัจจุบันพบว่ายังไม่ครอบคลุมถึงสถานที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอาทิที่พักอาศัยแบบแบ่งปันบนแพลตฟอร์ม Airbnb Homestay Hostel บ้านพักตากอากาศหรือพูลวิลล่าตลอดจนสถานที่พักโรงแรมประเภทเต็นท์แพรพักหรือบ้านต้นไม้สถานที่พักเหล่านี้แม้จะมีข้อเท็จจริงว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการพักค้างคืนชั่วคราวโดยมีค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับโรงแรมแต่โดยผลของกฎหมายสถานที่พักส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่เข้าลักษณะเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมหรือได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงให้จัดเป็นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจึงส่งผลให้สถานที่พักดังกล่าวไม่ถือเป็นโรงแรมก็ไม่จัดเป็นผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมด้วยดังนั้นจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าโรงแรมและผู้จัดการโรงแรมตามพรบคนเข้าเมืองพ.ศ.2522และพรบโรงแรม2547ให้สอดคล้องซึ่งกันและกันรวมทั้งให้ครอบคลุมถึงสถานที่พักแบบต่างๆตามที่ได้นำเรียนข้างต้นประการสุดท้ายครับการจัดทำทะเบียนผู้พักในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางที่เหมาะสมและจะช่วยให้การจัดเก็บและส่งข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควรพิจารณากำหนดแนวทางรองรับกรณีระบบของภาครัฐหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้องหรือมีเหตุจำเป็นหรือไม่สามารถส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักได้รวมถึงกรณีโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการตามเวลาตามกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตลอดจนอาจจัดให้มีวิธีการสำรองและระยะเวลาผ่อนผันคู่มือการอบรมและช่องทางให้คำปรึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กเพื่อให้มีระยะเวลาในการปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรก็ขออนุญาตสรุปรายงานความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการเพื่อที่ประชุมโปรดพิจารณาต่อไปขอขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเราเชิญประธานคณะกรรมการการบริหารด้านการแผ่นดินหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาธีควัฒน์สุรบาลประธานคณะกรรมการการบริหารด้านการแผ่นดินวุฒิสภาผลการศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.โดยที่คณะกรรมการบริหารด้านการแผ่นดินได้ศึกษารายงานร่างพรบทั้งสองฉบับนี้โดยในระหว่างที่กำลังการศึกษานั้นก็ได้เรียนเชิญผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้แทนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ที่ทางคณะกรรมการได้มีข้อสงสัยและบัดนี้การพิจารณาของกรรมการบริหารการแผ่นดินได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วและมีข้อสังเขปพอสังเขปดังนี้ผมขอเรียนว่าในบางประเด็นนั้นก็เป็นข้อสังเกตที่ซ้ำซ้อนกับที่คณะกรรมการทั้งสามคณะที่ได้พิจารณามาแล้วผมจึงจะไม่ขอกล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่เห็นสอดคล้องกันเท่านั้นนะครับโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. เห็นควรให้มีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนผู้ที่มีอำนาจออกระเบียบในการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในบ้านหรือเคหสถานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เนื่องจากอำนาจดังกล่าวเป็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ด้วยภารกิจเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรการควบคุมและดูแลพื้นที่จรดจนการบริหารราชการในพื้นที่เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเห็นเป็นผู้มีอำนาจออกระเบียบหรือกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันออกระเบียบทั้งนี้เพื่อการใช้อำนาจและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันและป้องกันปัญหาความขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นไปตามมาตรา38วรรค2 2เห็นควรกำหนดให้คนต่างด้าวหรือผู้มีหน้าที่แจ้งสามารถแจ้งข้อมูลต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือสำนักงานถึงตามทั้งทะเบียนอำเภอได้โดยตรงโดยการแจ้งดังกล่าวมีผลเป็นการแจ้งตามกฎหมายและกำหนดให้หน่วยงานที่รับแจ้งสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระของประชาชนและผู้ประกอบการในประการที่3ชื่อตำแหน่งและชื่อหน่วยงานที่กำหนดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการในปัจจุบันซึ่งในพ.ร.บ.คนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ที่แก้ไขนั้นได้ดำเนินการแก้ไขเฉพาะมาตรา4แต่ในส่วนของมาตรา6นั้นคำว่าอธิบดีกรมตำรวจแห่งชาติยังเป็นคำเดิมไม่ได้แค่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ในขณะเดียวกันผู้ตรวจคนเข้าเมืองก็ยังไม่ได้แก้เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งถ้าในการแก้กฎหมายแล้วก็ควรที่จะแก้เข้าไปในคราวเดียวกันทั้งมาตรา4และมาตรา6ในประเด็นต่อมาเห็นควรให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาฐานข้อมูลคนต่างด้าวในระดับพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งจัดให้มีระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารด้านความมั่นคงในพื้นที่ด้านการวางแผนและด้านการจัดการบริการสาธารณะ 5. เห็นควรกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ในกรณีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในบ้านเคหสถานบ้านเช่าหรือสถานที่พักขนาดเล็กที่ไม่ใช่โรงแรมโดยเปิดโอกาสให้นายอำเภอกำหนดมูลและมีส่วนในการร่วมปรับปรุงข้อมูลคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันได้ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับใช้ในการประกอบรักษาความสงบเรียบร้อยการบริหารราชการในพื้นที่ 6. เห็นควรให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อยกเว้นในการแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยผู้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของคนไทยและมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งโดยกำหนดเงื่อนไขและวิธีการตรวจสอบให้ชัดเจนและเหมาะสมทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งและลดภาระจากการแจ้งข้อมูลซ้ำในกรณีที่ข้อมูลที่พักอาศัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงซึ่งของเดิมนั้นต้องแจ้งทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นควรต้องปรับปรุงในประการถัดมานะครับเห็นควรให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดให้มีระบบสำรองหรือกำหนดช่องทางทดแทนสำหรับการแจ้งข้อมูลในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาในการเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงตลอดจนกำหนดผลทางกฎหมายของการแจ้งผ่านช่องทางทดแทนให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่แจ้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องรับผิดเนื่องจากเหตุขัดข้องดังกล่าว

0: ในประการถัดมาเห็นควรให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรระบบสารสนเทศและแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปรับเป็นพินัยโดยกำหนดขั้นตอนการพิจารณาการแจ้งคำสั่งและการเก็บข้อจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไปในส่วนของร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ในส่วนนี้ก็เส้นเดียวกันนะครับผมก็จะนำเสนอเฉพาะในส่วนอธิการคณะอื่นได้ดำเนินการแล้วนะครับโดยมีข้อสังเกตดังนี้นะครับ 1. เห็นควรกรณีใดถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดข้องที่ทำให้ผู้จัดการโรงแรมไม่สามารถนำส่งข้อมูลผู้เข้าพักทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติเช่นระบบของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้งานได้ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องเป็นวงกว้างหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาจกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน 2. เห็นควรพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้เป็นระบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทันทีและควรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติอาทินายทะเบียนจังหวัดกรมการปกครองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อหน่วยงานดังกล่าวสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้ไม่โดยไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนบันทึกข้อมูลซ้ำทั้งนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควรออกแบบให้ระบบให้สอดคล้องกับหลักการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการในประการถัดมาคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่าการกำหนดอัตราค่าปรับเป็นพินัยตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทนั้นอาจมีอัตราที่สูงเพื่อพิจารณาถึงลักษณะความผิดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ด้านธุรการหรือการจัดทำเอกสารและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็กโฮมสเตย์ซึ่งมีลักษณะที่เป็นบูติกโฮเทลดังนั้นจึงเห็นควรทบทวนความเหมาะสมของอัตราโทษปรับทางพินัยโดยอัตราการโรงแรมขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเกินสมควรเมื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคนเข้าซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและนายวัชรพงษ์กูวิจิตรสวรรค์กับคณะเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและนายธนยศทัพทิมสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอที่รับหลักการในวาระที่3แล้วคณะกรรมการเห็นควรเสนอสมาชิกวุฒิสภาพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไปขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปผมใช้สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ครับซึ่งจนถึงขณะนี้มีจำนวน7ท่านครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่อขออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับโดยขอให้ท่านสมาชิกอภิปรายได้คนละไม่เกิน8นาทีครับท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาด้วยเคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับในวันนี้เรากำลังพิจารณาร่างกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวข้องกันอย่างมากก็คือร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมกระผมเห็นด้วยกับหลักการของทั้ง2ฉบับนะครับกฎหมายคนเข้าเมืองของเราใช้มาตั้งแต่ปี2522แล้วก่อนผมเกิดอีกส่วนกฎหมายโรงแรมใช้มาตั้งแต่ปี2547ขณะที่วันนี้รูปแบบการเดินทางการท่องเที่ยวการลงทุนรูปแบบของที่พักและโดยเฉพาะเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของรัฐเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วดังนั้นการปรับปรุงกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่กระผมเห็นว่าเป้าหมายของการแก้กฎหมายในครั้งนี้ไม่ควรจะหยุดเพียงการเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์สิ่งที่ควรจะทำให้

ที่เกิดขึ้นจริงมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือส่งข้อมูลครั้งเดียวลงโทษให้ตรงกับความผิดและกำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจของรัฐให้ชัดเจนครับประเด็นแรกก็คือข้อมูลเดียวกันประชาชนควรจำเป็นต้องแจ้งเพียงครั้งเดียวถ้าเราดูร่างพรบคนเข้าเมืองมาตรา5มาตรา6มาตรา5ซึ่งก็แก้มาจากมาตรา37เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคนต่างด้าวในการแจ้งที่พักและการเปลี่ยนสถานที่พักส่วนมาตรา6ซึ่งแก้มาตรา38กำหนดหน้าที่ของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานในการแจ้งเมื่อมีคนต่างด้าวเข้าพักภายใน24ชั่วโมงในขณะเดียวกันพรบ.โรงแรมมาตรา4ซึ่งแก้มาตรา35และมาตรา36ก็กำหนดให้ผู้จัดการโรงแรมบันทึกข้อมูลผู้ทะเบียนทุก24ชั่วโมงก่อนที่นายทะเบียนจะส่งข้อมูลผู้พักที่เป็นคนต่างด้าวต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายทั้ง2ฉบับกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือให้หน่วยงานรัฐเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลกันมากขึ้นซึ่งกระผมเห็นด้วยในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งแต่คำถามก็คือเราจะทำให้หลักการนี้เกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหนครับคนหนึ่งเข้าพักโรงแรมโรงแรมบันทึกชื่อหมายเลขหนังสือเดินทางห้องพักวันเข้าพักและส่งข้อมูลเข้าระบบของกรมการปกครองแล้วจากนั้นกรมการปกครองก็ส่งข้อมูลนั้นไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วเมื่อรัฐได้รับข้อมูลชุดนั้นครบถ้วนแล้วเหตุใดเรายังจะต้องให้คนอื่นนำข้อมูลชุดเดิมมาแจ้งซ้ำอีกครับหรือว่าในกรณีที่ผู้พักคนเดิมพักโรงแรมเดียวต่อเนื่องกัน5คืนไม่มีการเปลี่ยนชื่อไม่มีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางไม่มีการเปลี่ยนสถานที่พักเราต้องการข้อมูลใหม่จริงๆหรือเรากำลังจะสร้างภาระในการกดส่งซ้ำครับหลักการของรัฐบาลดิจิตอลควรจะเป็นเรื่องง่ายๆครับ1ก็คือการเข้าพักหนึ่งก็คือการแจ้งสามารถใช้ร่วมกันได้เมื่อหน่วยงานหน่วยหนึ่งของรัฐเนี่ยได้ข้อมูลแล้วหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายควรจะเชื่อมโยงแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นร่วมกันประชาชนไม่ควรจะต้องมีหน้าที่เป็นผู้เชื่อมฐานข้อมูลนั้นแทนรัฐบาลแต่เมื่อเราบังคับให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบดิจิตอลอีกด้านหนึ่งรัฐก็ต้องรับผิดชอบความพร้อมของระบบตัวเองด้วยครับในร่างพรบ.โรงแรมมาตรา5เพิ่มมาตรา36ทับ1เพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถบันทึกหรือส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในขณะที่มาตรา8เพิ่มมาตรา58ทับ1กำหนดค่าปรับทางพินัยตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทและมาตรา10ให้กรมการปกครองมีเวลา1ปีในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่มาตรา11กับกำหนดให้หน้าที่บางส่วนของผู้ประกอบการเดินหน้าต่อแม้เมื่อครบกำหนด1ปีแล้วระบบของรัฐยังจัดทำไม่แล้วเสร็จตรงนี้ผมคิดว่าต้องทำให้ชัดครับถ้าระบบของรัฐล่มโรงแรมจะต้องแจ้งกับใครและถ้าเกิดเข้าสู่ระบบไม่ได้ต้องเก็บหลักฐานอะไรถ้าเกิดกดส่งแล้วระบบดันไม่ตอบรับเกิดอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้น้ำท่วมเกิดพายุอะไรขึ้นมาจะพิสูจน์ได้ยังไงครับว่าผู้ประกอบการได้พยายามปฏิบัติตามกฎหมายแล้วและเมื่อระบบกลับมาใช้ได้ต้องส่งข้อมูลย้อนหลังภายในเวลาเท่าใดเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่เกิดก็คือความผิดพลาดหรือว่าความไม่พร้อมของระบบของรัฐแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการครับเรื่องนี้กลับมาสู่หลักการข้อที่2นะครับก็คือลงโทษให้ตรงกับความผิดทั้งร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและร่างกฎหมายโรงแรมต่างก็มีบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการไม่แจ้งหรือว่าไม่ส่งข้อมูลกระผมเห็นด้วยครับว่าหากผู้ประกอบการจงใจไม่แจ้งจงใจซ่อนคนต่างด้าวจงใจปกปิดข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือว่าใช้การไม่แจ้งข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าทุนสีเทากรณีเช่นนี้ควรจะถูกลงโทษอย่างจริงจังแต่เราจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าคนที่ทำผิดพลาดโดยไม่มีเจตนากับคนที่จงใจฝ่าฝืนหรือปกป้องข้อมูลเนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนเพื่อนคนไทยที่มีเพื่อนต่างชาติมาพักที่บ้านแล้วแจ้งช้าไป1วันไม่ควรจะถูกมองในลักษณะเดียวกันกับนายทุนที่มีห้องพักจำนวนมากมายแล้วก็จงใจซ่อนผู้เข้าพักเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเช่นเดียวกันครับโรงแรมที่ส่งข้อมูลล่าช้าเพียงเพราะความผิดพลาดครั้งแรกก็ไม่ควรจะถูกมองเหมือนผู้ประกอบการที่จงใจปิดข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกดังนั้นหลักการของกฎหมายมันควรจะเป็นว่าความผิดพลาดโดยไม่เจตนาใช้มาตรการให้เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นการจงใจปกปิดหรือว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายก็จะต้องมีมาตรการที่หนักกว่านี่ต่างหากครับคือการลงโทษให้สมกับความผิดและเมื่อพูดถึงข้อมูลเราก็ต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าต่อให้ระบบมันเชื่อมกันดีเพียงใดถ้าเกิดผู้ให้บริการที่พักจำนวนหนึ่งเนี่ยยังอยู่นอกระบบข้อมูลของรัฐก็ยังไม่มีทางครบครับวันนี้ธุรกิจที่พักไม่ได้มีโรงแรมแบบเดิมนะครับอย่างที่กรรมธิการหลายกรรมธิการก็บอกเรามีพูลวิลล่าโฮสเทลโฮมสเตย์เกสเฮาส์คอนโดปล่อยเช่ารายวันบ้านพักระยะสั้นและการให้เช่าที่พักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ร่างพรบ.โรงแรมมาตรา3ที่เข้าไปแก้มาตรา4เพียงเพิ่มนิยามคำว่าคนต่างด้าวยังไม่ได้แก้นิยามของโรงแรมให้รองรับกับภาพของธุรกิจที่พักในปัจจุบันมันก็เลยไม่สมดุลกันครับผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในระบบต้องมีใบอนุญาต

0: ญาติต้องทำทะเบียนต้องส่งข้อมูลไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษมีต้นทุนมากมายในขณะที่ผู้ให้บริการที่พักในลักษณะใกล้เคียงกันบางส่วนอาจยังอยู่ภายใต้กติกาคนละชุดดังนั้นรัฐบาลควรเร่งตอบให้ชัดว่าการปรับปรุงกฎหมายโรงแรมทั้งระบบจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะทำอย่างไรให้ธุรกิจประเทศเดียวกันต้องเข้าสู่กติกาที่เป็นธรรมและข้อมูลของรัฐจะได้มีความครบถ้วนจริงหลักข้อสุดท้ายครับก็คือเมื่อกฎหมายให้อำนาจรัฐมากขึ้นก็ต้องกำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจให้มากขึ้นด้วยนะครับตัวอย่างแรกก็คือร่างพ.ร.บ.คนเข้าเมืองมาตรา5ซึ่งยังเปิดช่องให้การกำหนดรายงานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่พำนักเกิน90วันก็ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับในบางสถานการณ์มันอาจจะต้องมีเหตุผลด้านความมั่นคงบ้างแต่ว่าคำว่าเพื่อความมั่นคงเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นถ้อยคำที่เปิดกว้างจนสามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่มีขอบเขตควรต้องระบุให้ชัดว่าจะใช้อำนาจกรณีในใดใดกับบุคคลใดบ้างขอข้อมูลอะไรบ้างระยะเวลาเท่าไหร่บ้างและเมื่อใดจะต้องมีการทบทวนไม่มีความจำเป็นเพราะยิ่งเป็นอำนาจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยิ่งต้องมีหลักเกณฑ์ที่ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รู้ตรงกันว่าขอบเขตการบังคับใช้อำนาจอยู่ตรงไหนครับหลักการเดียวกันเนี้ยมันก็ใช้กับมาตรา7นะครับซึ่งก็แก้ไขมาตรา40มาตราเดิมกำหนดให้จำนวนคนต่างด้าวที่สามารถได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไว้เป็นตัวเลขค่อนข้างตายตัวแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยต้องการให้ยืดหยุ่นนะครับให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนในแต่ละปีซึ่งผมเห็นว่ามาตรการในปี2522เนี่ยพอมันมาเป็น6ปี69แล้วมันไม่ควรจะใช้ด้วยกันต่ออีกต่อไปนะครับแต่ว่าการเอาตัวเลขเก่าออกเนี่ยไม่ควรหมายถึงการเอากรอบในการใช้อำนาจออกไปด้วยเพราะว่าการเพิ่มหรือว่าจะลดจำนวนเนี่ยจะพิจารณาจากอะไรครับจากภาวะเศรษฐกิจตลาดแรงงานการลงทุนหรือว่าอะไรมันควรจะต้องทำให้มันชัดเจนกว่านี้เพราะว่าการยืดหยุ่นเป็นเรื่องดีนะครับแต่ความยืดหยุ่นที่ไม่มีขอบเขตการบังคับใช้อำนาจที่ชัดเจนอาจจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่กว้างเกินไปครับท่านประธานครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะครับมีเป้าหมายที่ดีกระผมสนับสนุนทิศทางที่จะทำให้ระบบทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะให้การแก้กฎหมายนี้เกิดผลจริงก็ผมฝากไว้3หลักนะครับอย่างแรกส่งข้อมูลครั้งเดียวพออย่างที่2ลงโทษที่สมกับความผิดและอย่างที่3กำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการที่รัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมโยงกันเนี่ยกฎหมายก็จะสามารถแยกคนที่ทำผิดพลาดได้ออกจากคนที่จงใจฝ่าฝืนได้และการกำหนดขอบเขตการบังคับใช้อำนาจที่ชัดเจนเนี่ยไม่ทำให้กฎหมายอ่อนลงครับแต่ทำให้กฎหมายแม่นยำขึ้นเป็นธรรมขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นก็ฝากกรรมาธิการวิสามัญที่ตั้งขึ้นในวันนี้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับต่อไปก็เชิญท่านปิญญพัฒน์สันตนิยชีวินครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญพัฒน์สันสนิยชีวินสมาชิกวุฒิสภาขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบและเสนอมายังวุฒิสภาค่ะท่านประธานคะในเรื่องของคนเข้าเมืองนะคะดิฉันก็เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฉบับดั้งเดิมที่เราบังคับใช้มานานกว่า4ทศวรรษนั้นถูกตาขึ้นในยุคสมัยที่บริบทสังคมและเทคโนโลยีล้าหลังค่ะทำให้มาตรการหลายอย่างกลายเป็นอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่สร้างภาระซ้ำซ้อนให้แก่ประชาชนคนไทยบั่นทอนความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและอุปสรรคลงทุนศักยภาพสูงจากทั่วโลกค่ะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้นะคะจึงถือว่าเป็นการปฏิรูปเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะที่บังคับให้รัฐจะต้องจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นนะแล้วก็ต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชนค่ะหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะคือการยกเลิกภาระหน้าที่ของคนต่างด้าวในการแจ้งที่พักอาศัยซ้ำซ้อนค่ะโดยเปลี่ยนบทบาทค่ะมาให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถานเป็นผู้แจ้งข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลเพียงฝ่ายเดียวภายใน24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งกระจายอำนาจให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาค่ะเพื่อเปิดช่องให้ผ่อนคลายหรือยกเว้นภาระการรายงานตัวทุก90วันสำหรับกลุ่มนักลงทุนบุคลากรทักษะสูงหรือผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาวและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะรวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดโควต้าถิ่นที่อยู่หลายปีและให้คำนึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะและหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะคะแล้วก็ความปรับเปลี่ยนโทษปรับแบบเดิมให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยแล้วก็การได้สัดส่วนนะคะกับการกระทำความผิดค่ะอย่างไรก็ดีนะคะดิฉันก็มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

0: ปลายที่สำคัญในภาคปฏิบัติค่ะซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องกวดขันและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยประการแรกนะคะคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เรื่องของความแม่นยำของระบบรับแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเนื่องจากเมื่อเรามีการเปลี่ยนระบบรายงานมาไว้บนฐานข้อมูลดิจิตอลนะคะข้อมูลการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติก็ต้องไม่ถูกเก็บไว้เพียงแต่ในเซิร์ฟเวอร์กลางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำสถิติเท่านั้นนะคะแต่ว่าระบบก็ควรจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะไปยังสถานีตำรวจนครบาลแล้วก็สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่นะคะเพื่อที่ว่าเวลามีจุดเกิดเหตุมีเรื่องเกิดเหตุนะคะก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ท้องที่นะคะสามารถนำข้อมูลไปสืบสวนสอบสวนได้ทันทีสามารถติดตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับหรือสกัดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาตินะคะหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่เกินกำหนดได้อย่างทันท่วงทีนะเพื่อที่ว่าไม่ให้ประเทศไทยนะจะต้องกลายเป็นแหล่งกบดานขององค์กรอาชญากรรมนะคะซึ่งช่วงปีหลังมานี้นะเหตุการณ์ที่ก่อเหตุจากคนต่างด้าวนะก็ต้องยอมรับว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะประการต่อมานะคะก็คือเรื่องของความคุ้มครองประชาชนแล้วก็การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรับแจ้งค่ะเจ้าบ้านนะคะหรือผู้ครอบครองเคหสถานส่วนใหญ่นะคะเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทำธุรกิจโรงแรมอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็หลายคนก็ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนทางกฎหมายนะคะภาครัฐนะคะจึงจำเป็นจะต้องจัดทำแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็วางระบบรับแจ้งทางออนไลน์ที่ใช้ง่ายมีเสถียรภาพนะคะปลอดภัยรัดกุมแล้วก็ปราศจากค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะคะแล้วก็จะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะมากกว่าที่จะไปปรับลงโทษนะคะทางพินัยให้กับประชาชนที่ไม่รู้นโยบายนะเพื่อว่าไม่ให้กฎหมายข้อนี้นะคะกลายเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่บางกลุ่มนะคะใช้โดยมินิสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะและประการที่3นะคะคือเมื่อกฎหมายนะคะเปิดช่องตามมาตรา37นะคะดิฉันก็การตำรวจแห่งชาติให้เร่งออกระเบียบนะคะยกเว้นการรายงานตัวทุก90วันให้แก่กลุ่มชาวต่างชาติที่เขาเข้ามีวีซ่าการทำงานมีการยื่นแสดงภาษีต่อกรมสรรพากรแล้วก็มีข้อมูลในระบบประกันสังคมนะคะโดยทันทีเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะมีที่อยู่อาศัยแล้วก็สถานะการจ้างงานที่ว่าตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะการบังคับให้พวกเขานะจะต้องมารายงานตัวซ้ำซ้อนทุก3เดือนนะคะมันคือกฎระเบียบที่ล้าหลังแล้วก็ล้าสมัยนะแล้วก็บั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะเมื่อเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะและประการสุดท้ายนะคะมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มาตรการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดนะคะเพื่อปกป้อง Big Data ที่บันทึกพิกัดที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติค่ะไม่ให้รั่วไหลไปสู่แฮกเกอร์นะคะหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะอันจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นของประเทศอย่างมหาศาลค่ะและด้วยเหตุผลการอภิปรายทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมานี้นะคะดิฉันก็ขอสนับสนุนนะคะร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะคะฉบับที่พ.ศ.นะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับต่อไปก็เชิญท่านนันทนานันทวโรภาสอภิปรายครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาเห็นร่างพ.ร.บ.คนเข้าเมืองฉบับที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้ทำให้ชวนคิดว่าเวลาเราจะออกกฎหมายอะไรในบ้านเมืองเราจำเป็นจะต้องยึดหลักจัดไว้ในมาตรา77ว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกเข้าใจง่ายประเด็นสำคัญ3ข้อข้อ1ให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นข้อ2ไม่

ถ้าออกกฎหมายแล้วทำให้คลุมเครือเข้าไว้เพื่อให้ช่องที่แปลกประหลาดมากก็คือรัฐบาลสามารถที่จะไปในเวลาเดียวกันได้ในทางหนึ่งเรามีนโยบายเปิดประเทศให้คนต่างชาติเข้ามาได้แสนง่ายดายผ่านนโยบายพลเมืองประเทศต่างๆเกือบร้อยประเทศเข้ามาในประเทศกันเต็มเบือกเราเลยได้ทั้งนักท่องเที่ยวชั้นดีไปจนถึงนักท่องเที่ยวเทาแต่ในอีกทางหนึ่งเราก็มีระบบที่ทำที่เข้ามาเป็นแรงงานอย่างถูกต้องเหนื่อยไปตามๆกันเพราะเป็นระบบที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานใช้เวลาและใช้เงินมากมายในหน้าท่านประธานทราบไหมคะว่าทุกวันนี้อาชีพนายหน้าที่หากินกับแรงงานต่างด้าวเป็นอาชีพที่รุ่งเรืองมากที่สุดที่สำคัญเราทำระบบของเราในส่วนหลังนี้ให้สลับส่วนมากคิดว่ายอมเป็นแรงงานผิดซ่อนยอมเสี่ยงที่จะถูกจับดีกว่าไปจ่ายเงินผ่านนายหน้ามากมายตัวเลขกระทรวงแรงงานล่าสุดเมื่อต้นปีนี้มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเพียง 2.38 ล้านจากที่เคยขึ้นทะเบียนมากถึง 3.6 ล้านในปีที่แล้วอันนี้มันบ่งชี้ว่าแรงงานจำนวนไม่น้อยขออยู่กันแบบผิดกฎหมายไม่ลงทะเบียนรวมทั้งนายจ้างเองก็ตกกระไดพลอยโจรไปด้วยเพราะแรงงานทำผิดกฎหมายนายจ้างก็ต้องผิดด้วยเช่นกันประเด็นของดิฉันก็คือว่าไหนๆถ้าเราจะแก้พรบคนเข้าเมืองปี2522แล้วเราน่าจะใช้โอกาสนี้เป็นภาพรวม โทษค่ะดูเป็นภาพรวมไม่ใช่มาแก้กันเป็นจุดๆแบบโน่นนิดนี่หน่อยที่สำคัญเวลาไม่ใช่แค่จะมาประชุมกันเฉพาะบรรดาส่วนราชการควรจะมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปร่วมในกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ต้นไม่ใช่มารับฟังความเห็นปลายทางผ่านเว็บไซต์รัฐสภาแบบเช่นทุกวันนี้เพราะมันไม่สาระสำคัญได้เลยท่านประธานคะข้อ37เป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้งแรงงานและเรากำหนดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก90วันและกรณีที่ย้ายที่พักต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงการจะปรับแก้เรื่องนี้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความพอดีจึงเป็นเรื่องที่ดีแต่มันควรจะต้องทำขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเพียงพอเท่าที่จำเป็นถ้าเราจะเอากันทุกเก้าสิบวันจะต้องไปแจ้งกับสตม.อันนี้มันมีความจำเป็นถึงขั้นนั้นหรือการเตรียมเอกสารมากมายเพื่อที่จะไปสตม.มีสำนักงานสาขาก็น้อยเป็นภาระที่สำคัญของคนที่จะต้องไปแจ้งจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงนี้ค่ะที่จะเกิดการลืมแล้วเมื่อลืมก็กลายเป็นความผิดทางกฎหมายทันทีประการที่สองทำไมต้องส่งเอกสารไปสตม.ซึ่งถ้าเผื่อว่าเราทำให้ง่ายโดยการไปส่งหรือสถานีตำรวจได้หรือไม่เพราะว่านั่นมีมากกว่าสาขาของสตม.เยอะเลยมันไม่ทับระบบ Big Data ที่เชื่อมโยงข้อมูลกันหมดเพื่อที่จะสะดวกกับทุกหน่วยงานในการใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันประการที่4ท่านรับข้อมูลจากการรายงานตัวที่คาดว่าจะมีมากถึง16ล้านชุดแล้วท่านไปตรวจสอบกันจริงหรือเปล่าแล้วข้อมูลเหล่านี้ยั้งอาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวได้จริงหรือร่างพระราชบัญญัตินี้เราไม่ได้แก้อะไรกันมากมายหากแต่เขียนไว้แบบไทยๆก็คือการแจ้งให้เป็นไปตามวิธีการหรือระยะเวลาที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้วแต่กรณีอันนี้นี่ไงคะที่ดิฉันบอกว่านี่

0: คืองานถนัดของเนติบริกรไทยคืออุตส่าห์ทำมาเป็นพระราชบัญญัติต้องผ่านสภา2สภาต้องประกาศในราชระบุเพียงว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปพิจารณาแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าผบ.ตร.เนี่ยเขาจะกำหนดวิธีการปฏิบัติแบบไหนจะให้ระบบมันคล่องตัวขึ้นหรือจะทำให้มันเป็นการบริการเฉพาะคนบางกลุ่มมันจะยากอะไรคะถ้าหากเราจะระบุในร่างกฎหมายไปอีก 3-4 ประโยคให้ชัดๆว่าท่านจะไปแจ้งตัวไปวิธีใดบ้าง 1. วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของสตม.ทางไปรษณีย์ยื่นด้วยตัวเองหรือวิธีการอื่นๆที่สตช.จะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมนี่คือปัญหาของร่างพรบ.ฉบับนี้และที่จริงนี่คือปัญหาในระบบการจัดทำกฎหมายไทยที่ทำเราทำกันแบบนี้แล้วก็ยังจะทำอยู่แค่นี้ขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอังกนานิรภัยจิตครับเชิญครับ
2: ท่านประธานคะปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีผู้ย้ายถิ่นที่ทำให้เกิดการเดินทางข้ามพรมแดนมากขึ้นนะคะเนื่องจากปัญหาสำคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการหนีภัยการสู้รบรวมถึงเรื่องของการเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติด้วยทำให้ทั่วโลกเนี่ยกำหนดมาตรการที่จำเป็นนะคะในการรับมือกับไทยนะคะต้องชื่นชมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้สร้างระบบคัดกรองระดับชาติหรือที่เรียกว่า National Screening Mechanism นะคะซึ่งเป็นกลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแยกจากพรบ.คนเข้าเมืองเพื่อคัดกรองคนที่กระทำผิดที่หนีเข้าเมืองนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพหรือแสวงหาที่พักพิงรวมถึงผู้ที่อาจจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะเพื่อที่จะได้ทำให้เราได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะคัดกรองบุคคลข้ามชาตินะคะเราก็จะได้รู้ว่าใครกันบ้างที่เราควรให้ความคุ้มครองหรือใครกันบ้างที่สมควรที่จะผลักดันออกนอกประเทศค่ะถ้ากลไกของการคัดกรองระดับชาติเนี่ยไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายนะคะเป็นเพียงแค่ระเบียบดังนั้นเนี่ยร่างที่แก้ไขนะคะที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานะคะดิฉันเองมีความกังวลบางประการนะคะเช่นคือดิฉันเห็นว่าการแก้ไขเพียงบางมาตราเนี่ยอาจช่วยลดภาระทางเอกสารนะคะได้เพียงบางส่วนแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการการข้ามชาติในระยะยาวได้อย่างรอบด้านและเป็นระบบค่ะฉันเห็นว่าการแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยยังขาดหลักประกันในการที่จะให้มีการรับประกันว่าจะไม่มีการผลักดันบุคคลใดไปสู่อันตรายนะคะซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย สถานภาพผู้ลี้ภัยนะคะค.ศ. 1951แต่หลักการไม่ผลักดันสู่อันตรายหรือ non refoulement เนี่ยก็ถือเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะน้องรอซึ่งมีผลนะคะผูกพันกับทุกรัฐแม้ว่ารัฐนั้นจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาก็ตามดิฉันเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าสอดคล้องกับมาตรา13พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายและประชาชนข้อบทที่16อนุมาตรา1นะคะโดยการห้ามมอบผู้ร้ายข้ามแดนนะคะกับคนที่เชื่อว่ากลับไปแล้วจะเกิดอันตรายแล้วก็รวมถึงอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะคะมาตรา3อนุมาตราที่1ด้วยค่ะท่านประธานครับในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวพันกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยฉันเห็นควรที่จะยกระดับกฎหมายให้มีการอนุวัตตามหลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลควบคู่ไปด้วยค่ะโดยเฉพาะหลักการไม่ผลักดันบุคคลสู่อันตรายแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ

0: การ Global Compact for Migration นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยได้ให้การรับรองโดยสมัครใจนะคะในการที่จะคุ้มครองผู้ที่มีความเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หนีภัยความตายหรือหนีภัยการสู้รบก็ตามท่านประธานคะแม้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการคนข้ามชาตินะคะการรายงานถึงสถานที่อยู่นะคะหรือการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ากฎหมายฉบับยังให้อำนาจในการที่จะผลักดันบุคคลออกนอกราชอาณาจักรด้วยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะเวลาที่จะพิจารณาเนี่ยจะได้มองเห็นภาพรวมของทั้งระบบนะคะเพราะว่าการแก้ไขเพียงบางส่วนเนี่ยอาจจะลดภาระสามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการคนเข้าเมืองนะคะหรือแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุคคลนะคะที่มีความเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนที่หนีภัยการสู้รบหนีภัยความตายและผู้ที่อาจเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยค่ะอีกประการหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่ามีความสำคัญนะคะก็คือการทบทวนมาตรการการกักตัวและการลงทะเบียนสำหรับการเข้าเมืองแบบไม่ปกติในบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษนะคะได้แจกในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าพักอาศัยของบุคคลข้ามชาติตามร่างพรบฉบับนี้นะคะฉันเห็นว่าควรกำหนดโทษตามพฤติการและความร้ายแรงของการกระทำค่ะเพื่อให้เกิดความได้สัดส่วนและเป็นธรรมนะคะเช่นกรณีหรือผู้ครอบครองเคหสถานที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนข้ามชาติโดยไม่ได้ประสงค์ในการที่จะแสวงหารายได้หรือว่าในเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์นะคะควรกำหนดอัตราโทษในระดับต่ำนะคะในขณะที่ควรให้ผู้ประกอบการที่ให้เช่าพื้นที่ที่มีรายได้จากการดำเนินการนะคะก็ควรที่จะกำหนดโทษที่สูงกว่านะคะเพื่อให้มีความรับผิดชอบทางธุรกิจด้วยนะคะเราฝืนกฎหมายซ้ำในเรื่องเดิมหรือมีเจตนาปกปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐนะคะก็ควรมีกลไกในการกำหนดอัตราโทษเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานที่ที่พักนะคะหรือว่าเป็นโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการกระทำอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับเชิญท่านสาฟันครับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสาพันธ์ลุงโรจนพนิชสมาชิกวุฒิสภานะครับจากภาคผู้ประกอบการนะครับขอร่วมอภิปรายนะครับพรบคนเข้าเมืองและร่างพรบโรงแรมฉบับที่จุดพ.ศ.จุดครับผมขอเชื่อมโยงนะครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับกับประเด็นที่ผมได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ครับวันนี้ร่างกฎหมายมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับผู้เข้าพักกับระบบกรมการปกครองซึ่งผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการเพราะในโลกยุคดิจิตอลรัฐควรมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดแต่ผมอยากตั้งคำถามสำคัญต่อสภานี้ว่าข้อมูลที่รัฐต้องการนั้นจะได้มาจากโรงแรมที่มีใบอนุญาตแล้วถูกต้องแล้วเฉพาะหรือไม่นะครับถ้าเกิดจุดบอดขนาดใหญ่ในระบบข้อมูลของประเทศเพราะจากการศึกษาของคณะอนุกรรมการของเราพบว่าปัญหาสำคัญของประเทศไทยไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกคนไม่ต้องการทำให้ถูกกฎหมายนะครับแต่ผู้ประกอบการจำนวนมากครับต้องการเข้าสู่ระบบแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยของผมจังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการอาจติดขัดปัญหามากมายเลยครับที่มีความหลากหลายบางรายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพพท.5พื้นที่ที่เป็นพระราชกิจอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุและบางรายเป็นแพพักนะครับซึ่งต้องขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าและจะมีเงื่อนไขอีกมากมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตดังนั้นปัญหาอาจจะ

ญาตแต่เป็นเพราะกฎหมายหลายฉบับไม่สามารถเดินไปด้วยกันได้ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังเข้าพักธุรกิจก็ยังเกิดขึ้นเงินก็ยังหมุนเวียนการจ้างงานก็ยังเกิดขึ้นคำถามก็คือรัฐจะเลือกไม่เห็นข้อมูลเหล่านี้เพียงเพราะสถานะประกอบการยังไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ครับผมคิดว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะครับผมจึงขอเสนอหลักการแนวคิดอยู่2ระบบที่ต้องเดินควบคู่กันไประบบแรกก็คือระบบข้อมูลผู้เข้าพักรัฐต้องสามารถรู้ว่าใครเข้าพักที่ไหนเมื่อใดโดยมีหลักเกณฑ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมระบบที่2ระบบใบอนุญาตพิจารณาความปลอดภัยอาคารที่ดินผังเมืองสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและบริบทของพื้นที่การไม่มีใบอนุญาตนะครับและยังเข้าสู่ระบบใบอนุญาตไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ารัฐไม่ควรรับรู้ธุรกิจนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นี่คือความจริงผมอยากจะเสนอเรื่องนึงนะครับอย่างเช่นพรบ.โรงแรมพ.ศ.2547มาตรา3536ได้วางหน้าที่ไว้เกี่ยวกับการบันทึกทะเบียนผู้เข้าพักและส่งทะเบียนผู้เข้าพักไว้แล้วขณะที่กฎหมายคนเข้าเมืองมีหลักเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวโดยมาตรา38กำหนดให้เจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบได้รับคนต่างด้าวเข้าพักต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนดดังนั้นเมื่อเรากำหนดปรับระบบให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมอยากให้รัฐบาลตอบคำถามให้ชัดนะครับว่าเรากำลังจะสร้างระบบเพื่อควบคุมโรงแรมหรือกำลังจะสร้างฐานข้อมูลที่พักของประเทศไทยกันแน่ไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับที่มีใบอนุญาตเท่านั้นถ้าเป้าหมายอย่างหลังที่บอกว่าเอาเฉพาะฐานข้อมูลที่พักในประเทศไทยผมเห็นว่าเราต้องออกแบบระบบให้ครอบคลุมความเป็นจริงเพราะนี่ไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการที่มีอนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับต้องควบคุมทั้งหมดทั้งระบบและนี่คือการกลับมาสู่ข้อเสนอเรื่องใบอนุญาตที่หลากหลายครับผมไม่ได้เสนอให้เราลดมาตรฐานแต่เราเสนอให้มีความหลากหลายของการออกใบรับรองใบอนุญาตเช่นระดับที่1นะครับที่พักขนาดเล็กมีความเสี่ยงต่ำระดับที่2ที่พักหรือโรงแรมขนาดกลางระดับที่3ก็คือโรงแรมขนาดใหญ่ที่ต้องมีมาตรฐานเต็มรูปแบบและนี่อาจจะเป็นเฉพาะเช่นอย่างสถานที่บางที่นะครับในหลายๆจังหวัดเป็นที่พักในเมืองเก่าที่พักในชุมชนที่พักเชิงวัฒนธรรมที่พักในพื้นที่ธรรมชาติและในจังหวัดของผมก็ที่พักที่เป็นแพรแต่ละประเภทมีมาตรฐานแตกต่างกันและความเสี่ยงและบริบทที่แตกต่างกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือความปลอดภัยการตรวจสอบได้คุ้มครองผู้บริโภคเสียภาษีและอยู่ในระบบผมอยากให้เรามองผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่กำลังจะเข้าสู่ระบบนะครับไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการที่เพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราสร้างสถานะทางกฎหมายให้เขามีเส้นทางเข้าสู่ระบบได้วันนี้เราขนาดเล็กแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะพัฒนาเป็นโรงแรมขนาดใหญ่สมอลไมโครไปสมอลไปมีเดียมเติบโตต่อไปแล้วก็จะได้ฐานภาษีเพิ่มได้การจ้างงานเพิ่มได้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นนี่คือการเปลี่ยนจากกฎเพื่อควบคุมไปสู่กฎเพื่อจัดระบบและสร้างโอกาสท่านประธานครับผมจึงอยากฝากคณะกรรมการและรัฐบาลพิจารณาในขั้นตอนกฎหมายว่าอย่าให้คำว่าใบอนุญาตกลายเป็นกำแพงที่ทำให้ข้อมูลของประเทศตกหล่นนะครับและอยากให้การแก้กฎหมายและพ.ร.บ.ครั้งนี้แก้เพียงเรื่องการส่งข้อมูลแต่ควรแก้ให้ครบทั้งระบบรัฐต้องรู้ว่าธุรกิจที่พักมีอยู่จริงมีจำนวนเท่าไหร่รัฐต้องรู้ว่าใครเข้าพักเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการบริหารประเทศรัฐต้องรู้เส้นทางให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบต้องออกใบอนุญาตต้องมีความหลากหลายตามความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่และลักษณะของที่ดินเพราะถ้าเราทำได้เราจะได้ไม่ได้เพียงแค่ผู้ข้อมูลผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราจะได้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมากขึ้นฐานภาษีก็เพิ่มขึ้นมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและที่สำคัญที่สุดเราจะได้มาเป็นพลังเศรษฐกิจในระบบของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการร่างพ.ร.บ.กฎหมายโรงแรมในครั้งนี้นี่ควรมองไปให้ไกลกว่าเรื่องรายงานผู้เข้าพักนะครับเพราะโจทย์ของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่จะจับคนที่อยู่นอกระบบอย่างไรแต่นี่คือเราจะออกที่อยู่นอกระบบสามารถเดินเข้ามาอยู่ในระบบได้ด้วยกันนะครับหลายบริบทหลายระดับหลายมาตรฐานที่เหมาะสมแต่มีความเป็นเป้าหมายเดียวกันก็คือความปลอดภัยความเป็นธรรมและการเข้าสู่

0: บบนี่คือกฎหมายที่ผมคิดว่าจะตอบโจทย์ประเทศไทยในยุคธุรกิจยุคใหม่ไม่ทิ้งผู้ประกอบการรายเล็กไม่ลดทอนความปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายอัตลักษณ์ของมือประกอบการจากนอกระบบให้กลายเป็นพลังเศรษฐกิจในระบบของประเทศไปด้วยกันพูดง่ายๆเลยนะครับผู้ที่จะเข้าพักแล้วผมเราต้องคงต้องกลับไปมองโฟกัสการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องระบบที่ถูกต้องให้เขาอยู่ในระบบไปด้วยกันประเทศไทยนะครับ200,000รายมีใบอนุญาตเพียง 20,000 เท่านั้นเองครับถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้ตัวเลขผู้เข้าพักเราจะหายไปจำนวนมากผมต้องฝากกรรมาธิการใส่ใจในเรื่องใบอนุญาตและระบบที่เปิดกว้างให้เข้าไปอยู่ในระบบพร้อมๆกันร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันฝากกรรมาธิการด้วยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านวรพัฒน์ครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันวราภัทรไพพันธรัตน์สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอุตสาหกรรมค่ะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งพิจารณาร่วมกันในเวลาที่1 นะคะดิฉันเห็นด้วยค่ะกับแนวทางการลดภาระของการแจ้งข้อมูลที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการปกครองกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการควบคู่กับการรักษาความอย่างไรก็ตามดิฉันมีประเด็นขอให้คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นเนี่ยพิจารณาอย่างรอบคอบดังนี้ค่ะหมายคนเข้าเมืองนะคะกำหนดให้เจ้าบ้านเจ้าของหรือครอบครองเคหสถานแจ้งการเข้าพักของคนต่างด้าวภายใน24ชั่วโมงและร่างมาตรา9ซึ่งแก้ไขในมาตรา77นะคะกำหนดโทษปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาทโทษขณะที่ร่างกฎหมายโรงแรมกำหนดให้การไม่ปฏิบัติหน้าที่บันทึกหรือส่งข้อมูลของผู้จัดการโรงแรมเป็นความผิดทางวินัยโดยมีค่าปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทดังนั้นขอถามว่าเหตุใดการแจ้งข้อมูลของเจ้าบ้านทั่วไปจึงยังต้องใช้โทษปรับอาญา 2,000 บาทแต่การไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมใช้มาตรการทางพินัยและเหตุใดค่าปรับของโรงแรมจึงต้องกำหนดขั้นต่ำสูงถึง 20,000 บาทแม้เป็นการผิดครั้งแรกหรือส่งข้อมูลล่าช้าเพียงเล็กน้อยแม้บุคคลทั้งสองกลุ่มนะคะมีหน้าที่และบริบทที่ต่างกันแต่ควรมีคำอภิปรายที่ชัดเจนค่ะและความแตกต่างของประเภทโทษและอัตราค่าปรับสัมพันธ์กับความเสียหายอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา77วางหลักในการกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงดิฉันเสนอให้ทบทวนในการใช้ระบบโทษทางอาญากับการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลนะคะให้มอสตาที่ล่าช้าและพฤติการของผู้กระทำโดยการปฏิบัติหน้าที่ออกจากการจงใจปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อให้เกิดการกระทำความผิดประเด็นต่อมาค่ะตามร่างมาตรา4ของกฎหมายโรงแรมนะคะซึ่งว่าโรงแรมส่งข้อมูลให้คนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในทันทีซึ่งเป็นแนวทางที่ดีค่ะแต่บทเฉพาะการยังให้โรงแรมส่งข้อมูลให้นายทะเบียนพร้อมกันนั้นก็ยังส่งข้อมูลให้คนต่างด้าวให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยในระหว่างที่ระบบใหม่ยังไม่แล้วเสร็จผู้ประกอบการจะพ้นจากภาระการส่งข้อมูลทั้งสองด้านเมื่อใดและหากหน่วยงานของรัฐส่งต่อข้อมูลที่ล่าช้าโรงแรมยังซึ่งส่งข้อมูลถูกต้องแล้วจะรับความคุ้มครองอย่างไรซึ่งข้อมูลมีหลักฐานรับข้อมูลที่ตรวจสอบได้กำหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อผู้ประกอบการส่งข้อมูลครบถ้วนผ่านช่องทางที่รัฐกำหนดแล้วถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ส่วนการส่งข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐในร่างกฎหมายโรงแรมมาตรา5เพิ่มมาตรา36ท้ายสามารถบันทึกหรือส่งข้อมูลได้แต่ยังต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดขณะเดียวกันบทเฉพาะการกำหนดให้จัดทำระบบภายใน1ปีนะคะและเมื่อครบกำหนดแม้ระบบยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใหม่กดช่องทางสำรองไว้นะคะหลักฐานแสดงเหตุขัดข้องและระยะเวลาส่งข้อมูลภายหลังให้ชัดเจนโดยประชาชนและผู้ประกอบการไม่ควรต้องรับผลจากการไม่พอ

0: นอกจากนี้คำว่าแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่วันเข้าพักตามกฎหมายคนเข้าเมืองกับการส่งทะเบียนทุก24ชั่วโมงตามกฎหมายของโรงแรมนะคะควรมีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายเพื่อปกป้องกันการตีความและบังคับใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนในร่างมาตรา5ของกฎหมายคนเข้าเมืองค่ะซึ่งมีการแก้ไขมาตรา37กำหนดให้คนต่างด้าวพักณที่ที่แจ้งไว้และไม่สามารถเข้าพักได้นะคะให้แจ้งเปลี่ยนที่พักภายใน24ชั่วโมงการเดินทางท่องเที่ยวและเปลี่ยนโรงแรมตามปกตินะคะต้องดำเนินการอย่างไรและเมื่อโรงแรมแห่งใหม่แจ้งข้อมูลแล้วคนต่างด้าวยังต้องแจ้งด้วยตนเองอีกครั้งหรือไม่เพื่อไม่ให้การลดภาระของฝ่ายหนึ่งของอีกฝ่ายค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะทะเบียนผู้พักคนต่างด้าวสามารถส่งให้หน่วยงานรัฐอื่นตามเงื่อนไขในร่างได้จึงควรกำหนดสิทธิการเข้าถึงระยะเวลาการจัดเก็บและการตรวจสอบการใช้ข้อมูลของเด็กผู้หญิงและผู้ที่ต้องได้รับความปลอดภัยจากการถูกติดตามค่ะส่วนร่างมาตรา7ของกฎหมายคนเข้าเมืองซึ่งเปิดให้รัฐมนตรีนะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกำหนดจำนวนคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่จะมีถิ่นที่อยู่เป็นรายปีควรมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงอย่างรอบด้านค่ะท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ควรให้ทำให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ง่ายผู้ประกอบการและรัฐได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีบทลงโทษที่จำเป็นและได้สัดส่วนค่ะจึงขอฝากข้อสังเกตเหล่านี้ให้กับคณะกรรมการนำไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านพลตำรวจโทวันชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมพลตำรวจโทวันชัยพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องของการที่ได้มีการปรับกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนะครับและได้มีการยกเลิกมาตราต่างๆที่ซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องของการรายงานตัวอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควต้าเรื่องการยกเลิกเพดานเดิมซึ่งเดิมก็ไม่เกินและคนไร้สัญชาติไม่เกิน50คนนะครับก็ได้มีการปรับตามขีดความสามารถตามการแข่งขันท่านประธานครับกฎพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับฉบับที่พ.ศ.ที่จะว่ากันใหม่นะครับท่านประธานครับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับปัจจุบันใช้มาแล้ว47ปีครับตั้งแต่โครงสร้างเดิมสมัยที่อธิบดีกรมตำรวจสมัยของตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งวันนี้โครงสร้างก็ไม่ได้มีแล้วนะครับปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแล้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณกกล. 3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารไทยที่ได้ร่วมกันมาเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มันเกินเที่ยวการลงทุนการพัฒนาประเทศนะครับร่างนี้ก็จะทำให้ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะครับก็ใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นยกเลิกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกระทบต่อพี่น้องประชาชนออกไปประเด็นแรกก็เห็นด้วยครับสนับสนุนอย่างยิ่งในเรื่องของตัดความซ้ำซ้อนเรื่องของการแจ้งที่พักนะครับซึ่งเนี้ยมันไม่ควรแล้วนะครับการแจ้งย้ายที่พักไปใน24ชั่วโมงการแจ้งย้ายเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับซึ่งระเบียบของสำนักงานแห่งชาติปี63ก็ได้ยกเว้นไว้แล้วนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นการให้คนทำความผิดตามกฎหมายส่วนเรื่องของโรงแรมร่างนี้ก็ได้แจ้งให้ตามกฎหมายโรงแรมฉบับเดียวนะครับซึ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่หลายท่านได้รายงานไปแล้วก็ส่งข้อมูลคนต่างด้าวต่อสทม.ซึ่งผู้ประกอบการรายเล็กต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นหัวใจเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนะครับที่ได้ทำประกอบการอยู่เนี่ยก็จะต้องไม่ต้องแจ้งเอกสารซ้ำอาจจะมีคนกังวลว่าเมื่อผ่อนคลายแบบนี้จะกระทบต่อความมั่นเพราะว่าร่างนี้มันมีการรายงานตัว90วันอยู่แล้วนะครับกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไงเจ้าบ้านก็ยังต้องรายงานแจ้งภายใน24ชั่วโมงเหมือนเดิมอยู่นะครับส่วนข้อมูลจากโรงแรมที่จะไหลเข้าสู่สทม.ที่เป็นระบบดิจิทัลอันนี้จากระบบกระดาษมาเป็นระบบที่เป็นเทคโนโลยีแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ลดการควบคุมแต่ก็เป็นเรื่องของการคุมเอกสารมาเป็นการควบคุมข้อมูลซึ่งก็เห็นด้วยนะครับ

0: กินไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เดิมก็วันนี้ก็ได้ยกเพดานขึ้นมาก็ร่างนี้กรม.ก็จะกำหนดจำนวนได้นะครับเพราะวันนี้เป็นการแข่งขันทางธุรกิจทางเศรษฐกิจต้องมีทักษะอย่างสูงนะครับตรงนี้ก็เห็นว่าคำนึงถึงคนเรื่องร่างนี้มาตรา37วงเล็บ1ที่อ้างประกอบธุรกิจคนต่างด้าวกับพระราชกำหนดประกอบนะครับเพราะกฎหมาย2ฉบับนี้มันดูแลเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการใช้ดุลพินิจก็จะขอให้เกิดเรื่องของผลประโยชน์ตามมาได้นะครับท่านประธานเป็นโทษปรับเป็นพินัยเนี่ยไอ้นี่เห็นด้วยเป็นการแยกความผิดเจ้าของบ้านต่างจังหวัดที่ลืมแจ้งที่พักญาติมาอยู่ด้วยที่เป็นชาวต่างชาติก็ไม่ควรที่จะเป็นผู้ก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือก็ไม่ควรที่จะถูกปฏิบัติหน้าที่เหมือนถูกปฏิบัติเหมือนผู้กระทำความผิดร้ายแรงภาระของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ลดโอกาสในการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบได้ผมฝากเพื่อให้กฎหมายนี้มีประโยชน์สูงสุดฝากไว้4เรื่องเป็นข้อสังเกตท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมกรมการปกครองจะต้องเข้าพักอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เสร็จภายใน1ปีเนี่ยก็ขอให้ระบบน้องประชาชนจะเชื่อมนะครับเชื่อมต่อไปยังสตม.ได้ดำเนินการเรื่องที่2การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเมื่อข้อมูลมันไหลนะครับระหว่างหน่วยงานเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายปีดีข้อมูลก็ต้องแสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องมีบันทึกการเข้าถึงในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลด้วยเรื่องที่3การรายงานตัวเข้า10วันเนี่ยตรงนี้ขอให้ปปตรออกหลักการแจ้งออนไลน์เป็นหลักเนี่ยไม่ให้ชาวต่างชาติต้องมาต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าพื้นที่ไหนโดยเฉพาะภูเก็ตหรือแม้กระทั่งสะเดาหาดใหญ่นะครับจะเห็นวิกฤตในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากนะครับตรงนี้ก็จะดีมากถ้าทำได้แบบนี้จริงๆประเด็นที่4การประชาสัมพันธ์ประชาชนชาวบ้านผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องรู้หน้าที่ว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนไปแบบนี้ก่อนที่เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรับทราบตรงนี้นะครับกฎหมายที่ดีไม่ได้วัดกันตรงมันจะคุ้มครองบ้านเมืองได้ไหมมันจะเป็นกฎหมายที่มีสิทธิภาพประชาชนปฏิบัติตามได้ไหมต้องไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นร่างนี้มันก็ลดความซ้ำซ้อนกลไกของความนะครับสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติจะให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตทั้ง4ข้อนี้ท่านประธาน
1: ขอบคุณครับเชิญท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาแห่งประเทศไทยท่านประธานครับกฎหมายใดๆก็ต้องความรอบด้านถึงได้มีสมาชิกวุฒิสภาเราขึ้นมากลั่นกรองท่านประธานครับท่านประธานลองนั่งมันจะได้ยินอะไรไม่ชัดเจนนะครับถึงต้องวันนี้ผู้แทนยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะครับอยากพรบตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างท่านว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังถ่ายทอดอยู่ขณะนี้นะครับในแถบอีสานชาวต่างชาติอยู่เยอะครับอยู่เยอะมากสนท่านประธานครับติดตามตลอดท่านหลายๆท่านประสักฟังการปรับการแก้กฎหมายให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายหน่อยว่าทางตม.นี่ถ้าแก้กฎหมายนี้ขึ้นมาแล้วทางผู้ใช้บริการเขาจะสะดวกอะไรส่วนตัวผมนะครับท่านประธานครับสะดวกได้แต่อย่าลืมเรื่องความมั่นคงทำไมครับที่ชายแดนไทยพม่าชาวผิวดำเดินเต็มพื้นที่ครับท่านประธานครับผมก็เลยถามตม.ว่าตม.ได้ถามบ้างไหมบุคคลแบบนี้เข้ามาในพื้นที่เราอย่างไรมาจากประเทศเอธิโอเปียมา

าจากประเทศเคนยามาเที่ยวเหนือเมืองไทยท่านประธานมันเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นความคิดที่เห็นที่ไปประสบเจอมาเกิดขึ้นในพื้นที่ครับผมขออนุญาตกล่าวถึงความมั่นคงนะครับทำอย่างไรกฎหมายคนเข้าเมืองนี้จะให้มันทำความพอดีซ้ายขวาเอานักท่องเที่ยวก็ได้เศรษฐกิจก็ดีความมั่นคงก็ต้องมาเหมือนกันไม่ใช่ได้ทางหนึ่งแต่ไอ้ความมั่นคงทางหนึ่งแย่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ฟรีวีซ่าเข้ามาได้ทั้งดีได้เข้ามาด้วยจากการลงพื้นที่ที่อุดรธานีท่านนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเข้ามาพักในอพาร์ตเมนต์ไม่ต่อราคาครับบอกหมื่นก็หมื่นเลยบอกหมื่นห้าก็หมื่นห้าไม่ต่อเลยเจ้าพนักงานที่เฝ้าอพาร์ตเมนต์ถามว่าขอพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมอิดออดท่านประธานครับอุ้ยติดอยู่กับรถเดี๋ยวคนขับรถมาส่งออกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้เอาเจ้าที่ก็เห็นว่าอำนวยความสะดวกเข้าไปในห้องปรากฏว่าท่านประธานครับทีมตำรวจแห่งชาติครับไปติดเครื่องอะไรไอ้สแกมเมอร์นะเครื่องอะไรซิมใส่ซิมไว้หลายตัวไว้ในห้องนะครับยังดีนะครับที่เจ้าไหวทันเลยแอบไปย่องดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นข้างในจนได้เจอท่านประธานครับแจ้งตำรวจตม.ในพื้นที่นี่คือความร่วมมือที่เกิดขึ้นผมถึงว่าจำเป็นนะครับจำเป็นที่ต้องให้แจ้งตำรวจตม.ในพื้นที่ยังหวั่นใจท่านประธานครับว่าปกครองเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหรือยังครับเคยเกิดปัญหาจนเกิดตำรวจพูดกันครั้งหนึ่งว่ามีกฎหมายออกมาพรบทรมานตำรวจท่านประธานกฎหมายออกมาแต่เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเลยแล้วก็ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมไปหาเครื่องไม้เครื่องมือข้างหน้าทางกรมการปกครองท่านพร้อมหรือยังที่จะรองรับเรื่องนี้นะครับเตรียมไว้เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมก่อนไม่ค่อยทำงานในการแจ้งออนไลน์บางที่บางแห่งนะครับชายแดนอย่างผมบ้านพักติดแนวชายแดนสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีวิธีการอื่นไหมที่จะเล่าให้ฟังว่าอย่าลืมเรื่องความมั่นคงจะแทรกมาเสมอผู้ร้ายไม่พักโรงแรมหรูธรรมทานครับผู้ร้ายจะไปหาพักตามบ้านเช่าตรงนู้นตรงนี้ถ้าบ้านเช่าไม่แจ้งเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเหตุขึ้นวางระเบิดขึ้นยากไหมครับตามจับช้าก็ว่าเฮ้ยตำรวจอยู่ไหนไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยมันจะรู้ได้ไงในเมื่อเจ้าบ้านไม่แจ้งและโทษเช่นกันนะครับผมอาจจะเห็นต่างท่านอื่นว่าโทษปรับเป็นอาญาสำหรับตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นครับทำไมถึงจำเป็นปรับเป็นพินัยเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากนะครับท่านประธานครับในพรบจราจรเรื่องปรับเป็นพินัยโอ้ยเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจวินัยจราจรไม่มีเลยตรวจคนเข้าเมืองผมยืนยันนะครับว่าจะต้องแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างไรคิดอย่างไรเล่าให้ผมฟังหน่อยต้องมีเรื่องปรับเป็นยาต้องบังคับบางเรื่องบางอย่างถ้าไม่บังคับไม่เกิดขึ้นนะครับต้องทำจริงๆโดยส่วนตัวเห็นต่างนะครับทำอย่างไรพอนะครับลองดูนะครับว่าทำอย่างไรจะให้ได้เรื่องคงมาฝากไว้เรื่องนี้และเรื่องโรงแรมเช่นกันนะครับหลายท่านพี่ปลายห่วงใยว่าถ้าเป็นโรงแรมนะลองท่านลองเดิมเข้าไปในโรงแรมในมาตรฐานเขาขอบัตรประชาชนขอพาสปอร์ตทุกอย่างเขาจึงจะดำเนินการให้แต่ที่เป็นบ้านเช่าคุณยาคุณตาคุณยายเกษียณอายุราชการท่านประธานมีอยู่บ้านหลังหนึ่งอยู่ริมโขงห้องดีกว่าอยู่เปล่าๆนะได้วันสัก800วันละ 1,000-2,000 ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเช่าลองพิจารณาอย่างไรจะควบคุมเรื่องนี้ได้ทำอย่างไรจะดูแลเรื่องนี้ได้มีหลายครั้งที่นักท่องเที่ยวมาเช่าเกสต์เฮาส์หรือเช่าบ้านเล็กแล้วไปเกิดเหตุเสียชีวิตหรือถูกทำร้ายหรือถูกทำประกันใดๆก็ตามคือว่าพักที่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องยากเย็นแสงเข็นกระทบเรื่องความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศเราด้วยสรุปนะครับทางตม.แก้กฎหมายตัวนี้

0: ประชาชนคนที่เป็นต่างด้าวหรือคนที่ประโยชน์อะไรหรือจะเสียประโยชน์อะไรกรมการปกครองพร้อมหรือยังที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ใช่กฎหมายออกไปเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีเขาด่าใครครับด่าเจ้าหน้าที่ปกครองและด่าตำรวจเช่นสำหรับตัวกับผมรบกวนฝากข้อห่วงใยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านปริญญาครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวุฒิเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณนะครับที่พรบนี้เองเนี่ยก็ได้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเราเห็นดีด้วยทั้งหมดเลยครับเป็นพรบทั้ง2ฉบับเนี่ยครับเป็นส่วนสำคัญและที่ดีมากๆนะครับในการควบคุมดูแลกำกับในส่วนเรื่องของบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองแล้วก็เข้าพักแต่มันยังดีไม่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมดูตามร่างพรบนะครับเรามาดูอันแรกนะครับก็คือตัวร่างพรบคนเข้าเมืองนะครับฉบับที่พ.ศ.นะครับในส่วนของมาตรา38ก็นะครับสิ่งที่สำคัญเลยครับในร่างนี้นะครับบอกว่าเดิมนะครับบอกว่ามาตรา38คือเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยผมอ่านสั้นๆแค่นี้ครับใจความสำคัญคืออะไรครับเท่ากับว่าถ้าเป็นต่างด้าวที่ไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้าเมืองให้เข้าราชอาณาจักรอย่างถูกต้องได้เท่ากับไม่ต้องรายงานใช่ไหมครับเจ้าบ้านเองก็ไม่ต้องรายงานใช่หรือไม่ทำไมท่านไม่เขียนกฎหมายตัวนี้ในการที่ผมขออนุญาตเสนอนิดเดียวเองครับก็คือเสนอเพิ่มเติมนะครับเราก็แค่ตัดคำว่าต่างด้าวที่ได้ที่จะรับหรือว่าจากของเราเนี่ยให้มีการรายงานวันนี้ที่แต่ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองก็เป็นจำนวนมากเท่ากับว่าเราไม่มีว่าการที่เขาเข้าพักที่ไหนอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเรามีการบังคับเจ้าบ้านเจ้าของบ้านอพาร์ตเมนต์รวมถึงโรงแรมต่างๆนะครับให้มีการรายงานสุดท้ายเป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จะต้องไปแก้ไขเรื่องนี้เองนะครับเพราะว่าเราสามารถเขียนกฎหมายเพิ่มเติมให้ได้ครับในการที่จะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ในการจัดการระบบฐานข้อมูลเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวรวมถึงสิ่งที่สำคัญนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเองเนี่ยหลังจากที่ทางโรงแรมหรือเคหสถานต่างๆนะครับมีการรายงานแล้วสุดท้ายข้อมูลนี้ไม่ค่อยอัปเดตกันระหว่างไม่มีการเชื่อมโยงกันทั้งฝ่ายปกครองเองก็ตามนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เองถ้าเราตามอยู่ในตัวกฎหมายนะครับมีการบังอุ่นกลางนะครับเพื่อนำพาไปสู่การตรวจสอบนะครับว่าของบุคคลนี้นะครับจะมีการแจ้งเตือนมีระบบการแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาเคหสถานโรงแรมหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยครับเขากรอกข้อมูลคนต่างด้าวนั้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วมันจะมีระบบการแจ้งเตือนกันอย่างไรบ้างความสำคัญเรื่องนี้ไหนๆก็ทำแล้วครับทำแล้วมันก็ได้สมบูรณ์แบบไปให้สุดแล้วเราจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเรื่องบุคคลต่างด้าวพวกนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนในตัวของพรบ.โรงแรมนะครับตามมาตรา35นะครับแล้วก็36นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องระบบผู้พักอาศัยทุกคนใน24ชั่วโมงนะครับที่ให้มีการลงบันทึกอัปเดตนะครับในตัวส่วนนี้เองนะครับเราก็ต้องการแบบการส่งระบบข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบข้อมูลเท่ากับว่าเวลาเขาลงข้อมูลแล้วครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับขอโทษนะครับตรวจคนเข้าเมืองก็จะรับข้อมูลแล้วก็สามารถยืนยันออกมาได้ว่าบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องหรือไม่แบบนี้ไม่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่านรอการรายงานท่านสามารถเข้าไปที่บ้านพักเจ้าของอาศัยหรือว่าโรงแรมนั้นๆได้โดยตรงภายใน24ชั่วโมงที่เขาอัปเดตเราเกิดเรื่องสแกมเมอร์นอมินีต่างๆนานาผมว่าท่านก็จะเอาพรบกฎหมายพวกนี้ไปช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเราไม่ต้องมาบอกนะครับว่าแบ่งแยกว่ากลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติไหนโดยเฉพาะตรวจสอบทุกๆสัญชาติและต้องมีการบันทึกรายงานส่งเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้กลไกเนี่ยครับเป็นกลไกที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คือให้คนต่างด้าวเข้าพักเสร็จแล้วแจ้งเสร็จเราก็สามารถตรวจสอบได้ครับว่าประวัติการเข้าเมืองอย่างถูกต้อง

0: ิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรนั้นถูกต้องหรือไม่กระบวนการพวกนี้เองเนี่ยครับตามพรบทั้งสองอย่างนี้ท่านสามารถไปบรรจุแก้ไขตามมาตราเพิ่มตามมาตราเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถโชว์แจ้งเตือนกระทั่งคนนี้ถูกต้องอยู่อย่างถูกต้องคนนี้ต้องตรวจสอบต่อนะหรือไม่พบประวัติไม่มีสิทธิการเข้าประเทศงานของท่านเองก็น่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้อย่างชิ้นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ของสรุปนะครับว่าในส่วนของมาตรา38ของพรบคนเข้าเมืองอยากจะต้องมีการปิดช่องว่างให้มากยิ่งขึ้นท่านอย่าบรรจุเฉพาะการแก้ไขคือให้เฉพาะต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยเพราะเรื่องพยากรแฝงต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองต่างๆมีจำนวนเป็นล้านๆคนวันนี้เราอยากได้พรบนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ขอบคุณครับครับต่อไปผู้แทนรัฐมนตรีได้ชี้แจงครับผมมีไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีก็มีนะครับไม่มีนะครับ
2: ครับถ้า
0: ท่านขออนุญาตครับ
1: ท่านติดใจไหมครับเชิญ
0: ครับติดใจแน่นอนครับท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานผมพยายามเชิดขวัญนะคร
1: ับ
0: ไม่ทราบว่าท่านผู้ชี้แจงไม่ชี้แจงอะไรบ้างเลยหรอครับพวกเรา
1: โทษทีครับท่านเชิญท่านปริญญานั่งก่อนครับท่านตะกี้ท่านเพิ่งอภิปรายผู้แทนรัฐมนตรีท่านไม่ชี้แจงก็คือจบนะครับท่านจะไปบังคับให้ชี้แจงเรื่องอะไรครับนะครับถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของท่านนะครับท่านถือว่าท่านครับท่านจะชี้แจงเดี๋ยวผมจะให้ท่านชี้แจงนะครับท่านไม่ต้องบอกนะครับผมจะเป็นคนที่นะครับท่านก็ในเรื่องของการประชุมด้วยนะครับเชิญท่านผู้แทนได้ชี้แจงครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาพรวิมลอุ่นไพรค่ะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้ชี้แจงขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมของการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนะคะอย่างที่ได้ทางท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปแล้วว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับอะค่ะเป็นเจตนารมณ์สำคัญก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการลดภาระของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นก็คือในส่วนของคนต่างด้าวและผู้ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยซึ่งในส่วนการแก้ไขครั้งนี้ค่ะก็ที่เรียกกันว่าเป็นการแก้ไขเล็กเพราะว่าก็คือแก้ไขในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องของการแจ้งแต่ว่าในเรื่องของประเด็นอื่นเช่นที่ท่านได้อภิปรายไม่ครอบคลุมในส่วนของที่พักทุกประเภทเพราะว่าอันนี้จะกำหนดเฉพาะโรงแรมในส่วนนี้เองค่ะทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการที่จะมีการตรากฎหมายเพื่อให้มีการครอบคลุมถึงที่พักต่างๆให้ครบถ้วนซึ่งก็จะมีการเสนอสภาตามมานะคะซึ่งครม.เองก็มีการรับหลักการพระราชบัญญัตินั้นแล้วก็คือพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมค่ะส่วนในเรื่องของเนื้อหาที่ประเด็นต่างๆที่ท่านได้อภิปรายมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษทั้งในส่วนของคนต่างด้าวและที่พักในส่วนนี้เองค่ะเดี๋ยวทางกรรมาธิการก็จะรับเป็นข้อโทษให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการกระทำความผิดเพื่อดูว่าไม่ว่าจะเป็นโทษอาญาหรือโทษพังพินัยก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับการเข้าพักของคนต่างด้าวเพื่อประโยชน์ทั้งในเรื่องของทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการตรวจสอบและการติดตามตัวของคนต่างด้าวค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะอย่างที่มีการเสนอกฎหมายมาทั้งสองฉบับในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้พิจารณาทั้งในแง่ของความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกและก็เป็นการลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วแล้วค่ะก็ในเบื้องต้นนี้ก็ขออนุญาตรับข้อสังเกตของท่านสมาชิกทุกท่านเพื่อไปพิจารณาในชั้นการแก้ไข

0: เพิ่มเติมร่างในชั้นกรรมาธิการต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านชี้แจงไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระหนึ่งนะครับซึ่งว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่โดยจะมีการลงมติทีละฉบับนะครับในลำดับแรกจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมก็จะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอเชิญท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณาเสียบบัตรนะครับแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่เชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน132คนนะครับขออนุญาตบวกผมผู้ทำหน้าที่ประธานอีก1นะครับเป็น133นะครับเพราะว่าเงินว่าบัตรที่ใช้อยู่เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

ครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนครับครับจำนวนผู้ลงมติครับ135บวก1นะครับบวกผมว่านะครับเป็น136นะครับเห็นด้วย133นะครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2บวก1เท่ากับ3นะครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้ครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับ

0: เชิญครับเชิญท่านฉลองครับ
1: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมร้อยตำรวจเอกฉลองทองหน้าขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับโดยที่มีสมาชิกเสนอตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับโดยข้อบังคับข้อ83ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินกึ่ง1ใน5ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนะครับเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกิน1ใน5ของกรรมการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนนะครับขอเชิญเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีในชั้นวุฒิสภาจำนวน4คนดังนี้ครับ 2. พลตำรวจตรีเชิงรนลิมพะดี 3. นางสาวพรพิมลอุ่นภัย 4. นายปนดกรจงธีระโชตจึงขออนุญาตนำเรียนครับ
0: ครับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับเชิญครับเชิญท่านฉลองครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพทองนะสมาชิกวุฒิสภาขอได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้1นายนิคมมากรุ่งแจ้ง2ว่าติว่าติรันวัฒน์3นายทัชยานันเจียนตนัทกานนท์4นายสุวิทย์ขาวดี5นายตวัฒน์ตุรบาล6 7นายอภินันท์เปลือกปอง8นายนฤพลตุคนตชาติ9นายสุนทรชาวกิจค้า10นางปทุมวงสวัสดิ์11นายชยองนายอัครวินขำขุด13นายเอกชัยเรืองรัตน์14นางละไมหอมเทียม15นางเบญจมาศอภัยทอง16นางสาวภาวนาว่องอมรนิติ17นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17ท่านมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับครับไม่มีนะครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ดังนี้ 1. นายสานุพัฒน์เด่นธรรม 2. พลตำรวจตรีเชิงลนลิมพดี 3. นางสาว 4. นายปนดพรจงธีระโชต 5. นายนิคมมากรุ่งแจ้ง 6. ว่าที่พันตรีกรพจน์รุ่งฮิรัญวัฒน์ 7.นายทัชยานันเจียนธนะนันกานนท์8นายสุวิทย์ขาวดี

0: อภิวัฒนาพงศ
1: ์ครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประ
2: ชุมทำการครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับมีการทำการนะครับตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับต่อไปจะเป็นการลงมตินะครับว่าจะให้ความเห็นชอบรับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมนะครับฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับครับผมจะตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งนะครับให้ท่านเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ

0: ก็มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน140ท่านนะครับถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งต่อไปผมจะถามมติต่อนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ141นะครับเห็นด้วยนะครับ138ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระ2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับท่านโชคชัยเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายโชคชัยกิติธเนศวรสมาชิกวุฒิสภาประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ฉบับนี้ด้วยนะครับโดยมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาในการประชุมภายในกี่วันครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายโชคชัยกิติธเนศวรสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการครับตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณท่านคณะผู้ชี้แจงเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับในระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีนะครับวาระที่5เรื่องที่ค้างการพิจารณานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องญัตติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่ท่านชูชีพเอื้อการเป็นผู้เสนอนะครับเมื่อการพิจารณาครั้งที่ผ่านมานะครับท่านสมาชิกครับตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่11เป็นพิเศษนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลา2569ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา

0: ติดังกล่าวและมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน35คนแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของกรรมาธิการที่มิได้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ83วรรค2ที่ประชุมจึงได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาการเสนอรายชื่อกรรมาธิการและกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้นะครับดังนั้นในวันนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อกรรมการจำนวน35คนและพิจารณากำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อไปนะครับโดยข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทำกิจการในเรื่องใดๆที่ไม่ใช่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ประกอบด้วยบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน35คนดังนั้นคณะกรรมการคณะนี้จึงต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่า12คนแต่ต้องไม่เกิน17คนนะครับเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการครับเชิญท่านธนพัฒน์ครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายธนพัฒน์ตวงวิไลสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการจำนวน35คนดังนี้ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: เชิญท่านเชิญต่อครับ
1: กราบเรียนท่านประธานครับผมนายธนพัฒน์ตรงวิไลนะครับขอเรียนนะครับชื่อกรรมาธิการสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน23ท่านนะครับ1นายจิตรศักดิ์ชูความดีนายนพดลพริ้งสกุล3นายสุประโชคสารกิจ4นางสาวอมรศรีบุญนาค5นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนีชีวิน6นางธารณีปรีดาสัน7นายวิรัตธรรมบำรุง8นายธนชัยแซ่จึง9นายพิชานพรสิริประธาน10นายกมลสุขสมบัติ11นายเดชานุตาไร12นายวีรยุทธสร้อยทอง13นายชูชีพเอื้อการ14นายมังกรศรีเจริญกุลนางสาวรัชนีกรทองทิพย์16นายเปรมศักดิ์เพียยุระ17นางสาวตวง18นายอภินันท์เผือกพอง19นางสาววิทาวีบำรุงสวัสดิ์20พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ21นายยุคนชนะวัฒน์ปัญญา22นายเสรณีอนินบน23นายเอกชัยเรืองรัตน์และสัดส่วนของบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ12ท่านดังนี้นะครับ24นะครับนางรอยบุญรัศมีเทศ25นายจิรวัตรรัตติสุนทร26นายทองเปรียวกองจันทร์27รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรรำ28นายทวีศักดิ์ธนเดโชพล29นาย30นายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์31นายธนันสุทธิพิสาร32นายธนโรธวรรัตน์ประเสริฐ33นายโสพลขำเกิด34นายพงศักดิ์อรุณวิจิตรสกุลและ35นายสมเกียรติประจำวงขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้เสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญจำนวน35ท่านนะครับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญท่านเลขา

0: อ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
1: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน30นายจีรศักดิ์ชูความดี2นายนพดลพิงสกุล3นายสุภโชคสารากิจ4นางสาวอมรศรีบุญนาค5นางสาวพิญญพัฒน์สันสนียชีวิน6นางธารณีปีดาสรร7นายวิรัตทำบำรุง8นายธนะเฉานายพิชานพรสิริประธาน10นายกมลสุขสมบัติ11นางนายเดชานุตาลัย12นายวีรยุทธสร้อยทอง13นายชูชีพเอื้อการ14นายมงคลศรีเจริญกูล15นางสาวรัชนีกรทองทิพย์16นายเปรมศักดิ์เพียยุระ17นางสาวตวงคุณทรงธรรมวัด18นายอภินันท์เผือกผ่อง19นางสาววิทาวีปทุมสวัสดิ์20พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษพลชนะวัดปัญญา22นายเสรณีอนิบล23นายเอกชัยเรืองรัตน์24นางรอยบุญรัศมีเทศ25นายจีรศักดิ์ราติสุนทร26นายทองเปลรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรรำ28นายทวีศักดิ์ธนเดชโชผล29นายสำเริงแสงภูวง30นายบุญสมชนพิทักษ์วง31นายธนันสุทธิพิสาร32นายธนโรธวรรัตน์ประเสริฐ33นายโสพลขำเกิด34นายพงศักดิ์อรุณวิจิตรสกุล35นายสมเกียรติประจำวง
0: ครับที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการคณะนี้กี่วันครับ
2: เชิญครับท่านธนพัฒน
3: ์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายธนพัฒน์โตวิไลสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ภายใน120วันนับแต่วันที่สภามีมติตั้งขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านสมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้ภายใน120วันทำการนะครับนับตั้งแต่วันที่สภามีมติตั้งโดยมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่5ระเบียบวาระที่6เรื่องเสนอใหม่ไม่มีครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจนถึงบัดนี้นะครับอย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้หนาตามากนะครับวาระสุดท้ายครับขอปิดประชุมครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ค่ะโดยที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะก็ได้มีการลงมติค่ะรับร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับไว้พิจารณานะคะซึ่งก็ได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.และร่างพ.ศ.ค่ะโดยการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ 9:30 นโดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลนะคะรองประธานวุฒิสภานะคะคนที่2ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยการประชุมช่วงเช้านั้นมีนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลสมาชิกวุฒิสภานะคะได้มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลและการหาผลประโย

0: จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มาชี้แจงว่าปัจจุบันสสส.มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่จัดสรรให้ปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทและมีเงินสภาพคล่องประมาณ 1,700 ล้านบาทซึ่งก็เป็นเงินสำรองสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายโดยตั้งเป้าบริหารให้มีเงินสำรองเพียงประมาณ 3-4 เดือนของภาระผูกพันซึ่งที่ผ่านมาสสส.เคยว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงินแต่ตั้งแต่ไตรมาสที่2ได้ยุติการลงทุนผ่านบลจ.หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะแล้วก็นำเงินสภาพคล่องฝากไว้กับธกส.เพื่อรักษาสภาพคล่องและลดความเสี่ยงโดยกรอบการลงทุนที่กำหนดไว้เน้นเงินฝากธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลกองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ลงทุนในสินทรัพย์ภาครัฐส่วนการกำกับดูแลก็มีทั้งคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการประเมินผลรวมถึงการตรวจสอบจากสำนักงานบัญชีภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบจากสตง.อย่างไรก็ตามได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้มีการปรับการประสานงานกับสสส.ให้ตัวชี้วัดสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นโดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดการสูบบุหรี่และการดื่มสุราการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจิตและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพซึ่งก็คาดว่าในปีงบประมาณ2570จะมีตัวชี้วัดและการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: เรื่องของมาตรการกำกับดูแลการบริหารกองทุนที่ในอดีตนะครับเคยจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเอาไว้นะครับก็คือเรามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแค่รักษาสภาพคล่องของกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันแล้วก็มีเงินสำรองสำหรับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การบริหารก็จะต้องเป็นการบริหารเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ำมีหน่วยงานผ่านคณะกรรมการ2ชุดคือคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการประเมินผลซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีทั้ง2ชุดในการกำกับดูแลเป็นกลไกภายในส่วนกลไกภายนอกของกองทุนนะครับก็จะต้องส่งตรวจที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบนะครับส่วนในมาตรการการลงทุนนะครับหรือการหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนก็ได้มีการวางกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์เอาไว้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนกำหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้เพื่อรักษาสภาพคล่องและเงินฝากในธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ตราสารหนี้ภาครัฐรวมไปจนถึงกองทุนตลาดเงินประเภทตราสารภาครัฐและกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นนะครับกรอบการจัดสรรเงินทุนคือต้องเน้นในเรื่องของสภาพคล่องและความปลอดภัยนะครับเป็นประการแรกวัตถุประสงค์3ประการก็เน้นย้ำครับในเรื่องของการรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอมีทุนสำรองรองรับความผันผวนและสามารถบริหารเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดการเบิกจ่ายให้เกิดผลตอบแทนอันเหมาะสม
0: ทางด้านนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนซึ่งก็มีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มาชี้แจงว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ร่วมกับสำนักงานปปช.บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่การรับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้อย่างชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีการใช้ระบบดิจิทัลไทยสคูลลันช์ในโรงเรียนกว่า 26,000 แห่งทั่วประเทศโดยระบบนั้นสามารถคำนวณปริมาณวัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการรวมไปถึงให้โรงเรียนนั้นถ่ายภาพอาหารและเมนูส่งเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันอย่างไรก็ตามสำหรับแนวคิดจัดทำครัวกลางหรือ Cloud Kitchen คือการรวมโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาจัดทำอาหารโรงเรียนต่างๆเพื่อไม่ให้ครูต้องรับภาระเป็นพ่อครัวแม่ครัวหรือจัดหาอาหารกลางวันด้วยตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ School Mapping เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมโดยเตรียมนำร่องในจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีและเชียงใหม่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมก่อนที่จะพิจารณาขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ
2: กระทรวงมีโปรแกรม

0: ในเรื่องการบริหารจัดการในระบบดิจิทัลเรามีโปรแกรมที่เรียกว่า Thai School Run โดยใช้กับ 26,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในระบบนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการรายงานเรื่องการคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้คุณค่าทางโภชนาการมีการถ่ายภาพอาหารมีการถ่ายภาพเมนูแล้วก็ส่งไลน์พอส่งไลน์ไปปุ๊บเนี่ยไลน์นี้ก็จะเข้าสู่ระบบThai School Run เลยแล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันทันทีนะครับซึ่งระบบนี้เราได้ใช้อยู่นะครับในขณะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นระบบติดตามในเรื่องของคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆทีนี้ในประเด็นนี้เนี่ยก็มีเรื่องร้องขึ้นมาในเรื่องของเกี่ยวกับการลดภาระงานครูซึ่งเป็นเรื่องข้อที่3ที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจในเรื่องลดภาระงานครูนี่กระทรวงได้ประกาศเป็นนโยบาย5ด้านงานครูนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ากระทรวงนี่อยากให้คุณครูได้ใช้เวลาที่สำคัญในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนก็เลยมีการดำเนินการหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกผมได้กราบเรียนท่านสมาชิกไปแล้วก็คือเรื่องของการเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรื่องของ Thai School Run เพื่อเป็นการลดภาระแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีการออกทำรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้เวลาน้อยลง
1: ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วมีนายอิสระบุญสองชั้นสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งข้อสังเกตถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ง3คณะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเฉพาะการตัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกจากองค์ประกอบทั้งที่เป็นตำแหน่งสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงควรพิจารณาบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีพร้อมกันนี้ยังเสนอให้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีลักษณะเป็นสภาของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริงโดยกำหนดให้ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการพร้อมเสนอให้เปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนจากเดิมที่มีการเลือกเป็นลำดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดเขตการศึกษาและระดับชาติมาเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกทั่วประเทศแยกตามกลุ่มวิชาชีพเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละฝ่ายสามารถเลือกผู้แทนของตนเองได้โดยตรงและเพิ่มความโปร่งใสในการสรรหาผู้แทน
2: พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นสภาของครูและบุคลากรโดยให้มีผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษานี่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการนะครับอันที่3ที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือการเลือกผู้แทนครูและบุคลากรเมื่อห่วง11ปีก่อนนั้นเลือกเป็นระดับมาจากอำเภอมาจังหวัดจังหวัดมาเขตการศึกษาเขตการศึกษามาระดับชาติซึ่งมีปัญหาในการในการเลือกตั้งอาจจะไม่นี้ผมเสนอให้เลือกโดยตรงจากสมาชิกของแต่ละฝ่ายอย่างเช่นครูคำว่าครูนี่ครับมีอยู่4ฝ่ายนะครับคือข้าราชการครูผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและอีกอันหนึ่งก็คือบุคลากรทางการศึกษาอื่นให้เขาไปเลือกตัวแทนของเขามาโดยเลือกโดยตรงใช้เขตประเทศเลย
1: ขณะที่นายกมลรอดคล้ายสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าแนวคิดสำคัญในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.คือการยกเลิกคำสั่งคสช.และการคืนอำนาจการบริหารจัดการของครูให้กับข้าราชการครูโดยผ่านการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีเพียงคณะกันอยู่คือคณะกรรมการคู่รู้สภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรการศึกษาหรือสกสคทั้งนี้นะคะหลักการสำคัญในการตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนบุคลากรในวิชาชีพต่างๆนั้นจะต้องมี

0: มีตัวแทนจากผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆประมาณร้อยละ50หรือประมาณกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดของการตั้งคณะกรรมการนอกจากจะต้องมีตัวแทนจากผู้ประกอบวิชาชีพแล้วคือหน้าที่บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการมาธิการวิสามัญที่จะทำหน้าที่ศึกษาร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องกำหนดหน้าที่บทบาทและภารกิจของบุคคลที่จะทำหน้าที่ในคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นให้มีความชัดเจนเช่นต้องสามารถยกระดับศักดิ์ศรีและวิสัยทัศน์ของครูต้องสร้างมาตรฐานทางการศึกษากำหนดความก้าวหน้าทางอาชีพให้มีความชัดเจนหรือให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างระบบตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งผู้แทนครูโดยทำให้การเลือกตั้งดังกล่าวนั้นมีความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ
1: คงจะมอบให้กับกรรมาธิการซึ่งจะต้องดูแลเรื่องนี้ว่าเราจะต้องกำหนดบทบาทภารกิจของบุคคลที่เข้าไปทำหน้าที่ใน3หน่วยงานย่อยนี้เนี่ยให้มีความชัดเจนจะนำไปสู่การเลือกคนได้ตรงกับความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการผมเอาสิงคโปร์เป็นตัวตั้งก็ได้นะครับเขาบอกว่าหน้าที่ของคนที่ทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้อง1จะต้องมายกระดับศักดิ์ศรียกระดับวิสัยทัศน์ของวิชาชีพครู2ก็คือต้องสร้างprofessional learning คือสร้างการเรียนรู้ที่มันมีคุณภาพมีมาตรฐานสร้าง professional leadership ครูต้องมีความเป็นผู้นำกำหนด teaching track ซึ่งอันนี้บ้านเราจะเขียนไว้ไม่ค่อยชัดหมายถึงความก้าวหน้าของคนที่สอนวันนี้เรามักจะกำหนดความก้าวหน้าของคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาหรืออาชีพหรือหน้าที่อื่นแต่ว่าคนที่สอนโดยตรงเนี่ยจะต้องกำหนดความก้าวหน้ามีความชัดเจนแล้วก็สุดท้ายคือสร้างสิ่งที่เรียกว่า teacher well-being คือสุขภาวะที่ดีให้กับเพื่อนครูนะครับคือการที่สวัสดิภาพสวัสดิการเนี่ยต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เรื่องนี้ขออนุญาตว่ากรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ช่วยไปพิจารณาให้เข้มข้น
0: ทั้งนี้นะคะหลังการอภิปรายที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมตินะคะรับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลไว้พิจารณาพร้อมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน21คนโดยกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันค่ะและโดยหลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะจะเป็นการแก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันซึ่งก็จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนักศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วยค่ะนอกจากนี้คาดว่าจะสามารถสร้างความคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะการนำนโยบายด้านการศึกษามาใช้ในการดำเนินการนะคะจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ยังได้มีการพิจารณาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติพร้อมกับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวว่าหัวใจสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ก็คือการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยทั้งในเรื่องของวิธีการแจ้งข้อมูลการพำนักอาศัยผ่านระบบดิจิทัลการผ่อนคลายและยกเว้นภาระการรายงานตัวสำหรับทุก90วันสำหรับกลุ่มนักลงทุนบุคลากรทักษะสูงหรือผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาวและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนอีกหลายเรื่องนะคะที่ให้มีความสอดคล้องกับสังคมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกวดขันและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและความแม่นยำของระบบรับแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์และต้องมีการคุ้มครองข้อมูลประชาชนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรับแจ้งโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากกว่ามุ่งโทษปรับหรือลงโทษทางกฎหมายค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อเรามีการเปลี่ยนระบบรายงานมาไว้บนฐานข้อมูลดิจิตอลนะคะข้อมูลการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติก็ต้องไม่ถูกเก็บไว้เพียงแต่ในเซิร์ฟเวอร์กลางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำสถิติเท่านั้นนะคะแต่ว่าระบบก็ควรจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะไปยังสถานีตำรวจนครบาลแล้วก็สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่นะคะเพื่อที่ว่าเวลามีจุดเกิดเหตุ

0: เหตุมีเรื่องเกิดเหตุนะคะก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ท้องที่นะคะสามารถสอบสวนได้ทันทีแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมนะคะแล้วก็สามารถติดตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับหรือสกัดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาตินะคะหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่เกินกำหนดได้อย่างทันท่วงทีนะเพื่อที่ว่าไม่ให้ประเทศไทยนะจะต้องกลายเป็นแหล่งกบดานขององค์กรอาชญากรรมนะคะซึ่งช่วงปีหลังมานี้นะคะเหตุการณ์ที่ก่อเหตุจากคนต่างด้าวนะก็ต้องยอมรับว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะ
1: ทั้งนี้นะคะการตราร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนี้ก็จะก่อประโยชน์ในด้านการลดภาระแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยยกเลิกหน้าที่ที่คนต่างด้าวต้องแจ้งการเข้าพักอาศัยต่อตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมีหน้าที่ออกบัตรแก่คนต่างด้าวเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและยังเป็นการส่งเสริมหรือดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพเข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้าทำงานค่ะขณะที่ร่างพระราชบัญญัติโรงแรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดเก็บและส่งสำเนาทะเบียนผู้พักให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งกำหนดให้การรายงานทะเบียนดังกล่าวกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งทางภาครัฐและเอกชนประชาชนและสอดคล้องกับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองค่ะซึ่งที่สุดแล้วนะคะที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ก็มีมตินะคะรับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณานะคะพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน21คนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือเกาะติดสภานะคะที่ได้สรุปผลในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาให้คุณผู้ชมได้รับทราบในวันนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะยังคงกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดค่ะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 8:45 นาทีค่ะโดยจะมีการหารือของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วค่ะดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำนะครับค่ำนี้เจอกันกับวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับกับทางด้านคุณธีรพงษ์ธนันและผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับแน่นอนว่าติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่น้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับ
0: ต้องบอกว่านายกให้ความเป็นห่วงมากๆนะครับกับเรื่องของเงินงบกลางที่โอนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เห็นว่าโอนไปที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะฮะนายกบอกว่าย้ำนะว่าไม่ใช่รอให้เหตุการณ์สงบค่อยโอนเงินเยียวยาต้องเริ่มโอนได้แล้ว

ก็จะต้องสอดคล้องกับเรื่องของการเยียวยาแต่ว่าหลังจาก1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการเยียวยารูปแบบใหม่ที่ทางรัฐบาลเองก็มีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนทั่วประเทศ30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับก็ครอบคลุมสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อครัวเรือนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพที่มีการโอนให้ธนาคารออมสินเนี่ยเป็นการเยียวยาในหลักเกณฑ์เดิมคือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับโดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีการกำชับให้ปภ.นะครับต้องบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับขณะที่ปภ.เองก็มีการเปิดเผยว่า 4,700 ล้านบาทก็มีการโอนให้ธนาคารออมสินแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งจ่ายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยก็มีทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวโดยเริ่มการประชุมว่าภาพรวมในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีบางจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราที่ก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังตลอดจนต้องอพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับรวมไปถึงการอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรีที่ปิดทำการจึงขอขอบคุณกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้นะครับแม้บอกว่าจะไม่สมบูรณ์มากนักแต่ก็ทำให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างเน้นย้ำว่าในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งสนับสนุนเวชภัณฑ์และก็ยารักษาโรคไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปด้วยดีนะครับโดยก็มีการมอบหมายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและเชื่อว่าการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองแห่งจะไม่เกิดปัญหาครับส่วนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีการแจ้งว่ายารักษาโรคบางชนิดขาดแคลนจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งให้ประชาชนโรคฉี่หนูเนื่องจากมีน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกว่าสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าจะต้องมีฝนตกหนักในทุกภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับและก็จะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรุงเทพจึงต้องเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่โดยต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่ายนะครับส่งต่อไปยังระดับอำเภอและก็ชุมชนหากมีการปรับแผนหรือว่ามีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเรือรถยกสูงจากจังหวัดอื่นก็ขอให้มีการแจ้งมายังปภ.นะครับเพื่อทำการประสานให้สำหรับพื้นที่เสี่ยงครับก็มีการขอให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่สำหรับการอพยพให้มีความพร้อมรวมไปถึงดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าว่าจะสามารถส่งกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนพื้นที่น้ำท่วมก็ขอให้เร่งเก็บขยะไม่ต้องรอให้น้ำแห้งก่อนโดยเฉพาะเรื่องการเก็บขยะนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าภายหลังมีการประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ขอให้มีการเร่งดำเนินการใช้เงินทดลองราชการในพื้นที่ประสบแล้วก็ดูแลประชาชนที่พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสุขาด้วยและในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยผู้ประสบภัยเกือบ 100% ก็เข้าข่ายได้รับการภัยทยอยดำเนินการโดยไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูแล้วเสร็จเนื่องจากได้เตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยตามลำดับนะครับจากนั้นนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ก็บอกว่าขณะนี้ปภ.ได้มีการโอนเงิน 4,700 ล้านบาทนะครับไปยังที่นำไปจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับการเยียวยาโดยพื้นที่ใดดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถโอนเงินได้ทันทีว่าในสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินเพราะเป็นการแสดงถึงความใส่ใจของหน่วยงานที่มีต่อประชา

0: ชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็ฝากให้เร่งส่งประชาชนกลับบ้านเรือนให้เร็วที่สุดครับ
1: เรียกได้ว่าต้องจับตามองเรื่องฝนฟ้าในช่วงของวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็11ถึง13ตุลาคมเนื่องจากว่าก็อาจตกเรนบอมนะครับในบางจุดเป็นจำนวนมากช่วงเช้าเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่ารายงานจาก JICC นะครับก็เป็นทางด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีการรายงานอัปเดตสถานการณ์น้ำให้กับผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งช่วงทุกวันของช่วงวันนี้นะฮะโดยโฆษกรัฐบาลก็มีการเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำราว1เมตรนะครับเห็นว่าฝนเนี่ยที่จะต้องเตรียมรับมือนะฮะก็คือช่วงที่5ถึง7ตุลาคมนี้ครับทางด้านของคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแถลงข่าวข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC หรือ Joint Information and Communication Center ถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังประจำวันที่5ตุลาคม2569นะครับโดยสรุปสาระสำคัญได้ก็คือวันที่5ตุลาคมศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่ต่างๆโดยช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่ทั้งนี้ระบบNewcast เนี่ยที่คาดการเห็นว่าฝนเนี่ยตกหนักในพื้นที่พัทยาอัตราประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยด้วยนะว่าสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศจากการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 5-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งจะมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าด้วยนะครับจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยฝนจะเริ่มตกกระจายทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนตัวสู่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครจากนั้นจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก่อนจะเริ่มจางลงสถานการณ์ที่ควรติดตามก็คือฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วง 11-13 ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์จะมีความคลาดเคลื่อนได้โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือน้ำฝนเนี่ยจะไหลสู่แม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านก่อนที่จะรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำแล้วก็เขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับน้ำได้อีกพอได้นะครับจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่5ถึง7แล้วก็11ถึง13ตุลาคมในการนี้ที่ประชุมศูนย์แห่งชาติซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานเนี่ยก็ได้มีการในภาคใต้แล้วก็กองทัพภาคที่4เตรียมความพร้อมสาธารณภัยไว้ล่วงหน้ารวมทั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมระดมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์พร้อมให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้การคาดการแบบจำลองกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกหนักในลักษณะของเรนบอมนะครับด้วยปริมาณฝนประมาณซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนของภาคเหนือบริเวณเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มมากขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลสูงนะครับประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีและกรุงเทพมหานครต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรนะครับจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีก็มีระดับน้ำมากกว่า90%ของความจุโดยกรมชลประทานได้ระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระดับ

0: น้ำบริเวณน้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นสัปดาห์หน้าไปดูภาคตะวันออกกันบ้างบริเวณจังหวัดนครนายกแล้วก็ปราจีนบุรีระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ไหลลงสู่จังหวัดบางปะกงทำให้ระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็น้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมนะว่าสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกรมชลประทานให้ข้อมูลนะครับว่าปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่อ่าวไทยไม่ได้ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจึงยังสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่คลี่คลายลงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งขณะนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็รถราเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วครับ
1: ขณะที่ทางด้านรองโฆษกรัฐบาลมีการเปิดเผยนะครับว่ากรุงเทพมหานครมีการเตรียมจะระบายน้ำในพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะครับพร้อมกับมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เสริมจุดที่มีความเสี่ยงด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้เส้นทางหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับสำหรับชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครก็มีการเร่งระบายน้ำออกแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรและมีการตั้งเป้าระบายน้ำเพิ่มให้ได้ประมาณ25เซนติเมตรต่อวันนะครับขณะที่บริเวณมีนบุรีเพื่อจะเร่งผลักดันน้ำลงคลองแสนแสบส่วนชุมชนเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่อื่นที่สถานการณ์คลี่คลายเข้ามาช่วยนะครับพร้อมใช้เรือผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ก็คาดการว่าจะสามารถระบายน้ำจนพื้นที่แห้งได้ภายใน2วันนะครับโดยรายละเอียดสถานการณ์และการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพก็จะเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมครับขณะที่ทางด้านนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพก็บอกว่าเจ้าพระยาจะสูงสุดอยู่ที่ 1.72 เมตรต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำกทม.มีการประมาณการไว้อยู่ที่ 1.28 เมตรขณะที่กทม.สถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 แล้วก็วันที่ 10-11 ตุลาคม 69 นะครับโดยก็จะมีการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝนพร้อมกับเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมนะครับเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาแล้วก็สะพานสูงนะครับสำหรับการจัดการในพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำคลี่คลายกรุงเทพมหานครก็มีการดำเนินการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาสามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ได้แล้วกว่า 1,400 ตันขณะเดียวกันปัจจุบันก็มีผู้ประสบอุทกภัยมีการยื่นลงทะเบียน claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 40,000 รายด้วยกันนะครับโดยสิทธิที่ผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้แก่ค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมืออุปกรณ์ยังชีพทั้งนี้เขตที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้แก่ลาดกระบังสายไหมแล้วก็บางกะปินะครับขณะที่ดร.ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับว่าการช่วยเหลือแบ่ง

0: ออกเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนที่1เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยมีการทยอยดำเนินการสำรวจข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้ส่วนที่2การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้การช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงถูกล้อมดูถูกให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับทั้งนี้ปภ.มหานครและจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือรวม65จังหวัดนะครับเพื่อเร่งสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลมายังปภ.โดยเมื่อได้รับข้อมูลแล้วปภ.จะมีการดำเนินการตรวจสอบภายใน2วันก่อนจะมีการส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนภายใน3วันทำการซึ่งก็จะทำให้สามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับจึงขอให้พื้นที่มีการเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลมายังปภ.โดยเร็วที่สุดครับสำหรับการยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนาฬิกาของวันนี้นะครับมีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือในระบบแล้วทั้งสิ้น 1,56,361 ครัวเรือนประกอบด้วยกรุงเทพมหานครกว่า 45,000 ครัวเรือน 40,000 ครัวเรือนจังหวัดปทุมธานี 130,000 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,000 ครัวเรือนและจังหวัดระยอง 36,000 ครัวเรือนนะครับสำหรับกรณีที่ประชาชนทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็กันนะครับโดยเฉพาะการเลือกพื้นที่เกิดภัยซึ่งหากเลือกพื้นที่ระบบจะไม่สามารถดำเนินการยืนยันข้อมูลได้ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่ภัยแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันในช่องแก้ไขข้อมูลและขอให้ประชาชนตรวจสอบวันที่เกิดภัยตรงกับวันที่เกิดเหตุจริงสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมกันนี้ปภ.ครับมีการกำชับและประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับประเภทและความช่วยเหลือรวมไปถึงสิทธิ์ที่พึงได้รับเพื่อให้ประชาชนมีความชัดเจนและสามารถยื่นคำร้องได้อย่างสะดวกครับ
1: แรกคนนะครับที่ประสบภัยสัตว์ก็เหมือนกันนะครับที่ต้องเอาออกมาด้วยเหมือนกันนะครับบางบ้านเนี่ยสัตว์ก็ติดอยู่กับบ้านก็ช่วยเหลือได้แค่คนนะครับแต่ว่าก็มีคำห่วงใยจากท่านนายกเหมือนกันนะบอกว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของการตีความออกไปที่ทำให้เข้าใจนายกผิดบอกว่าให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังเรื่องนี้นะครับก็มีคำชี้แจงออกมาจากคุณลลิดาเพิร์ดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าตีความเจตนาของท่านนายกผิดไปนะครับเป็นในเรื่องของการที่ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือต้องพาคนแล้วก็สัตว์ออกจากพื้นที่โดยปลอดภัยครับคุณลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของปานรมิตรกุลนะครับเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อก็คือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและก็สัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านรองโฆษกลลิดาบอกนะว่าอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนแล้วก็พื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตัวเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องการบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทางปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงข้อเสนอที่ช่วยให้การอพยพทำได้ดีขึ้นแต่ขอให้แยกให้ออกระหว่างข้อจำกัดของศูนย์พักพิงกับการห้ามนำสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านซึ่งเป็นคนละเรื่องกันนายกไม่ได้บอกให้ใครทิ้งสัตว์สิ่งที่ท่านย้ำก็คืออย่ารอให้น้ำสูงจนสายเกินไปเพราะเมื่อถึงจุดนั้นไม่เพียงแค่ประชาชนที่จะเสี่ยงแต่สัตว์เลี้ยงที่เรารักก็

0: นในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์เลี้ยงกี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานสายด่วนได้นะครับเป็นสายด่วนนิรภัย1784ครับ
1: ขณะที่ในสัปดาห์นี้นะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพิจารณากฎหมายหลายฉบับด้วยกันนะครับวันนี้ประธานวิปรัฐบาลมีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับวาระสภาที่จะมีการประชุมในสัปดาห์นี้โดยจะเป็นการพิจารณาพรบขนส่งทางบกสอบท้องถิ่นพร้อมกับชี้แจงปมแก้ไขกฎหมายเลิกนำเงินภาษีสุรายาสูบอุดหนุนไทย PBS นะครับก็ยืนยันว่าทำเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นการเอื้อเอกชนครับนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวิปรัฐบาลนะครับมีการเปิดเผยถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่าในวันพุธที่7และวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับนะครับโดยเรื่องแรกเป็นพระราชบัญญัติขนส่งทางบกซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกมีหลักการสำคัญในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการรถสาธารณะภายในจังหวัดจากเดิมที่ก็ขึ้นกับกรมการขนส่งแต่ละจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับระบบการสอบแข่งขันของท้องถิ่นซึ่งเป็นร่างที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขในประเด็นสำคัญโดยเปลี่ยนรูปแบบการสอบภาคกจากเดิมที่สอบโดยส่วนกลางและเคยประสบปัญหาการทุจริตเปลี่ยนมาใช้การผลการสอบภาคกของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของระบบราชการแทนนะครับการกระจายไปจัดในระดับจังหวัดและภาคกจะกระจายไปยังท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมและเป็นธรรมนะครับส่วนในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการรับทราบรายงานและกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับโดยประธานวิปรัฐบาลยังระบุถึงกรณีที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยมีการเสนอร่างกฎหมายยกเลิกการจัดสรรเงินบำรุงจากภาษีสุราและก็ยาสูบให้กับ4องค์กรได้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพหรือไทย PBS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือส.ส.ส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปลี่ยนเป็นการนำเงินมารวมไว้ที่กองงบประมาณประจำปีนั้นว่าปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญและเนื่องจากเป็นร่างกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คำรับรองก่อนที่จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไปนะครับทั้งนี้ประธานวิปรัฐบาลยืนยันนะครับว่าเจตนาของการเสนอร่างกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนหรือว่านายทุนเนื่องจากภาคเอกชนยังคงจ่ายภาษีในจำนวนเท่าเดิมแต่เป็นการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการเงินงบประมาณสาธารณะให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบผ่านกระบวนการของสภาและฝ่ายบริหารได้โดยหน่วยงานที่เคยได้รับเงินจัดสรรเดินงานเพื่อขอรับงบประมาณตามความจำเป็นได้ทั้งนี้ในประเทศความเป็นอิสระของสื่อหรือการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมรอบคอบในชั้นสภาและชั้นกรรมาธิการต่อไปด้วยครับ
0: ของท่านประธานรัฐสภาโสภณสารัมนะครับในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าก็ย้ำว่าการอบรมของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยทุกหลักสูตรต้องมีการกำหนดค่า KPI ให้ได้มาตรฐานนะครับพร้อมนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดในองค์กรของตนเองครับโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยนายมงคลสุรสัจจาและประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้านายสิริผู้แทนราษฎรในฐานะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้านางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะ

0: แจ้งเรื่องการขอเชิญกรรมการสภาสถาบันแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครกายน2569เวลา 13:30 นาทีเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นที่ประชุมนะครับได้พิจารณาการขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆรวมทั้งพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570งบประมาณสมทบนะครับสำหรับการพิจารณางบประมาณสมทบนั้นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าเน้นย้ำว่าการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆจำเป็นต้องไอที่เป็นรูปธรรมและก็สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดการทำงานของหน่วยงานได้อย่างไรพร้อมกำชับให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การอบรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงส่วนกรณีการขอขยายเวลาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่2นั้นทางประธานสภาสถาบันนะครับได้ตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการงบประมาณโดยเห็นว่าสถาบันพระปกเกล้ามีสิทธิพิเศษในบางประการเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นดังนั้นจึงควรบริหารจัดการกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เสนอขอไว้ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้านะครับก็เน้นย้ำนะว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลจะพิจารณาจากความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานดังนั้นเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วควรดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วยครับ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของ AI ในยุคปัญญาประดิษฐ์ที่ไปมีการผลิตซ้ำจากเจ้าของผลงานหรือว่าต้นฉบับในขณะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยก็ยังคงเดินหน้าเดินตาม AI อยู่นะครับจะมีการคุ้มครองอย่างไรไปติดตามมุมมองจากทางด้านท่านสวตวงคุณทรงธรรมวัฒน์โฆษกกรรมาธิการการศาสนาในช่วงหน้าเจาะข่าวเข้มหลังจากนั้นติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศครับ

0: ข่าวเที่ยงวันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่นะครับในยุคของปัญญาประดิษฐ์ที่ก็เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างสรรค์นะครับที่ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เพียงแค่เราป้อนคำสั่งให้ AI ก็สามารถที่จะสร้างทั้งภาพเพลงเนื้อหางานออกแบบต่างๆได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับเรื่องนี้ก็เกิดเป็นคำถามว่าเมื่อเรามีการสร้าง AI ตัวหนึ่งสร้างงานออกมาโดยมาจากข้อมูลหรือว่าผลงานของมนุษย์แล้วแล้วใครควรจะเป็นเจ้าของผลงานนั้นนะครับคำถามนี้ก็เกิดเป็นสิ่งที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกันขึ้นจนกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภามีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของ AI ภัยของการสร้างสรรค์ขึ้นนะครับเพื่อที่จะพูดคุยทั้งเรื่องของโอกาสผลกระทบและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานรวมไปถึงศิลปินที่มีการออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆขณะเดียวกันครับกฎหมายของไทยเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ก็ไม่มีบทบัญญัติที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของ AI ไว้โดยเฉพาะนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาให้เกิดระหว่างช่องของการออกแบบงานศิลปะสร้างสรรค์ที่ไม่กระทบกับตัวลิขสิทธิ์ของคนที่เป็นศิลปินและคนที่เป็นต้นฉบับดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกพูดคุยกับทางด้านท่านสว.ตวงคุณทรงธรรมวัฒน์โฆษกคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านครับเรื่องของ AI มีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องของมุมดีมุมดีก็พูดถึงเรื่องของการเป็นตัวช่วยที่ดีในการออกแบบต่างๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีมุมที่หลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นข้อกังวลที่อาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนที่เขาเป็นต้นฉบับโดยเฉพาะงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์มุมนี้วุฒิสภาเห็นแล้วแต่การหยิบยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยโดยเฉพาะจัดเวทีเสวนาขึ้นเนี่ยครับวุฒิสภาเห็นถึงข้อกังวลอะไรทำไมถึงจะต้องมีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอะครับ
1: ในงานเสวนาเนี่ยนะคะเราเชิญตัวแทนของศิลปินด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแต่งเพลงนะคะการประพันธ์นะคะศิลปินผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้านะคะแล้วก็มีอาจารย์ด้านวิจิตรศิลป์ก็คืองานวาดภาพนะคะก็แล้วก็มีมุมมองของท่านนักวิชาการทางด้านนิติทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ทีนี้เรามาคุยกันในประเด็นที่เราคุยด้วยความหลากหลายแต่ละท่านเนี่ยก็สะท้อนมาในมุมที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่างท่านที่เป็นอาจารย์วิจิตรศิลป์อาจารย์สมวงเนี่ยค่ะท่านก็สะท้อนมาว่า AI เนี่ยเป็นตัวช่วยในการทำงานช่วยในการที่เป็นเครื่องมืออันนึงในการออกแบบในการวาดภาพของท่านนะคะส่วนศิลปินเขาก็บอกว่าศิลปินแต่งเพลงฮะคุณเวสป้าแกก็บอกว่าอันเนี้ยช่วยแกได้มากคือเรื่องร่นระยะเวลาในการทำงานนะคะอย่างเช่นเวลาเราเขาแต่งเพลงทีเนี่ยมันจะต้องมีศิลปินมาร้องเดโมใช่ไหมคะในการเชิญนักดนตรีมาเล่นบรรเลงซึ่ง AI เนี่ยสามารถทำได้ในเครื่องคอมเลยสามารถตอบโจทย์เขาได้หมดเขาไม่ต้องไปเชิญศิลปินมาร้องไม่ต้องมาเชิญอะไรอ่ะนักดนตรีมาเล่นอันนี้คือตอบโจทย์เขาเขาสามารถผลิตผลงานได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นประมาณเครื่องมือส่วนอีกท่านนึงค่ะที่นักออกแบบค่ะเป็นอาจารย์ท่านออกแบบเรื่องผลิตภัณฑ์ท่านบอกว่าท่านใช้ AI ในการหาไอเดียในการออกแบบแต่ท่านก็จะไม่สั่ง AI สร้างไอเดียให้ท่านเลยเพราะท่านบอกว่า AI เนี่ยมันก็เหมือนเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งนะคะเขาก็จะจำผลงานของท่านนั้นท่านนี้โอกาสที่จะเกิดผลงานที่ไปลอกเลียนแบบอื่นๆเนี่ยมีท่านก็เลยว่าใช้ AI ในการหาไอเดีย
0: แต่
1: การ
0: ตัวช่วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นชูอันหนึ่งที่ในการตัวช่วยทีนี้มาถามในมุมมองของท่านนักกฎหมายค่ะอาจารย์ใหญ่แก้วอาจารย์ใหญ่แก้วก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเคสแบบนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยเนาะและการลุกคืบของ AI เนี่ยมันมาไวมากในต่างประเทศเนี่ยถึงขั้นมาพิสูจน์กันเลยนะคะว่าผลงานที่ออกมาจาก AI กับเป็นตัวช่วยของศิลปินถ้าสมมติไปจดลิขสิทธิ์เนี่ยอันไหนควรจะเป็นที่ยอมรับและสามารถจดได้ก็สรุปมาเป็นแนวว่าผลงานที่ใช้ AI ล้วนไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้สมมุติว่าคุณก้อนหินอยากจะแต่งเพลงมาสักเพลงนึง บอกเลยว่าฉันอยากได้เพลงบรรเลงที่บรรยากาศร่มรื่นอยู่ในท่ามกลางสายไม้แล้วก็สั่งให้ AI ครีเอทเพลงมาให้แล้วคุณก้อนหินจะไปขอจดลิขสิทธิ์เพลงนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเป็นในลักษณะมีการใส่ทักษะของเราลงไปเช่นเราต้องให้เป็นเสียงคีย์โน้ตนั้นนะแบบใส่อะไรเพิ่มไปนะคะแล้วก็ส่วนเราต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะว่าอันเนี้ยเกิดจากการพยายามของมนุษย์เราถึงสามารถจะไปเคลมลิขสิทธิ์อันนี้ได
0: ้
1: ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ต่างนะคะอย่างกรณีของยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยค่ะว่าสมมติเราเป็นพร้อมสั่ง AI ไปนะเราก็เป็นคนครีเอทพร้อมนะว่าเราต้องสั่งแบบเขียนไป 3-4 หน้าเลยอ่ะเพื่อให้ AI ทำเพลงได้ตรงใจเราอันเนี้ยประเทศไทยยังไม่รับ คือไม่สามารถเคลมสิทธิ์ได้แต่ประเทศจีนรับ
0: รับแล้ว
1: อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่มันแตกต่างกันระหว่างประเทศแต่ขณะเดียวกันของอเมริกาหรือของยุโรปในเคสนี้ก็จะเหมือนไทยนะก็คือไม่รับถ้าไม่มีผลงานมนุษย์อยู่ก็ไม่สามารถจะเคลมสิทธิ์นั้นได
0: ้ครับแปลว่ามันก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เป็นคนสร้างการที่จะ AI จะสร้างออกมาเป็นผลงานปลายทางได้เนี่ยมันก็เกิดจากคำสั่งของมนุษย
1: ์
0: อย่างเมื่อสักครู่ท่านสว.บอกว่าจีนป้อนคำสั่งออกไปถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมนุษย
1: ์
0: แต่ของไทยยังไม่ยอมรับในตรงนั้นการที่มนุษย์ป้อนคำสั่งไปมันก็เหมือนกับครีเอทความคิดว่าเราอยากได้สิ่งเหล่านี้ให้ไปผสมประสานกันแต่ว่าปลายทาง AI เป็นคนในมุมของท่านสว.มองว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ไม่นับหรอ
1: ยังไม่นับค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงก็คือต้องดูวัตถุประสงค์ใจจริงอ่ะวัตถุประสงค์ในการครีเอทผลงานนั้นนั่นหมายถึงก็จะต้องมีการเก็บขั้นตอนในการคิดขั้นตอนในการออกแบบอะไรถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากทักษะหรือความวิริยะอุตสาหะของมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งในเป็นเอกสารประกอบในการพิจารณานะ
0: ค
1: ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดแบบจบมาตรงๆตอบเร็วๆเลยคือไม่ได้
0: ค
1: ือเพราะว่ามันสั่งข้อมาจาก AI คำถามนี้มันมีประเด็นที่ที่ฉันจะชวนคิดหาว่าแล้วอย่างการที่ AI อ่ะมันต้องมีเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วเขาเรียนรู้เนี่ยอย่างสมมติการแต่งเพลงเขาต้องเรียนรู้จากบทเพลงในอดีตถูกไหมแล้วเขาค่อยๆสะสมเรียนรู้ว่าประเทศนั้นชอบเพลงแบบไหนไอ้ดนตรีริมน้ำมันต้องประมาณไหนไอ้พวกเนี้ยลิขสิทธิ์ดั้งเดิมล่ะเราควรจะต้องเคารพเขาด้วยไห
0: ม
1: เพราะ AI ไม่ใช่เกิดมาเขารู้เลยว่าดนตรีริมน้ำต้องเล่นยังไงใช่ไหมคะเพราะอย่างเงี้ยต้องเคารพสิทธิ์กับเจ้าของดั้งเดิมที่คุณไปเขาเรียกอะไรไปเทรนมาใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าการที่ไปเอางานของศิลปินหรือคนที่เป็นงานออกแบบสร้างสรรค์ที่เป็นต้นฉบับมาดัดแปลงให้ AI เนี่ยประมวลผลหรือทำคำสั่งใหม่อีกครั้งเนี่ยมันควรจะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร
1: ใ
0: เกิดเป็นคำถามที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ใหญ่และโจทย์ยากที่ตอนนี้ไทยของเราเนี่ยจะต้องมีการหาแนวทางป้องกันเรื่องนี
1: ้ทั่วโลกก็เป็นกระแสเหมือนกันค่ะก็ยังเป็นข้อที่ถกเถียงกันว่า AI เขาไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดเขาไปเรียนรู้มาจากของศิลปินดั้งเดิมเนี่ยลิขสิทธิ์คุณก็ต้องให้กับศิลปินดั้งเดิมด้วยอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นอีกประเด็นนะที่อย่างนี้ประเด็น
0: การจะแก้ปัญหาได้แปลว่ามันจะต้องผ่านเรื่องของกฎหมาย

0: ิทธ
1: ิ์ใช่ๆ
0: ก็คือเราจะต้องไปแก้ในรายละเอียดตรงนั้นให้มันมีบทบัญญัติครอบคลุมเรื่อง AI มากขึ้นถูกมั้ย
1: คือในร่างที่มองอ่ะนะน่าจะต้องเป็นพรบอีกตัวนึงเลย
0: หมายถึงว่าร่างขึ้นมาใหม่แล้ว
1: เป็นพรบปัญญาประดิษฐ์เพราะว่ามันจะลงลึกกว่าพี่ขออนุญาตสะท้อนสภาพปัจจุบันเราก่อนเนาะขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างตอนเมืองไทยเนี่ยเรายังมีปัญหาเลยนั่นยกตัวอย่างงานศิลปะในเรื่องเพลงอันนี้จะเข้าถึงได้ง่ายอย่างกรณีของพี่ยกตัวอย่างเรื่องเพลงลอยกระทงลำวงลอยกระทงอะเนาะทุกคนรู้จักหมดในตัวเพลงเนี่ยตัวทำนองเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิสุรภพรคำร้องเป็นของครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะฮะดังนั้นกระทรวงอันนี้คือเรื่องที่เกิดจริงเลยเนาะกระทรวงวัฒนธรรมจะแต่งเพลงทำนองลอยกระทงเป็น7ภาษา6ภาษาเนี่ยเขาต้องขอลิขสิทธิ์กับมูลนิธิสุรภพรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำไปแต่ในทางกลับกันสมมติพี่ตวงจะไปครีเอทเพลงให้ AI แต่งเพลงลอยกระทงให้แล้วพี่ตวงจะไปขอเคลมสิทธิ์ว่าอันเนี้ยเป็นเซ็นแค่สิของพี่ตวงแต่งอันนี้ไม่ได้แต่ขณะเดียวกัน AI ที่ใช้ทำนองลอยกระทงเนี่ยคุณไปขออนุญาตสุนทรภพแล้วหรือยัง
0: อ
1: ันเนี้ยที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแต่เมืองไทยมันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกฮะอันนี้เอาแค่เรื่องประเด็นปกติเลยเนาะว่าคนไปเอาเพลงที่เป็นทำนองหรือคำร้อง
0: ที่มีต้นฉบับอยู่แล้ว
1: ก็ยังตกลงกันไม่ได
0: ้ครับ
1: คือเพราะว่าศิลปินสมัยก่อนนะคะคนที่ประพันธ์เพลงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะต้องขายให้กับค่ายเพลงเนาะสมัยก่อนก็ต้องมีนักร้องมาร้องเพลงที่เขาแต่งม
0: ี
1: นักดนตรีมาสิทธิ์ของเขาดังนั้นคนที่แต่งเนี่ยก็ไม่สามารถจะเคลมสิทธิ์ตรงนี้อันนี้ยากมันซ้อนมาก็คือว่ามันมี AI เข้ามาซ้อนทับกันตรงเนี้ยอันนี้นักแต่งเพลงปัจจุบันเนี่ยสมัยเนี้ยเวลาเขาแต่งเพลงเสร็จปุ๊บเขามอบให้บริษัทลิขสิทธิ์เลยนะคะคือเขาว่าไปจัดการเรื่องผลประโยชน์ให้เขาในการสมมติบริษัทเพลงเอาไปทำแล้วเกิดดังขึ้นมาการไปเปิดในร้านอาหารหรือเอาไปใช้ในงานประกอบเนี่ย
0: เชิงธุรกิจอีก
1: คุณก็เก็บค่าใช้จ่ายให้เขาดังนั้นเขาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยว่าทันทีที่ผลงานศิลปะออกเขาให้บริษัทลิขสิทธิ์จัดการให้เลยมันไม่เหมือนกับปัญหาที่มีอยู่ก็คือตอนนั้นยังไม่ดังหรอกแต่ค่ายเพลงไปทำให้มันดังพอดังเสร็จจะไปขอเคลมสิทธิ์อันนี้ไม่ได
0: ้
1: ก็เลยแบบเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอันนี้เป็นประเด็นนึง
0: เป็นสภาพปัญหาเดิมก่อนแล้วยิ่งมามี AI เนี่ยมันเหมือนปัญหาซ้อนปัญหาที่จะต้องแก้ไปทีละจุดให้เห็นภาพมากขึ้นแปลว่าตอนนี้ถ้าหากในมองในมุมของประโยชน์ก็มีแหละในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แต่มองในมุมของข้อกังวลก็ถือว่ายังเป็นภัยต่องานสร้างสรรค์อยู
1: ่ใช่ยังคือมันก็จะเป็นเขาก็ถามไปเรื่อยๆว่าสมมติถ้าในกรณีที่ว่า AI ไม่ได้ให้เครดิตกับศิลปินที่สร้างงานเดิมอย่างเช่นเพลงเบโธเฟนเพลงดั้งเดิมอ
0: ่
1: ะอย่างเพลงลอยกระทงเนี้ยเขาไม่ได้ให้เครดิตเลยคือเขาสามารถไปใช้ไปเจเนเรตตั้งความเป็นตัวตนในการฉลาดของเขาเองเนี่ย
0: ครับ
1: คำถามคือจะมีศิลปินคนไหนรังสรรค์ผลงานมาอีกไหมมันต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเอาเพลง AI รุ่นพี่เอามาทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเหมือนกืนกินตัวเองค่ะมันก็จะไม่มีอะไรที่แปลกใหม
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นข้อกังวลอันนึงนะคะในการเราออกแบบกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องแบบนี้นะประเด็นที่เขาที่หลักโดยทั่วไปนะคะที่เขาจะคือหนึ่งผู้พัฒนาระบบคุณจะต้องมีระบบการตรวจสอบได้ว่า AI ตัวเนี้ยพิสูจน์ได้ว่าอันนี้มันเป็น AI ด้วยการเอาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรไปจับว่าผลงานศิลปะอันนี้คือ AI นะคะอันที่สองแพลตฟอร์มคุณก็ต้องมีการเตือนผู้เสพเนาะว่าอันนี้มันคือผลงานที่เกิดจากการทำ AI อันสามคือผู้บริโภคใช่ไหมคะอันนี้คุณก็ต้องไม่ละเมิดในมันแนวประมาณนี้คือหมายถึงว่าสำคัญที่สุดผู้ที่ครีเอทคนพัฒนาคนที่คิดก็เรียกซูโน่มาค่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันในการแต่งเพลงเขาอะซ
0: ู
1: โน่เนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจได้นะว่าเพลงเนี้ยมันคือ AI ต้องมีแบบคุณอาจจะไม่ได้แบบให้เห็นชัดแต่มันต้องมีวิธีการตรวจสอบได
0: ้
1: เพราะกรณีที่ฟ้องร้องหรือเป็นคดีความกันขึ้นมาต้องพ
0: ิ
1: สูจน์ตรงนี้ได
0: ้ครับอันนั้นเป็นแนวทางป้องกันเรื่องของการตรวจสอบ AI ว
1: ่
0: าเป็นต้นฉบับจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มันจะเกี่ยวโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุ้มครองสิทธิ์ของศิลปินหรือต้นฉบับด้วยไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีศิลปินหลายท่านที่มีการแต่งเพลงออกมาแต่ต้นฉบับจริงๆอ่ะไม่ได้ดังเท่า AI ตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีกฎหมายหรือว่ามันอยู่ควรอยู่ในกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ที่จะมีการร่างเสนอเข้ามาใหม่หรือควรจะไปแก้ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ดีครับ
1: คือถ้าเอาเพลงเดิมที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วพอมารีเม
0: ค
1: ด้วยใช้ AI แล้วผมปรากฏว่ายอดขาย
0: ดังกว่า
1: คืออันนี้มันอาจจะต้องมองในสองด้านนะคะถ้าสมมติว่าไปดังแล้วถ้าไม่เกิดรายได้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟ้องร้องในเรื่องจะเข้าข่ายอันเดิมเลยก็คือเหมือน AI เป็นคนคนนึงนี่แหละไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเพลงเดิมที่เขามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องเข้าข่ายกับพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์แต่ถ้าสมมติ

0: ในกรณีที่มาใหม่เลยค่ะอย่างกรณีพิพาทเนี่ยเอา AI มาแต่ AI เขาบอกว่ามันก็เป็นเพลงที่เผยแพร่มาต้องหลายปีแล้วแต่เพลงคุณอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นอีกพรบ.หนึ่งที่ควรจะออกแบบไว้รองรับในเรื่องประเด็นเหล่านี้นะคะ
1: ครับซึ่งพรบ.ที่บอกว่าจะออกแบบไว้อย่างพรบ. AI ปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้ก็คือเป็นแนวทางที่วุฒิสภาม
0: ันมีเรื่องน่าจะเป็นต้นสังกัดเลยกรมคลังกรมลิขสิทธ
1: ิ์อ๋อแต่ยังไม่มีการเสนอเข้ามาสู่สภาใช่ไหมครับรายละเอียดตรงนี้ก็คือวุฒิสภาก็มีการพูดคุยแต่เดี๋ยวจะมีการไปเติมด้วยการให้เห็นถึงแนวทางข้อสังเกตถูกไหม
0: ครับใช่ใช่
1: มีพอจะรู้กรอบไหมครับว่ากฎหมายฉบับนี้น่าจะเสนอเข้าสู่สภาได้ช่วงไหน
0: ตามสเกจดูก็คือมีการร่างแล้วก็จะเสนอประมาณในช่วงนี้ค่ะกันยาตุลาแถวนี้นะคะ
1: ปลายปีนี้ใช่ไหมครับ
0: ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะว
1: ่
0: ามันจะมีแนวทางเป็นยังไงแล้วจะครอบคลุมแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าอันนี้คืองานศิลปะด้านเดียวเนาะแต่จริงๆแล้ว AI มันลามไปถึงขั้นเนาะอย่างล่าสุดถ้าเกี่ยวกับศิลปินก็จะมี AI ไปปลอมเสียง
1: เรียนแบบเสียงหน้าทุกวันนี้ก็คืออาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ย AI ก็ถือว่ามีผลอย่างมากไม่ใช่แค่เรื่องของงานสร้างสรรค์แต่งานสร้างสรรค์เนี่ยมันกระทบทั้งเรื่องของการออกแบบแล้วก็ตัวศิลปินคือก็มีทั้งประโยชน์แต่ว่าผลเสียเนี่ยมันก็มีเยอะมากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าในมุมของศิลปินงานสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยกฎหมายเรื่องปัญญาประดิษฐ์ก็น่าจะครอบคลุม
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งวุฒิสภาก็มองแล้วว่าการเสนอเข้าสู่สภาได้ก็น่าจะประมาณปลายปีนี
0: ้ใช่
1: ค่ะมองไหมครับว่าถ้าสมมติกฎหมายเรื่องของ AI มันจะจากที่มองว่าตอนนี้เป็นภัยของสังคมมันจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยสังคมได้มากกว่าเป็นภัยครับ
0: จริงๆแล้วนะคะมันเหมือนเหล่งสองด้านเนาะการเราใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีมันแล้วแต่คนจะใช้ดังนั้นเนี่ยตัวงานที่เราครีเอทด้วย AI อ่ะการขั้นตอนในการทำงานข้อมูลเหล่านี้คุณต้องเก็บเพราะกรณีถ้ามันมีกรณีพิพาทเนาะกรณีถกเถียงกันหรือฟ้องร้องกันอะไรข้อมูลเนี่ยจะเป็นดิจิตอลฟอร์มเป
1: ็
0: นข้อมูลของคุณที่จะต้องพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากฝีมือของคุณมันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะที่อยากจะชวนคิดนะคะตัว AI เนี่ยคำถามคือกับนักน้องที่จบใหม่ใช่ไหมคะกับ AI สมมุติว่าน้องจบเป็นอาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าถ้าน้องจบในขั้นตอนเดิมที่น้องทำได้แค่ฝึกการใช้สีการลงการเลือกรูปแบบอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีการ AI ประยุกต์เลยพอน้องจบมาปุ๊บกลายเป็นว่าสู่ตลาดแรงงานผู้บริโภคหรือผู้จ้างว่าจ้างเขาก็ไม่ได้สนใจน้องใช่ไหมคะเขาก็กลายไปให้ AI ในการทำอันนี้แหละอาจจะเป็นอุปสรรคอันนึงก็คือว่าปิดประตู
1: มันก็จะกลายเป็นปัญหาเรื่องของ AI แย่งงานคนอีก
0: มันก็ใครมันเหมือนกับว่าจะแย่งมานะพี่ในมองพี่อะแย่งงานนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของคนคนนั้นคือต่อให้ประตูมันปิดอะแต่คุณมีหนทางเดินทางอื่นเช่นคุณมีทักษะเรื่องการใช้สีคุณสามารถทักษะในการสั่งงาน AI ได้ครีเอทงานได้ตรงตามใจคุณก็จริงแต่คุณก็มีทางอื่นที่เดินอ้อมผ่านไปได
1: ้
0: อันนี้มันก็ต้องขึ้นที่อยากจะบอกน้องๆเลยคือว่าน้องที่จบใหม่อะค่ะถ้าสมมติเราไปพึ่งทักษะใดทักษะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเราจะใช้ AI เก่งอย่างเดียวโดยเราไม่ได้เรียนรู้งานด้านศิลปะหรือเราจะเรียนรู้แต่งานด้านศิลปะอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ใช้เทคนิคในการใช้ AI เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราจะอะไรอ่ะไม่ก้าวไม่ทันกับยุคที่มันจะเข้ามาถึง
1: ครับ
0: กำลังอยู่ในยุคนี้เลยนะคะไม่ใช่กำลังถึงมันกำลังอยู่ในยุคนี้เลย
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่อง AI ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายมิติมากๆทั้งสร้างประโยชน์สุดท้ายอยากให้ท่านสว.ได้ฝากถึงข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI โดยเฉพาะการที่นำ AI ไปดัดแปลงเกี่ยวกับผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินและผู้ที่ออกแบบงานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นฉบับนะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันควรจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อไม่ให้ไปการละเมิดคนอื่นแล้วก็อยากให้ข้อคิดอะไรกับสังคมเกี่ยวกับการใช้ AI ครับ
0: คืออันดับหนึ่งเลยนะคะเราอ่ะจะต้องมีทักษะในตัวของเราอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าท่านเป็นศิลปินวาดภาพท่านก็ต้องมีท่านก็จะมีทักษะในเรื่องการวาดภาพแต่ขณะเดียวกันการที่ใช้ AI มาช่วยอย่างในเวทีเสวนาเนี่ยทุกท่านมองแล้วว่า AI เป็นเครื่องมือยังไม่ได้ถึงขั้นมาครอบงำหรือมาแย่งผลงานกันนั่นหมายถึงว่าทุกท่านอ่ะเป็นเขาเรียกฮะมีความดีในตัวมีเก่งในตัวใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าศิลปินวาดภาพถึงแม้บอกว่าอุ้ยฉันไม่แต่คำถามคือฉันไม่ซื้อภาพ AI แต่ความก็จะสูญเสียอรรถรสของความที่ AI มันจะสมบูรณ์แบบไปหมด
1: ความรู้สึกในการรับ
0: แต่ว่าภาพวาดเนี่ยมันมีความเขาเรียกความบกพร่องที่มันเป็นเสน่ห์อย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องนึงซึ่งเรื่องเหล่านี้น้องต้องตีโจทย์ให้ออกศิลปินเองก็ต้องตีโจทย์ให้ออกบางคนก็จะพึ่งพากับ AI เท่านั้นเพื่อจะไปอย่างเงี้ยพอท้ายที่สุด AI มันเรียนรู้ไปมามันก็จะเหมือนกับอยู่ในอ่างค่ะม
1: ัน
0: จะไม่มีอะไรที่รังสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมางานศิลปะมันเป็นคำเขาเรียกการที่มันสมบูรณ์แบบเดิมๆซ้ำๆ

0: านข้อมูลเหมือนเดิมไม่มีใครครีเอทงานใหม่มันก็เท่ากับว่าจะจืดชืดหมดเสน่ห์ไปใช่ไหมคะ
1: สำคัญคือทำให้ AI เป็นตัวช่วยแต่อย่าให้มาครอบเรื่องของความคิดมนุษย์เพื่อที่จะทั้งไม่ให้ละเมิดของคนอื่นแล้วก็เรื่องการพัฒนาของมนุษย์ด้วยอาจจะเป็นสิ่งแตกต่างนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของการละเมิดเป็นคนที่ออกแบบงานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นฉบับมาดัดแปลงโดยป้อนคำสั่งที่หลายภาคส่วนก็เล็งเห็นนะครับแล้วก็จะมีการผลักดันแก้ผ่านเรื่องของพรบ.ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ก็จะมีการผลักดันเข้าสภาภายในปลายปีนี้นะครับก็จะได้เห็นรายละเอียดว่าเราจะมีกฎหมายที่ควบคุม AI โดยเฉพาะซึ่งก็จะมีบทบัญญัติอย่างไรไว้บ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของศิลปินแล้วก็ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์นะครับเพราะว่า AI ถ้าหากมองให้เป็นผลดีเป็นประโยชน์เป็นตัวช่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทุ่นแรงมนุษย์ได้แต่หากเราใช้ AI ไปในทางที่ผิดโดยเฉพาะการหลอกลวงประชาชนการครอบงำความคิดของมนุษย์ก็อาจจะเป็นตัวเราแต่ส่งผลเสียต่อสังคมด้วยนะครับนี่เป็นมุมมองส่วนหนึ่งจากทางด้านท่านสว.ตวงคุณทรงธรรมวัฒน์จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณท่านสว.นะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเข้มกับผมสิทธิเดชของสิริครับ

0: จับตาการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา 8:45 น.สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ท่านประธานครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
4: พี่นะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่นี่ไง
6: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมและยังสามารถจะรับชมรายการต่า

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

ข่าวต่างประเทศช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของฟิลิปปินส์กับจีนกันหน่อยนะครับฟิลิปปินส์กล่าวหาจีนนะครับว่าขัดขวางภารกิจบังคับใช้กฎหมายใกล้เกาะทิตูครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับว่าหน่วยยามไทยฝั่งฟิลิปปินส์อธิบายว่าการปรากฏของเฮลิคอปเตอร์

0: กองทัพเรือจีนถือเป็นการข่มขู่ที่ไม่จำเป็นนับเป็นการเผชิญระหว่างรัฐบาลมะนิลากับรัฐบาลปักกิ่งทั้งนี้ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์และกลุ่มตำรวจทางทะเลแห่งชาติฟิลิปปินส์ซึ่งตอบสนองต่อรายงานการทำประมงโดยใช้ระเบิดใกล้กับแนวปะการังแซนดีเค2และ3ห่างจากเกาะทิตูหรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่าเกาะปากาซาไปทางตะวันตกประมาณ3ไมล์ทะเลหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์จีน2ลำเปิดวูดเรือท้าทายทางวิทยุกับทีมเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์รวมถึงติดตามและขวางกั้นเรือฟิลิปปินส์ในเวลาต่อมาอีกทั้งเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือประชาชนหรือ PLA ก็บินวนอยู่เหนือเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์4ครั้งทีมเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์สั่งให้เรือประมงต่างชาติหยุดและติดต่อทางวิทยุหลายครั้งแต่เรือดังกล่าวกลับไม่สนใจคำสั่งและแล่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มุ่งหน้าสู่แนวปะการังซูบีซึ่งเป็นหนึ่งใน7เกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในหมู่เกาะสแปรีเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิอธิปไตยของตนเองหน่วยยามชายฝั่งจีนไม่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำอาณาเขตของเกาะทิตูและการกระทำของพวกเขาทำให้ผู้กระทำผิดที่ต้องสงสัยหลบหนีได้ง่ายขึ้นหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ระบุทิ้งท้ายครับ
1: ฮ่องกงมีการขึ้นค่าแรงผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาตินะครับเป็น 23,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็จะมีผลกับสัญญาจ้างฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นมาครับสำนักข่าวซินหัวรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเทศจีนนะครับว่ารัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนมีการประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกงอยู่ที่ 5,223,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็เพิ่มขึ้น 2.35% นะครับโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นี้ก็จะมีผลกับสัญญาจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติทั้งหมดซึ่งก็ลงนามตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนเงินค่าอาหารที่นายจ้างต้องจ่ายในกรณีไม่ได้จัดอาหารให้ฟรีน้อยกว่า 1,236 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว 5,200 บาทต่อเดือนนะครับโดยรัฐบาลฮ่องกงได้มีการทบทวนอัตราค่าจ้างครั้งนี้ตามกลไกที่กำหนดไว้โดยรับฟังความคิดเห็นจากทั้งนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติพร้อมกับพิจารณาปัจจัยต่างๆนะครับอาทิภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของฮ่องกงแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะใกล้จ้างและความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติครับ
0: ไปกันที่เยอรมนีกันบ้างนะครับก็ล่าสุดมีการสั่งเบรกภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลนะครับเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นต่างเรื่องของการจัดเก็บรายได้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับว่าสำนักนายกเยอรมนีระงับร่างกฎหมายของนายลาสคริงไบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเสนอให้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนื่องจากมีความเห็นต่างเกี่ยวกับประมาณการรายได้และรายละเอียดของมาตรการตามแหล่งข่าวในรัฐบาลระบุนะครับว่าข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการจัดหาเงินทุนให้ระบบสาธารณสุขยังคงเป็นกรอบที่รัฐบาลเห็นชอบสำหรับการจัดเก็บภาษีน้ำตาลแต่ร่างของกระทรวงการคลังมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปและมีแนวโน้มไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอจากรัฐบาลในรูปแบบปัจจุบันเดิมทีรัฐบาลเยอรมนีวางแผนให้ภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1กรกฎาคม2570โดยมีเป้าหมายควบคุมอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นและลดแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขทางนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเคยประเมินนะครับว่าภาษีดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้รัฐมากกว่า400ล้านยูโรหรือราวประมาณ 15,094 ล้านบาทต่อปีขณะที่กระทรวงการคลังก็คาดการณ์นะครับว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีดังกล่าวได้650ล้านยูโรหรือราว 24,529 ล้านบาทในช่วงครึ่งหลังของปี2570และเพิ่มเป็น 1,200 ล้านยูโร 284 ล้านบาทตั้งแต่ปี2571ครับ
1: และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั้งในและต่างประเทศในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดที

0: ี Channel
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
4: แม่ทุกคนอยากเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
6: นี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
1: ท่านี้เรียกว่า side step squat

0: ลุกย่อลุกย่อลุกย่อฮันแน่สนุก Let's go ไปกันต่อ
1: ท่านี้เรียกว่า

0: ลึกค่ะ
1: รถเมดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Doc เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: เห็นปัญหาให้ชัด
4: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
3: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
5: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
3: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
6: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
3: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: พอลงไปในน้ำเสียงที่เคยได้ยินเสียงที่มันตื่นเต้นมันไม่มีครับพอลงไปในทุกอย่างมันว่างเปล่าคราวนี้ก็จะได้ยินแค่เสียงหัวใจตัวเองแล้วเอาเข้าสเต็ปตัวเองที่เคยฝึกซ้อมมาครับความเท่าเทียมทางกายภาพอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันเรามาวัดกันที่ฝีมือ

0: ข้อจำกัดในชีวิตเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่เรารักเราจะเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้คะสำหรับบางคนข้อจำกัดไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นในการยืนหยัดทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปข้างหน้ายังไม่นึกเสียดายในภายหลังกับทุกเส้นทางที่เลือก
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเปรี้ยรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาค่ะสำหรับ EP นี้นะคะจะพาไปพบกับน้องโอมคนตัวเล็กหัวใจใหญ่เจ้าของลาคนแคระโลกที่ประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งนอกจากว่ายน้ำแล้วน้องโอมยังเล่นอีกหลากหลายชนิดกีฬานะคะเจ้าตัวมีความสุขแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมอีกด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมโอมภูวะลงสมสุขครับอายุ27ปีเป็นคนแคร์ครับเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแล้วตอนนี้ความสูงหยุดอยู่ที่110เซนครับเป็นพนักงานประจำเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติครับเคยแข่งรายการอาเซียนพาราเกมที่กัมพูชาครับปี2023และได้เหรียญทองประเทศเยอรมันครับรายการเวอร์ดับเกมครับ

ที่มาเป็นพนักงานประจำตอนนี้เพราะอยากมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้ครับและไม่เป็นภาระใครผมเป็นคนขี้โรคครับเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากพอโตขึ้นก็ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆอีกครับก็เลยอยากผันตัวมาเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงถ้ากีฬาที่เริ่มเล่นกับครอบครัวตอนแรกน่าจะเป็นแบดครับใช่ครับเป็นกีฬาที่ง่ายสุดแล้วตอนนั้นก็ที่บ้านก็จะพากันตีแบดครับอยากชาเลนจ์ตัวเองดูก็เลยลองไปคัดตัวเป็นนักกีฬาดูครับตอนแรกไปคัดตัวแบดก่อนตอนนั้นไปคัดแบดยังไม่ติดก็เลยกลับมาคัดตัวว่ายน้ำดูคราวนี้ก็ลองไปคัดตัวเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็เวลาทำได้ดีครับก็เลยลาดครับเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้อุปกรณ์พร้อมมากเลยนี่เลิกงานแล้วใช่ไหมคะ
1: เลิกงานเรียบร้อยคร
0: ับกำลังจะไปไหนคะเนี่ย
1: จะไปสนามกอล์ฟครับผม
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นโอ้นี่สอนได้ไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเป็นเทรนเนอร์ให้
0: โอเคได้อย่างนั้นเดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวด้วยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไ
0: กลไหมคะสนามซ้อม
1: สนามซ้อมจะห่างไปอีกประมาณ10นาทีถึงครับ
0: โอ้ก็ไม่ไกลมาก
1: ไม่ไกลมากครับปกติพี่อ๋อยตีกอล์ฟอยู่แล้วครับ
0: ไม่ได้ตีเลยค่ะมือใหม่อย่างนี้พอได้ไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวสอนได้ครับ
0: โอ้เดี๋ยวต้องเป็นลูกศิษย์คนราให้สอนหลายคนแล้วมั้งคะ
1: ผมก็มือใหม่เหมือนกันครับ
0: ก็คือเล่นกับหัวหน้าอย่างเงี้ย
1: ล่ะใช่ครับจะเป็นหลังเลิกงานจะไปตีกับหัวหน้าครับ
0: กีฬาไม่ใช่

0: กำลังกายเท่านั้นแต่สำหรับน้องโอมแล้วมันคือพื้นที่แห่งความสุขที่ไม่ว่างานจะยุ่งมากแค่กีฬาเสมออยากรู้เลยค่ะว่าความสุขที่น้องโอมพูดถึงคืออะไรก่อนที่เขาจะเปลี่ยนลุคจากพนักงานประจำกลายเป็นนักกีฬาค่ะ
1: อันนี้ระยะเท่าไหร่ครับ
2: 7-8หลา
1: ครับ
2: แล้วเรามาลองกัน5ลูก
1: ได้ครับ
2: โอเคใครใกล้ใครลงเดี๋ยวเรามานับกัน
1: ได้ครับให้พี่พรก่อน
2: เดี๋ยวพี่ก่อนนะก็น้องโอมเนี่ยมาทำงานด้วยกันกับเราเนี่ยยังไม่ถึงปีครับแต่ว่าก็เป็นทีมงานเดียวกันก็ค่อนข้างสนิทครับเพราะว่ามาซ้อมกอล์ฟด้วยกันไปส่งก็จะไปส่งน้องเราด้วยครับถ้าดูจากพัฒนาการถือว่าค่อนข้างดีครับกี่เดือนแต่ว่าสามารถไปออกรอบได้แล้วความประทับใจที่เห็นเขาครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนตัวเล็กนะครับถ้าในที่ทำงานเองเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นห่วงว่าเขาจะทำงานในบางจุดได้ไหมซึ่งเขาก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถทำงานได้นะครับส่วนความประทับใจอย่างหนึ่งถ้ามาในส่วนของกีฬาเนี่ยก็เห็นเขาครั้งแรกก็ทราบว่าเขาเคยเล่นแบดมินตันถึงขั้นแข่งพอเขารู้ว่าบริษัทเราเนี่ยมีการรวมกลุ่มเล่นกีฬากอล์ฟก็ดูจากภาษากายเขาก็ดูออกว่าเขาอยากจะสนใจอยากจะเล่นซึ่งเขาไม่ได้มองเรื่องสรีระของตัวเขาเองเป็นหลักเลยเขาก็มีความสนใจตั้งแต่แรกเราก็ดูออกครับแล้วก็หลังจากได้เชิญเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธเลยนะครับ
3: สังเกตมันจะมากกว่าพัดหน่อยแต่ไม่ต้องขึ้นเยอะ
1: เราไม่ต้องขึ้นเหมือนเหล็ก
3: ไม่ต้องขึ้นเหมือนเหล็ก
2: ถ้าลูกจมมากมันจะ
1: ตียาก
2: ตียาก
1: โอเคนี้ปัจจุบันก็หลักๆก็มีตีแบดแล้วก็ตีกอล์ฟครับที่เป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเล่นหน้าเป็นคนพาไปเลยครับพาออกล่อพาเป็นคนนำตีกอล์ฟเลยครับกีฬามันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนพิการกับคนทำคนปกติทั่วไปก็สามารถเล่นกีฬาร่วมกันได้และความเท่าเทียมผมว่าความเท่าเทียมทางกายภาพอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ความเท่าเทียมที่ผมได้เล่นกับเขาและเขารู้สึกว่าผมก็เป็นคู่ต่อสู้ให้เขาได้นั่นแหละคือความเท่าเทียมของผมเรามาวัดกันที่ฝีมือครับ
4: คุณโอมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ทราบจากข้อมูลเพราะผมเองก็ไปพูดติดตามกับเรื่องของตัวเขาเรียกว่าทางสคริปต์ทางด้านโน้นด้านนี้แยะมาหมดเลยเขาก็แจ้งมาว่าเขาก็อยากจะมาทำงานตรงนี้ซึ่งเรามองลักษณะงานที่เราต้องรับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพของเขาแต่อย่างใดเพราะเขาเองก็เคยทำงานกับบริษัทที่เป็นอีกบริษัทหนึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเราพยายามที่จะเข้าโหมดของการที่จะเป็นพวกระบบการ CSR เพื่อการดูแลชุมชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นก็เลยเป็นวิธีการหนึ่งเลือกคนที่เข้ามาว่าลักษณะงานตรงหรือไม่ตรงนะครับคำว่าพิการมันอยู่ที่ตัวเขาแต่ลักษณะงานมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาเรามันก็เลยแยกออกเป็นสองส่วนคือจากที่ผมเข้าใจในข้อมูลของผู้พิการแล้วเรียกว่าผู้พิการนะครับผู้พิการเนี่ยเรามองด้วยสายตาเรามองว่าเขาพิการแต่ในมุมมองของเรามองว่าผู้พิการเนี่ยเราเลือกกับเขาเรียกอะไรศักยภาพของเขาตรงไหนมาทำแต่เมื่อสามารถเขาทำได้ดีเท่าคนปกติบางอย่างอาจจะดีกว่าคนปกติด้วยนะส่วนใหญ่คนที่สมบูรณ์ก็จะมองว่าไปที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบนี้แบบนี้ก็ได้เพราะตัวเองมองว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันสมบูรณ์เพราะนั้นในการที่เราจะเลือกคนมาทำงานเนี่ยเราจะไปสนใจทำไมในเรื่องคนนั้นมากเกินไปแล้วก็เอาศักยภาพของเขาสิ
5: คนพิการเนี่ยคนในสังคมส่วนใหญ่หรือว่าบริษัทเองก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญเราลองไปดูว่าคุณสมบัติเปิดรับสมัครคนงานที่หน้าโรงงานจะเห็นเลยว่าเขากำหนดคุณสมบัติอะไรบ้างจะไม่มีเกี่ยวกับความพิการเลยบริษัทใหญ่ๆที่แบบว่ารับสมัครคนพิการแต่มันเป็นเรื่องของนโยบายรัฐแล้วก็ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าฉันก็จ้างคนพิการนะตามนโยบายรัฐตามเงื่อนไขของคู่ค้าอะไรแบบนี้แค่เหมือนจ้างเขาเอามาเป็นไม้ประดับเท่านั้นเองไม่ได้มีความจริงใจที่จะจ้างงานให้เขาได้รับสิทธิ์สวัสดิการเท่าเทียมกับพนักงานคนอื่นจริงๆจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ในเอกสารที่รับสมัครเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็เขากำหนดคุณสมบัติเนี่ยแค่คนทำงานแบบปกติเนี่ยที่ไม่พิการเนี่ยก็ยังยากแล้วคือถ้าเกิดเราพูดถึงคนงานพิการที่เราอยากจะจ้างนะมันต้องรองรับจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งพนักงานว่าแล้วคนงานเนี่ยจะเข้าถึงสิทธิสิ่งเหล่านี้ได้ไงรถ

0: ส่งพนักงานทางสำหรับคนพิการอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทางที่มันเป็นต่างระดับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์นะหรือว่าอะไรที่มันเอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการการจ้างงานเนี่ยพี่คิดว่าคนพิการทำได้เช่นคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการขาหรืออะไรเงี้ยเขาทำได้เพราะว่างานเนี่ยเขาไม่ต้องไปยกเองเขามีคนมาเสิร์ฟชิ้นงานให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชิ้นงานมันไหลมาตามรายการผลิตอยู่แล้วซึ่งเขาเองเนี่ยสายตาเขาปกติเขายังทำงานได้ 100% เหมือนกับคนงานทั่วไปสิ่งเหล่านี้เขาก็ควรที่จะได้รับพิจารณาแล้วก็เข้าไปรับสมัครแล้วก็เข้าไปทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไปสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเหมือนกันเพื่อเผลอเนี่ยเขาทำงานได้ดีกว่าคนแขนขาดีด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่ควรถูกกีดกันนะคะหรือว่ารัฐเนี่ยมีควรจัดงานที่เหมาะสมหรือว่ากำหนดงานที่เหมาะสมให้กับเขาแต่ไม่ได้เหมาะสมในสายตาของนายจ้างอะนะมันอาจจะต้องมีอย่างสมาคมคนพิการเขามีสมาคมใช่ไหมคะก็ลองมานั่งคุยกันดูระหว่างเอกชนกับสมาคมอะไรบ้างที่เขาทำได้งานอะไรบ้างที่เขาถนัดแล้วทำได้แล้วก็มีความสามารถเท่าๆกับคนทั่วไปดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเกิดมันมีการส่งเสริมแบบจริงจังอะไม่ใช่เป็นแค่การหาเสียงหรือว่าเป็นแค่จะเอาเขาไปเป็นไม้ประดับหรือเป็นแค่การโฆษณาผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราดูเนี่ยต่างประเทศเขาสามารถทำได้คนพิการมีงานทำทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเอื้ออำนวยความสะดวกในสิ่งที่เขาขาด
1: โอ้โหเก่งมาก
2: ครับผม
1: โอ้ยน้องโอมทำไมดูเท่ขนาดนี้
2: คือ
1: ตอนทำงานเสร็จเดินทางมาก็ว่าเท่แล้วพร้อมอุปกรณ์พอตีไว้เท่หนักไปใหญ่เลย
2: ครับ
1: นี่จะฝากเนื้อฝากตัวสอนหน่อย
2: ได้ครับวันนี้ผมตั้งใจมาสอนพี่อ๋อยเลยครับ
1: ไม่มีทักษะอะไรเลยนะคะ
2: ได้ครับเริ่มได้ครับ
1: ไม่มีทักษะแต่มีถุงมือพกมาจากบ้านด้วยก็คือถ้าไม่ใส่ถุงมือตีไม่ได
2: ้มันจะเจ็บครับมันจะเจ็บครับพอเวลาเราจับไม้มันจะมีจุดที่เราวงสวิงมาแล้วมันเสียดสีกับไม้
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตใส่ถุงมือก่อน
2: ได้ครับพี่อ้อยถนัดฝั่งไหนครับ
1: ถนัดขวา
2: ใส่มือซ้าย
1: ใส่ซ้าย
2: ประกอบใช่ครับ
1: มาใส่ถุงมือแล้วถ้าจะจับไม้ต้องขั้นตอนแรก
2: เดี๋ยวผมสอนด้วยวิธีง่ายๆก่อนส่วนมือใหม่เขาจะจับแบบอินเตอร์ล็อกครับจะเอามือซ้ายประคองไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จะเหลือนิ้วก้อยไว้นิ้วก้อยนี้สอดเข้ามาครับมือขวาสอดเข้ามาครับแล้วก็ประกบ
1: ฮึบ
2: เอ้ยจริงเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาจริงๆเป็นมือขวาม
1: ือ
2: ขวาใช่มือขวาประคองครับแล้วก็มือซ้ายไอ้นิ้วก้อยซ้ายเหลือไว้แล้วก็เข้าที่มือซ้ายที่นิ้วชี้เราก็จะจับเป็นอินเตอร์ล็อกแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกแบบอินเตอร์ล็อกมันจะกระชับมือใช่ครับประมาณนี้ครับเป็นการจับแบบมือใหม่
1: ครับแต่นี้มือใหม่หัดตี
2: ใช่ประมาณนี้ครับมือมันจะกระชับไม้ที่สุดครับ
1: แล้วไม้ที่ใช้อ่ะคะอย่างของน้องโอมนี่ใช้ไม้อะไรคะ
2: อันนี้จะเป็นก้านกาไฟครับจะเป็นไม้มือใหม่เหมือนกันมันจะตีง่ายกว่าเหล็กครับเอาไว้ซ้อม
1: ก็คือซ้อมเลย
2: ซ้อมเลยครับ
1: ก็ปกตินี่ใครสอนน้องโอมมาก่อน
2: จะเป็นหัวหน้าครับปกติจะเลิกงานมาแล้วก็ตีกับหัวหน้า
1: ที่ได้ยินเรียกว่าพี่พร
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่พรสอนน้องโอม
2: ใช่ครับ
1: มาสอนพี่อ๋อยอีกที
2: ได้ครับ
1: แล้วคิดว่าพี่อ๋อยจะทำได้ไหม
2: ทำได้ผมก็มือใหม่ผมยังตีได้เลยพี่อ๋อยก็ตีได้
1: คือถ้ามือใหม่ก็ต้องใช้ไม้ประมาณนี
2: ้ใช่ครับ
1: ใส่ถุงมือแล้วก็มีท่าตีที่ถนัด
2: ใช่ครับ
1: แล้วขั้นตอนต่อไปยังไง
2: ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเข้าแอดเดสครับการเข้าแอดเดสก็ถ้าเป็นคนปกติก็จะตัวตั้งลูกกับขาก็จะยืนประมาณไหล่ครับประมาณไหล่ขีกออกประมาณไหล่แล้วมือก็จะอยู่ประมาณขาซ้ายข้างในไม้ครับใช่ครับระยะจับอยู่ขาซ้ายข้างใน
1: ค่ะคุณครู
2: ครับ แล้วก็จะมีสเต็ปครับอันนี้เขาเรียกสเต็ปแบ็กสวิง
1: ค่ะ
2: ใช่ครับพอแบ็กสวิงเดี๋ยวพี่อ๋อยระวังนะครับพอขึ้นมาประมาณนี้ครับ
1: หันมาอีกทีสลบอยู่ตรงน
2: ี้ไม่ครับอันนี้คือแบ็กสวิงครับแล้วอันนี้วิธีการรีลีสครับเราก็จะรีลีสเพื่อให้ไม้กระทบกับลูกแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดอิมแพคที่ไม้กับลูกโดนครับแล้วเราก็ฟอลโล่ต่ออันนี้จะเป็นฟอลโล่ครับ
1: โอ้โหท่าสวยมากเมื่อสักครู่ที่ตีออกไปก็โอ้โหสุดยอด
2: ครับได้ครับ
1: ปกติมาบ่อยไหมคะ
2: ก็จะเป็นท ุกวันพุธครับเลิกงานก็จะมาใช่ครับ
3: มาเวลางานได้ไหมคะ
2: ไม่ได้เลย
3: แซวเล่นได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะ
2: โอ้เป็นการคลายเครียดที่ดีเลยครับผ่อนคลายคลายเครียด
3: โกรธใครให้มองเป็นลูกกอล์ฟแล้วก็ตีแรงๆเลย
2: ได้เหรอครับได้นะได้นะได้อยู่นะเป็นการระบายอารมณ์ที่ดีครับประมาณนี้ครับ
3: แล้วก
2: ็ครับแล้วก็แอดเดสครับแอดเดสก็ฉีกเท้าให้อยู่ประมาณไหล่เล็กน้อยกว้างกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็แบ็คสวิงก็ใช้การตัวหน้ามองใช่ขึ้นมา
3: ระวังนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็รีลีสลงมาครับ
3: ป
2: ึ๊บแล้วก็ฟอลโล่ไปใช่จะไรชั่วสั้นแล้วก็ไปเลยครับนั่นแหละไม่ชอบแล้ว
4: นั่นแหละฮะไปอ่ะเห็นไหม

0: ของกีฬาร่างกายอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการแข่งขันแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะมาจำกัดความสามารถของน้องโอมแม้จะมีรูปร่างที่แตกต่างแต่เขาไม่เคยมองว่านั่นเป็นอุปสรรคว
1: ่
0: าหากมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นแล้วความแตกต่างนั้นก็ไม่อาจขวางเส้นทางสู่ชัยชนะของเขาได้เลยค่ะน้องโอมเราไปดูน้องโอมซ้อมกอล์ฟมาแล้วเนาะแต่ว่ากีฬาที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อจริงก็คือกีฬาว่ายน้ำ
2: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้ยังซ้อมว่ายน้ำอยู่บ้างไหมคะ
2: ช่วงนี้ก็ยังซ้อมอยู่เป็นประจำครับก็หลังจากที่จะแบ่งวันว่าวันนี้ไปเล่นกอล์ฟวันนี้มาลงน้ำครับจะแบ่งวัน
0: ทีนี้อยากจะให้ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของกีฬาว่ายน้ำก
2: ับ
0: ชีวิตของโอมมันมาสอดคล้องได้ยังไง
2: ด้วยผมอยากชาเลนจ์ตัวเองว่าผมอยากเป็นนักกีฬาแต
0: ่
2: ตอนน
0: ั้
2: นผมไปคัดตัวแบดมินตันแต่ตอนนั้นยังไม่ติดตัวแบดมินตันครับคราวนี้ทางโค้ชเขาเลยแนะนำว่าตอนนี้ทีมว่ายน้ำเขายังไม่มีนักกีฬาคนแค่ที่เยี่ยมคัดตัวที่กรุงเทพใช่ครับพอโค้ชเห็นว่าเวลาผมว่ายได้ก็เลยดึงตัวผมไปเก็บตัวครับที่โคราชแล้วก็ฝึกซ้อมระยะฝึกซ้อมอยู่ประมาณ 6-7 เดือนครับ
0: ค่ะแสดงว่าเราก็ว่ายน้ำเก่งอยู่แล้วถูกไหมคร
2: ับพอไม่จมครับแต่ไม่ได้เป็นท่าอะไรมากมายตอนนั้นยังหายใจไม่เป็นครับผมว่าด้วยการที่มันหายใจไม่เป็นแล้วระยะการว่ายน้ำมัน50เมตรใช่ไหมครับผมหายใจไม่ได้ผมก็จะแน่นหน้าอกแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มจะถอดใจตั้งแต่กลางทางแล้วอย่างเงี้ยเราอยากเป็นนักกีฬามากเราอยากมีชื่ออยู่ในประวัติของเราบ้างเป็นโปรไฟล์โอของเราอย่างเงี้ยครับอยากทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างผมก็เลยฝืนให้มันหมดเลยจะเป็นยังไงก็ช่างแล้วเอาให้มันหมดเลยครับแล้วก็ไปแตะขอบสระได้
3: น้องโอมเขาโทรมาหาผมเมื่อปี2ปีที่แล้วนะเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่มีโค้ชพอไม่มีโค้ชเขาก็ว่ายน้ำไม่ถูกต้องนะฮะแต่ตอนนั้นผมก็ปฏิเสธไปเพราะว่าตัวเองก็ไม่เลิกทำว่ายน้ำมา10กว่าปีพอดีเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนปกตินะครับเขาเป็นคนแบบ disability คือพูดเพื่อว่าคือศักยภาพเขาไม่เหมือนคนปกติผมอ้าวผมก็ตกใจตอนแรกผมเข้าใจคิดว่าเป็นนักกีฬาทั่วๆไปแต่บอกผมไม่ใช่ครับคือผมเป็นคนตัวเล็กนะฮะเป็นคนตัวเล็กแล้วก็อยากว่ายน้ำอยากได้ความรู้ช่วยผมได้ไหมผมก็บอกอ้าโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปช่วยให้นะถ้าเธอพร้อมครูก็พร้อมคนเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเรามีพรสวรรค์อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วเพราะว่าพรสวรรค์นั้นเราต้องหาเองนะอีกตัวนึงเรื่องของวินัยบางคนมีพรสวรรค์แต่ไม่หาพรแสวงนะแล้วก็ไม่มีวินัยแต่โอมนี่เขามีวินัยบอกอะไรเขาก็ทำตามผมก็จะค่อยๆสอนเขาแล้วก็ให้บอกเขาว่าทุกอย่าง

0: พอลงไปในน้ำ
1: ทีนี้พอติดทีมเข้าไปแล้วมันหนักหนาสาหัสสากันขนาดไหนกว่าที่เราจะได้ไปแข่งขันรายการแรกอะ
0: โอ้หนักครับอาทิตย์แรกอ้วกเป็นไข้ไม่มีแรงเลยครับครบมาเลยครับแต่นี้ก็เริ่มชินกับการเข้าคอร์ดได้อะไรได้แล้วครับครับเริ่มหายใจได้ครับ
1: ค่ะมันเหมือนกับที่เราจินตนาการไว้ก่อนหน้านั้นไหม
0: ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยพอไปสนามจริงไปเจอคู่แข่งตัวใหญ่สูงกว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วดูวิธีการไหว้ของเขาชำนาญกว่าเขาเก่งกว่าเราเขาลั่นวงการมานานกว่าเราเรามือใหม่โนเนียมเลยเอาอะไรไปสู้เขาว่านะฮะไม่คิดอะไรละซ้อมเท่าที่ได้เล่นเท่าที่ได
1: ้
0: เอากับตัวเองครับเอาชนะตัวเองพอคราวนี้ก็จะมีรายการต่อไปที่ประเทศเยอรมนีเป็นรายการ World of
1: Game World of Game
0: ใช่ครับมาอยากคนแคสเลยใช่ครับแล้วผมก็ไปได้เหรียญทองมา
1: คาดหวังไหมคะก่อนไปเนี่ย
0: ตอนแรกไม่คาดหวังครับไปแบบก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตัวเองก็ใหม่ไปเห็นต่างชาติก็ตัวสูงใหญ่เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ด้วย
0: ใช่ครับแต่ก็ด้วยที่เราซ้อมมาดีเราซ้อมมาดี
1: เรามีประสบการณ์แล้วเนาะ
0: ใช่เราไม่ตื่นสนามแล้วครับใช่ครับเคยคิดว่าตัวเองแค่เข้าทีมชาติได้แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับไม่ได้วาดฝันไว้ถึงขั้นนี้แต่ก็เกินฝันครับ
1: ค
0: ่
1: ะคิดว่ากีฬาว่ายน้ำมันสามารถพลิกชีวิตเราอย่างไรบ้าง
0: พลิกชีวิตเหรอครับทำให้ผมอะจากที่ปกติผมก็เล่นกีฬาอยู่แล้วแต่ก็วินัยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายน้ำเป็นกีฬาที่มันไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือครับมันคือร่างกายและจิตใจเราจริง
1: ๆ
0: มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมีวินัยแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับใช่ครับแล้วก็จะได้ตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตครับมีวินัยกับชีวิตมากขึ้นก็พอกีฬาครับก็ยังไม่หยุดในเส้นทางกีฬาสายอาชีพกีฬาแน่ๆครับผมก็จะกลับไปเล่นแน่ๆแล้วส่วนเรื่องเวลาผมก็จะจัดสรรเวลาให้มันเหมาะสมกับตัวเองไม่ทิ้งแน่นอนครับ

0: ที่โอกาสกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มอบให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะกับคนที่มีข้อจำกัดทางร่างกายน้องโอมคือคนที่พิสูจน์ให้อ้อยได้เห็นว่าศักยภาพแต่คือความพยายามในการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องงานและการเล่นกีฬาอ้อยเชื่อว่าถ้าสังคมให้โอกาสทุกคนก็สามารถใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้อย่าง
1: อยากทำให้เต็มที่ครับไม่อยากมองปมด้อยตัวเองว่าตัวเองไม่สามารถเล่นได้ผมก็ใช้กีฬาพิสูจน์ข้อคอรหาตัวเองครับ
2: ค่ะน้องโอมพอได้ดูน้องโอมซ้อมแล้วโหดต้องบอกว่าเก่งมากๆ
1: ขอบคุณครับ
2: แต่นี่บอกว่าเบเท่านั้นใช่ไหมถ้าเทียบกับที่จะไปแข่งขันจริงๆ
1: จริงครับถ้าเป็นโปรแกรมซ้อมว่ายน้ำจริงๆที่โคราชจะหนักกว่านี้ครับ
2: อันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เราเห็นไป
1: โอ้อันนี้สัก 40% ครับที่ผมซ้อมอยู่
2: ตายแล้วขนาด 40% ยังหนักขนาดนี้แสดงว่าจะไปแข่งขันจริงๆนี่มันต้องแบบโอ้โหหนักหน่วย
1: ต้องทะลุ100ครับถ้าซ้อมจริง
2: ๆ
1: เพราะเวลาไปแข่งจริงๆอ่ะกลัวมันไม่ออก 100% หรอกครับเราต้องซ้อมเผื่อใช่
2: โอ้โหเพราะฉะนั้นต้องแรงกายแรงใจต้องพร้อมจริงๆ
1: ใช่ครับ
2: แล้วกับกีฬาว่ายน้ำคิดว่าเราจะเล่นไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็ตราบใดที่ยังมีแรงผมก็จะอยู่ในวงการว่ายน้ำต่อไป
2: แล้วถ้าพูดถึงกีฬาเปลี่ยนชีวิตของเราไปยังไงบ้างคะ
1: จากที่ผมไม่มีแฟชั่นในการใช้ชีวิตครับกีฬาก็เป็นจุดพลิกผันของชีวิตผมทำให้ผมแบบอยากชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มมากขึ้นจากที่ผมเป็นพนักงานประจำใช้ชีวิตแค่ทำงานกลับมาบ้านนอนกลับไปทำงานแค่นี้พอแล้วพอรู้จักกับกีฬาก็ทำให้ผมแบบอยากฟิตร่างกายตัวเองอยากชาเลนจ์ตัวเองในการไประดับประเทศครับติดทีมชาติอย่างเงี้ยครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะไม่มีวันทำได้ครับปรับความคิดของตัวเองคุณลองทำลงมือทำต่อให้มันมีวันที่ท้อแท้บ้างไม่สำเร็จบ้างสักวันครับจะเป็นวันของคุณเองครับ
2: อยากจะฝากอะไรถึงคนที่เรารักแล้วก็อยากจะฝากอะไรที่ถึงคนที่กำลังดูเราอยู่ตอน
1: ก็คนที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจผมก็อยากให้กำลังใจตรงนี้ครับอย่าเพิ่งหมดหวังกับ

0: ความฝันของคุณทําให้มันเต็มที่แล้ววันที่ประสบความสําเร็จจะมาเองครับ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามเป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังใจเหลือเกินว่าอย่าจะฟังเพลงชาติไทยที่ต่างแดนจากเหรียญทองของน้องโอมไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตามสัญญานะคะว่าจะต้องทําให้ได
0: ้
1: สัญญา
0: ครับ
1: เพราะกีฬาและการทำงานไม่เคยมีขีดจำกัดกับความสามารถของไรและขนาดของความสุขมากันที่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจทำจริงๆไม่ว่าคุณจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบได้ใหม่กับฟิตเรียอีพีถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
3: เปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

น้ำท่วมประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับประชาชนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาครับอยู่กับผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับวันนี้รายการสด25นาทีนะครับเนื่องจากหลังจากนี้จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแบบเต็มเวลาได้ในช่วงเวลารีรันอีกครั้งเวลา 18:30 นโดยประมาณนะครับโดยก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับหรือวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 kHz เว็บไซต์ tpchannel.org application tp channel และสามารถติดตามผ่านทางไลฟ์เพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์คุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางหมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับประเด็นวันนี้ที่รายการมองรัฐสภาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือเรื่องเกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเลยครับเป็นภัยพิบัติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวจนประชาชนในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะหรือแม้แต่ชีวิตของประชาชน

0: เองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่จับตามองหลังจากนี้ว่าเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ที่ผ่านมาครับรัฐจะมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับรวมไปถึงเงินชดเชยเยียวยาความเสียหายตามจริงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าฟื้นฟูอาชีพต่างๆแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับรัฐบาลมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการคุ้มครองความเสียหายภัยพิบัติให้กับประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวซึ่งก็จะสามารถครอบคลุมความเสียหายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งนะครับแต่ที่น่าสนใจครับคือช่วงรอยต่อระหว่างประกันภัยแบบเดิมกับแบบใหม่ก็คือหลักเกณฑ์เยียวยาที่รัฐบาลเคยมีกับระบบประกันภัยแบบใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เนี่ยมันจะมีการใช้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมต่อเนื่องยืดเยื้อมาหลังวันที่1ตุลาคมอันนั้นเข้าใจได้เบื้องต้นก็คือใช้เกณฑ์เดิมเยียวยา 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดในพื้นที่เดิมเนี่ยเกิดเหตุขึ้นอีกซ้ำหลังจากที่กรมธรรม์มีผลหลังวันที่1ตุลาคมแล้วเนี่ยอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่หรือไม่ดังนั้นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจึงต้องมาหาความชัดเจนและก็แนวทางในเรื่องนี้นะครับโดยวันนี้แขกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรามี2ท่านนะครับท่านแรกเป็นท่านพรวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาตอนนี้นั่งร่วมอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบซูมนะครับต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านสวครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านกัลยาครับครับต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนก็นอกเหนือจากจะได้รับผลกระทบแล้วการเยียวยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนมีการเฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะช่วงรอยต่อแต่เริ่มต้นแบบนี้ครับถามที่ท่านสว.ว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นภัยพิบัติตอนนี้ปีนี้เนี่ยความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพก็ได้รับความเสียหายกันเยอะมองภัยพิบัติครั้งนี้มันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงยังไงที่ผ่านมาครับ
1: ครับก็จริงๆก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีผลค่อนข้างมากนะครับอย่างที่ภาคเหนือครั้งก่อนที่โดนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเรนบอมนะครับก็คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่แบบมาแบบตรงจุดทีเดียวแบบปริมาณน้ำเกิน300มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าหนักหน่วงของกรุงเทพครั้งนี้ก็มาคล้ายๆกันนะครับก็คือมีการเห็นในระยะเวลาอันใกล้ละว่าน่าจะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ถล่มลงมาในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับซึ่งอันเนี้ยในภาพใหญ่ระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนสิ่งที่คิดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่นอนก็คือวิธีการในการประเมินรวมทั้งวิธีการในการที่จะมีการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งอันนี้แน่นอนว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วงหลังๆนะครับถ้าที่คุยกับหน่วยหน้างานก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในส่วนกระบวนการต่างๆหรือวิธีการต่างๆกว่าที่จะมีการแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องมีการปรับปรุงอันนี้ก็คิดว่าหลายๆภาคส่วนนะครับรวมทั้งฝั่งนิติบัญญัติเองเราก็มีการหารือเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้กับรัฐบาลด้วยเช่น
0: ของความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเรียกได้ว่ารัฐบาลกระจายความเสี่ยงจากเดิมมีมาตรการเยียวยาแล้วเปลี่ยนจากการที่เยียวยาโดย 9,000 บาทเนี่ยกระจายความเสี่ยงไปทางให้บริษัทประกันภัยมารับผิดชอบในการคุ้มครองความเสียหายตรงนี้ดังนั้นขอถามทางด้านท่านกัลยานะครับในฐานะที่ก็เป็นรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยนะครับคือเรื่องของการเยียวยาประชาชนเรื่องการทำประกันตรงนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับกับการที่รัฐบาลเนี่ยมีการซื้อเบี้ยประกันเรื่องของภัยพิบัติต่างๆให้ประชาชนนะครับ
2: ในรูปแบบลักษณะนี้จะมีตัวอย่างที่ทางภาครัฐจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อคุ้มครองในเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะเป็นภัยธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นโครงการที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลโครงการประกันภัยพืชผลอย่างเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปีหรือการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองหากพื้นที่ที่ทำนาหรือทำไร่ข้าวได้รับความเสียหายหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายค่ะรัฐบาลก็มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองค่ะแต่ว่าในส่วนของการประกันภัยที่เป็นโครงการประ

0: การภัยพืชผลรัฐยังมีการเยียวยาอยู่เยียวยาคู่กันคือว่าส่วนหนึ่งรัฐก็เยียวยาแต่ในแง่ของประกันภัยมันจะเป็นเรื่องของการท็อปอัพก็คือจ่ายความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็คือจ่ายค่าสินไหมเพิ่มเติมค่ะไม่ได้เหมือนโครงการภัยพิบัติในปัจจุบันที่รัฐโอนความเสี่ยงตรงนี้ให้บริษัทประกันภัยทั้งหมดนะคะลักษณะจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าในหลักการคอนเซปต์เหมือนกันก็คือรัฐบริหารความเสี่ยงของภาครัฐในเรื่องของการวางแผนเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเป็นค่าเบี้ยประกันภัยมาแล้วก็บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยโดยการจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนหลักคอนเซปต์เดียวกันค่ะ
1: ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันเกี่ยวกับภัยพิบัติให้ประชาชนก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
0: คืออันนี้น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านอื่นอย่างเช่น
1: เรื่องผลเกษตรมีอยู่แล้ว
0: ผลเกษตรช่วยเหลือมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในแง่ของอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ารัฐจะไม่จ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายอยู่เดิมและเรื่องของการเยียวยาจะโอนมาให้บริษัทประกันภัยเป็นคนจ่ายแทนทั้งหมดนะคะแต่ถ้าในแง่ของการประกันภัยพืชผลนี่คือรัฐยังต้องจ่ายด้วยแล้วประกันภัยก็จ่ายด้วยแต่รัฐก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยด้วยมันเหมือนจ่ายคู่กันทั้งหมดแต่ในแง่ภัยพิบัติตรงนี้คือรัฐจ่ายแค่ค่าเบี้ยประกันภัยแล้วหลังจากนั้นก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนยกเว้นว่าอะไรที่ประกันภัยไม่คุ้มครองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รัฐก็ยังเยียวยาอยู่เหมือนเดิมค่ะ
1: ครับครับคือความคืบหน้าตอนนี้บริษัทประกันภัยที่มีการเข้าร่วมตอนนี้มีความคืบหน้ากี่บริษัทประกันภัยแล้วครับ
0: ตอนนี้มีบริษัทที่ร่วมรับประกันภัยทั้งหมด11บริษัทค่ะก็รับประกันให้เรียบร้อยแล้วก็กรมธรรม์ก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดปีหน้าปี2570ก็คือระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ก็เป็น1ปีค่ะค่ะ
1: ครับครับอาจจะเป็นปีต่อปีในการต่ออายุประกัน
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าโดยหลักของการประกันวินาศภัยจะเป็น1ปีรอบ1ปีก็สามารถซื้อประกันภัยใหม่ก็คือรอบปีถัดไปได้ค่ะ
1: ครับแล้วเรื่องหลักเกณฑ์ล่ะครับท่านกัลยามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างกับการที่ครอบคลุมภัยพิบัติทั้ง3แบบนี้ครับ
0: ค่ะจริงๆในตัวของหลักๆที่ถ้าในตัวของกรมธรรม์จะมีอยู่2กรมธรรม์ด้วยกันนะคะก็คือกรมธรรม์แรกจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่กรมธรรม์ที่2จะเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองประชาชนที่เป็นคนไทยนะคะทีนี้มาดูในตัวของกรมธรรม์แรกก่อนกรมธรรม์แรกที่เราบอกว่าเราเน้นคุ้มครองเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นหลักดังนั้นในตัวของการสำรวจเบื้องต้นในตัวของที่อยู่อาศัยที่กรมการปกครองสำรวจเนี่ยค่ะมันจะมีที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านกับไม่มีทะเบียนบ้านในตัวหลักเนี่ยก็คือคุ้มครองทั้งหมดถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะโดยไม่ดูว่าจะมีทะเบียนบ้านบ้านหลังนั้นอ่ะจะต้องเป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะนะคะดังนั้นในตัวของพื้นที่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันก็จะอาจจะบวกลบเพิ่มนิดหน่อยของ30ล้านที่คาดการนะคะแต่ดังนั้นในตอนที่เกิดความเสียหายเนี่ยเราก็คุ้มครองทุกคนที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขนะคะโดยที่ไม่ต้องมาระบุตัวตนตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาเป็นผู้เอาประกันภัยหรือเปล่าเพราะว่ากรมธรรม์เหมือนคุ้มครองครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศทีนี้ในตัวของภัยที่คุ้มครองจริงๆภัยที่คุ้มครองก็คือ3ภัยหลักๆแต่ในตัว3ภัยหลักๆเนี่ยเรามีการขยายด้วยว่ามันอาจจะครอบคลุมถึงภัยที่เราไม่ได้เขียนไว้แต่เราให้ความคุ้มครองด้วยอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเงี้ยที่เรียกว่าอุทกครอบมันก็คือครอบคลุมถึงในเรื่องของพายุพัดป่าไหลหลากหรือโคลนถล่มอะไรที่เกิดน้ำท่วมด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มครองนะคะสายุที่เราเรียกว่าวาตภัยเนี่ยเราจะคุ้มครองไปครอบคลุมถึงเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะฟ้าผ่าทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่เป็นที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะครอบคลุมส่วนในเรื่องของแผ่นดินไหวในตัวของแผ่นดินไหวในแง่ของการประกันภัยมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิอันนี้เหตุการณ์ตัวสึนามิหรือคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ในภัยของแผ่นดินไหวมันไม่ใช่ภัยน้ำท่วมค่ะเพราะว่าในแง่นี้คือแผ่นดินไหวทำให้เกิดสึนามิหรือแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือระเบิดนะคะดังนั้นหมวดของสึนามิน่าจะอยู่ในเรื่องของภัยแผ่นดินไหวนะคะแต่อีกอันนึงที่เติมเต็มขึ้นมาจากการ

0: เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของภัยน้ำล้อมนะคะเดี๋ยวค่อยไปเล่าภัยน้ำล้อมดังนั้นในคอนเซปต์ของ3ภัยด้วยกันตรงเนี้ยรัฐบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือเบื้องต้นให้รวดเร็วคอนเซปต์ของการประกันภัยคือจ่ายเร็วจ่ายถึงเพื่อเป็นการเยียวยาให้ได้มากที่สุดดังนั้นจ่ายเร็วจ่ายถึงเนี่ยก็เลยบอกว่าในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยในตัวของบ้านอยู่อาศัยเราก็เลยแยกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนที่1เขาเรียกว่าส่วนที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นคล้ายค่าเสียหายเบื้องต้นของพรบค่ะไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเกิดภัยแล้วจ่ายเลยแต่ว่าในภายใต้เกิดภัยแล้วจ่ายเลยเนี่ยในพื้นที่ที่ประกาศมันจะต้องเข้าเกณฑ์ว่าพื้นที่นั้นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย หรือเขตสาธารณภัยที่ทางภาครัฐประกาศแล้วก็มีภาพว่าบ้านตรงนั้นเสียหายด้วยไม่ต้องบอกเสียหายเท่าไหร
1: ่หลักฐาน
0: ยังไม่ต้องบอกหลักฐานแค่ว่าบ้านนั้นเสียหายแต่ยังไม่ต้องบอกว่าเสียหายเท่าไหร่ก็รายงานเข้ามาในแง่ของการประกันภัยเนี่ยเราก็จะจ่ายทันทีภายใน15วันนับจากรายงาน
1: เดี๋ยวท่านกัลยาครับเรื่องหลักเกณฑ์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอถามความเห็นจากทางด้านท่านสว.ก่อนเรื่องของการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันภัยตรงนี้ให้กับประชาชนเดี๋ยวเรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็จะครอบคลุมขนาดไหนยังไงนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนมุมมองของท่านสว.เองมองไหมครับพอหลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนความเสี่ยงแบบนี้จากการเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนมาซื้อเบี้ยประกันให้ประชาชนโดยให้บริษัทประกันภัยเข้ามาคุ้มครองแบบนี้มองไงบ้างครับ
2: คือจริงๆเรื่องนี้มีความพยายามกันนานในหลายตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างสินค้าเกษตรเนี่ย ก็มีความพยายามมานานละนะครับเพราะว่ามันก็มองว่าในภารกิจหน้าที่แบบนี้การคำนวณความเสี่ยงเนี่ยความเป็นมืออาชีพของบริษัทประกันคำนวณได้แม่นกว่าผมมีข้อมูลนิดนึงครับว่าจริงๆงบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ล้านเฉลี่ยก็คือประมาณปีละ 60,000 ล้านนะครับส่วนงบเยียวยาเนี่ยอันเนี้ยถ้าไปรวมตั้งแต่ปี54ตั้งแต่มหาอุทกภัยมาเนี่ยงบเยียวยาเฉลี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยใกล้ๆปีละประมาณ 10,000 ล้านนะครับถ้าเราพิจารณาถึงตรงเนี้ยผมทราบข่าวว่าต่อกรมประทานครั้งนี้น่าจะซื้อกันที่ประมาณ
1: 15,000
2: นะครับก็ต้องมาดูโจทย์ว่าไอ้ส่วนคือถ้าเราคิดง่ายๆเนาะว่าเดิมเนี่ยเยียวยากันปีละ10,000อยู่ละ
1: ครับ
2: เราเอาตรงนี้มาซื้อ 15,000 ล้านสิ่งที่ประชาชนจะได้รับเป็นอย่างไรแต่เดิมส่วนใหญ่ที่เยียวยากันเนี่ยมันก็จะติดกันแค่ที่ประมาณ 9,000
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าถ้าตามเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนนึงก็คือ 10,000 บาทจ่ายทันทีถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่วม
1: ครับ
2: อันเนี้ยข้อดีที่ผมเห็นชัดๆเลย2ข้อคือ1มันจะมีส่วนที่เกินจาก 10,000 ขึ้นไปอีกซึ่งอันเนี้ยอยู่ในกรมธรรม์กับส่วนที่2ก็คือกระบวนการเบิกจ่าย
1: อ
2: ันเนี้ยโดยใช้กลไกเอกชนอย่างของประกันเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเจออย่างที่ภาคเหนือที่เชียงรายเนี่ยถ้าท้องถิ่นไหนทำได้เร็วก็เร็วถ้าท้องถิ่นไหนทำได้บางทีติดขัดหรือท้องถิ่นท่วมเสียหายไปด้วยเงี้ยมันก็ทำได้ช้าแต่พอมาเป็นกลไกที่เป็นเอกชนเนี่ยผมคิดว่าความเร็วของก้อนแรกเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปจนถึง 100,000 เนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆแบบเร็วๆเนาะก็คือรัฐบาลจ่ายเพิ่มอีกประมาณซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามต่อนะครับว่าอย่างปีเนี้ยทำปุ๊บแล้วหลัง1ตุลาแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทประกันรับไปเนี่ยจะยังไงอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ต่อไปในปีต่อไปครับ
1: ครับก็เข้าสู่คำถามของท่านกัลยาเลยครับเมื่อสักครู่เลยว่าเป็นข้อกังวลหลายคนเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยคือมันเกิดเหตุก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่มันก็มีความยืดว่าจากที่กรมอุตุเขามีการประกาศเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนระลอกใหม่แล้วถ้าเกิดมีการท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดเหตุมาแล้วอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่ไหมครับ
0: ค่ะอาจจะต้องแยกภัยว่าภัยเกิดก่อน1ตุลากับภัยที่เกิดหลัง1ตุลานะคะถ้าไหนที่ภัยที่เกิดก่อน1ตุลาเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเราสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วล่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เกิดความเสียหายอันเนี้ยมันจะเป็นเข้าเกณฑ์การจ่ายเยียวยาของภาครัฐเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยก็ชัดเจนในเรื่องของระบบเยียวยาก็คือสามารถที่จะยื่นขอเยียวยาภาครัฐผ่านระบบที่เป็นแอปทางรัฐได้แต่ทีนี้ในส่วนของประกันภัยประกันภัยบอกว่าเป็นภัยระลอกใหม่ระลอกใหม่ทำให้เกิดความเสียหายอันเนี้ยมันก็จะเป็นภัยใหม่ละค่ะดังนั้นในตัวภัยใหม่เมื่อเกิดในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ประสบภัยใหม่อันเนี้ยมันจะเป็นคนละส่วนที่แยกกันมาชัดเจนอันเนี้ยประกันภัยต้องรับผิดชอบ

0: แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของความเสียหายเก่าแล้วแล้วรัฐก็รัฐยังให้การเยียวยาในเรื่องของระบบประกันระบบการเยียวยาของภาครัฐอยู่อันนี้ก็สามารถเปิดได้ที่ทางรัฐทางภาครัฐเลยอันนี
1: ้
0: รัฐบาลก็ไม่ได้ติดกัดในแง่ของนโยบายที่คุยกันภายก็คือบอกว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อะค่ะก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เป็นภัยที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเกิดขึ้นใหม่เลยก็คือพายุถล่มใหม่น้ำท่วมใหม่อะไรเงี้ยอันนี้สามารถที่จะมาเบิกในเรื่องของการประกันภัยได้ค่ะอย่างไรก็ตามประชาชนอาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อประกันเรากำลังคุยในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกับทางปพค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเกษตรกรของประชาชนที่ได้รับมันก็จะมีการที่บอกว่าจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าอันไหนที่อยู่ในประกันภัยอันไหนที่อยู่ทางปพที่เยียวยานะคะเดี๋ยว ก็จะมีการแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
1: ว่าเป็นมุมมองเรื่องของการเยียวยานะครับสำหรับประชาชนที่ประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมสามารถที่จะยื่นเคลมตามช่องทางต่างๆได้สำคัญคือรูปถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับก็จะเข้าเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันภัยใหม่ถ้าเกิดหลังเกิดเหตุ1ตุลาคมแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เข้าเกณฑ์เยียวยาแบบเติม 9,000 บาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามเสียงสะท้อนจากประชาชนซึ่งก็เป็นผู้ประสบภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: ท่านประธานครับกับรายที่ชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: พี่นะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่นะ
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้แค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: รู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กลับมาติดตามรายการมองรัฐสภาช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่เรามีการพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสมาคมประกันวินัยมองแล้วว่าเรื่องการจะยื่นเคลมเยียวยาต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงมุมมองจากท่านสวเองที่มองเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนในการคุ้มครองภัยพิบัติถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็อาจจะคุ้มค่ากว่าเรื่องของการเยียวยาแบบเดิมเพราะเรื่องของเอาบริษัทเอกชนได้เข้ามารับความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาที่ทั่วถึงและก็รวดเร็วกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเสียงจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับว่าจะมีมุมมองสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็เป็นวันที่7แล้วที่น้ำมันท่วมบ้านของผมนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่กันหลายคนอยู่7คนนะครับก็มีพ่อมีแม่นะครับพ่อก็70กว่าแล้วครับเขาอยู่ชั้น2นะครับส่วนผมกับครอบครัวเนี่ยอยู่ชั้นล่างก็จะมีแม่ยายแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก2คนนะครับพอดีว่าคืนนั้นน่ะมันนอนอยู่ประมาณ 1:00 นะครับน้ำก็ขึ้น 1:00 เท่านี้ไม่รู้ทําไงก็เลยต้องขนของทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาบนบ้านครับแล้วแป๊บเดียวเองครับไม่ถึงเช้าน้ำก็ขึ้นเราทําอะไรไม่ทันแล้วครับเราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องก่ออิด

0: ก่อปูนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราไปเอาเครื่องสูบมาได้แต่เอากระสอบทรายมากั้นหน้าปากทางแล้วก็ดูดน้ำออกให้มันลดระดับลงมานิดนึงก็ยังดีครับตอนกลางวันเนี่ยเราเลี้ยงลูกข้างบนไม่ได้ครับเราต้องไปเลี้ยงข้างล่างเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยแล้วก็ของที่เสียหายนะครับก็เยอะมากๆก็ตู้ทั้งหมดในบ้านน่ะก็คือพังหมดเลยเพราะว่าเป็นตู้ไม้อัดน่าจะประมาณ10กว่าตู้นะครับ10กว่าใบครับต้องทิ้งหมดทุกอย่างนะครับก็การเยียวยาของรัฐน่ะจะได้ตอนไหนแล้วก็จะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าความเสียหายครั้งนี้ก็คือตั้งแต่เกิดมาเลยผมไม่เคยเจอน้ำเยอะขนาดนี้นะครับตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะต้องการเยียวยาแบบไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรครับก็อย่างสภาพนะครับก็รับสภาพแล้วก็ปรับตัวอยู่กับลงมาประมาณนิ้วนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับผมนะเริ่มแบบดีใจอ่ะคือดีใจกันทั้งบ้านนะแค่นิ้วเดียวผมก็ดีใจแล้วสิ่งที่มันเป็นร้ายแรงที่สุดเลยเกี่ยวกับการน้ำท่วมก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้พวกผมก็หาของกินอะไรเนี่ยผมก็ต้องล่องเรือไปตามท้องรถใหญ่นะครับออกไม่ได้อยู่ถนนขุมทองลำต้อยติ่งนะครับจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยพวกผมด้วยนะครับยังไงก็ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: น้ำมันท่วมเข้ามาหลายวันแล้วพืชไร่เล็กน้อยอะไรบ้างเพิ่งพืชเล็กๆน้อยๆมันได้เสียหายไปมากหมดแล้วก็อยากจะทราบว่าทางการเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรบ้างท่วมมานานแล้วครับหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วอยากจะฝากกับท่านที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าเกษตรกรแถวนี้เขาเดือดร้อนกันเยอะก็อยากจะให้ท่านด้วยช่วยเหลือเยียวยาบ้างเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับท่านที่ได้สูญเสียสิ่งของไปกราบขอบพระคุณครับท่านทั้งหลายที่มีสิทธิ์มีเสียงก็ขอได้ช่วยดูด้วยฝากไว้แค่นี้พอครับ
2: ดีช่วยได้ระดับหนึ่งอะนะ 9,000 น่ะแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมถึงส่วนอื่นน่ะมันมีส่วนอื่นอีกอย่างเช่นพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทำมาหากินน่ะเนอะมันก็ต้องทำใหม่ต้องซ่อมบางอย่างที่มันแช่น้ำพวกสว่านอะไรบางตัวมันก็เก็บไม่ทันเครื่องมือบางอย่างมันก็จะโดนพวกน้ำหรือก็เป็นสนิมเข้าน้ำลดก็น่าจะได้เงินเลยอ่ะเพราะเราต้องไปทำมาหากิน
3: ครับนั่นก็ถือว่าเป็นมุมมองของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับท่านสว.พอได้ฟังแบบนี้แล้วมองว่าเรื่องการเยียวยามันเพียงพอไหมฮะยังไงบ้าง
4: ครับคือจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ฟังท่านกัลยานะครับจริงๆผมก็มีคำถามในเรื่องเฉพาะท่อนเยียวยาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ภาคเหนือตอนนี้เจอนะคร
3: ับ
4: ประเด็นอีกอันหนึ่งคือการช่วยเหลือพี่น้องที่ประกอบอาชีพอย่างตอนนั้นเนี่ยเงินเยียวยาที่เราก็ต้องติดตามให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นปีนะครับคือท่อนที่เป็นปีนี่คือท่อนเยียวยาเกษตร
3: ครับ
4: คือนอกจากตัวบ้านท่วมแล้วเนี่ยอย่างตอนเหนือตอนนั้นก็คือมีอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้เห็นชัดเลยครับอย่างก็คือมีสวนข้าวโพด
3: พื้นที่การเกษตร
4: อย่างเงี้ยเสียหายซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องไปดูตามประกาศของกระทรวงเกษตร
3: ครับ
4: แล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดของกระทรวงเกษตรอีกแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วย
3: ครับ
4: ซึ่งพอพวกนี้ผสมกันเนี่ยไม่แน่ใจด้วยว่าอย่างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนบางท่านขึ้นทะเบียนด้วยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ตอนที่จะไปขอเยียวยาเนี่ยจะมีประเด็นตรงนี้
3: พอจะเข้าเกณฑ์ในการเยียวยาหรือเปล่า
4: ใช่ครับนะครับแล้วอย่างตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดข้าวโพดนี่เหมือนจะปรับตอนแรก1,000 กว่าบาทมาเป็น3,000 กว่าบาทต่อไร่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เกินครัวเรือนแล้วไม่เกิน30 ไร่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูอีกว
3: ่
4: าตรงนี้เข้าไหมและไอ้สาระสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ครับว่าความอย่างถ้ามันเป็นของภาครัฐเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมในส่วนอื่นๆเพราะว่ามันช่วยแค่มันช่วย9,000เนาะแต่ถ้ามันเป็นอย่างกรมธรรม์ข้อมูลหลักฐานหรือมีภาพอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยถ่ายมาเฟอร์นิเจอร์เสียหายอะไรเสียหายอย่างเงี้ยมันตามหลักการประกันภัยมันต้องชดเชย
3: ครับ
4: อันเนี้ยมันจะ

0: ข้อดีถ้าพิสูจน์ได้มันดีกว่าแน่ๆละเพราะฉะนั้นณตอนนี้ยังเชื่อว่าผมยังเชื่อว่าถ้าใช้กลไกที่มันเป็นประกันภัยเนี่ยมันน่าจะสำหรับคนเสียหายมันน่าจะได้ผลที่ดีกว่า
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วแต่เมื่อกี้เข้าใจว่านะผมเข้าใจว่าเพราะว่ากี้ท่านกัลยาก็ย้ำว่าหลักๆคือบ้าน
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ความเสียหายที่อยู่อาศัย
0: เพราะฉะนั้นไอ้อย่างสวนเกษตรอะไรเงี้ยมันน่าจะยังต้องไปใช
1: ้
0: ของกระทรวงเกษตรเดิมหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันต้องบอกพี่น้องประชาชนว่ามันอาจจะต้องมี2ท่อนนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยต้องมี2ท่อนต้องแยกกัน
1: คือตรงนี้หมายถึงว่าความชัดเจนมีแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการนำประกันภัยของบริษัทเอกชนเข้ามาเยียวยา
0: ครับ
1: แต่ในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เกี่ยวกันเยียวยาของกระทรวงเกษตร
0: ต้องไปกระทรวงเกษตร
1: แปลว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่ได้จากตรงนั้น
0: ถูกครับ
1: ครับกลับมาที่ทางด้านท่านกัลยาแหละครับพอเห็นมุมมองจากประชาชนที่สะท้อนมาแบบนี้แล้วการเยียวยาความเสียหายเนี่ยแบบนี้คือเข้าเกณฑ์100,000 บาทเลยใช่ไหมฮะ
2: คือต้องแยกนิดนึงนะคะว่าในตัวของความเสียหายอย่างที่ลาดกระบังที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าความเสียหายเกิดก่อนวันที่1ตุลา
1: ก่อนกรมธรรม์มีผล
2: ค่ะกรมธรรม์มีผลแต่ว่าในตัวนั้นน่ะก็สามารถที่จะขอการเยียวยาจากภาครัฐได้ก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าการเยียวยาของภาครัฐถ้าเป็นในตัวของที่อยู่อาศัยการที่ดูแลก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเยียวยาด้วยระบบทางรัฐแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรที่พืชผลเสียหายอันนี้จะเป็นเรื่องของเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอันนี้ทางกระทรวงเกษตรดูแลอันนี้ก็ขอรับการเยียวยาได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เอาตัวอย่างเหมือนของลาดกระบังตรงนี้ค่ะบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุหลังจาก
0: 1
2: ตุลาเกิดประกาศเกิดพื้นที่ที่เป็นภัยใหม่ภัยใหม่แล้วมันเกิดเหตุหลังจากตุลา1ตุลาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย ประชาชนจะได้เริ่มต้นก็คือรายงานมาช่องเคลมต่างที่บอกอ่ะค่ะ4ช่องทางแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยจะรีบจ่ายเลยในตัวของความเสียหายเบื้องต้น15วันโดยยังไม่ต้องไปดูอะไรว่าเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ต้องดูค่ะก็คือว่า
1: ก็คือได้ 10,000 บาทก่อน
2: จ่าย 10,000 บาทก่อน 10,000 บาทเนี่ยภายใน15วันหลังจากที่เรามีการเช็คข้อมูลถูกต้องแล้วว่าคนที่จะต้องจ่ายหรือถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านยินยอมให้จ่ายให้กับใครอาจจะยินยอมให้จ่ายให้กับผู้เช่าหรือยินยอมให้กระจ่ายให้กับคนที่ดูแลทรัพย์สินนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านเป็นคนยินยอมให้ดังนั้นเมื่อเราตรวจทานข้อมูลที่ตรงกันระหว่างคนที่มีสิทธิ์ได้รับความค่าสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์นี้กับภาพถ่ายที่เห็นชัดว่าบ้านถูกน้ำท่วมแค่ถ่ายเราจะมีคำแนะนำว่าให้ถ่ายภาพบ้านยังไงคะแค่บ้านถูกน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจ่ายเลยเบื้องต้น 10,000 บาทนะคะตอนนี้ในส่วนเกิน 10,000 บาทอันนี้มันต้องประเมินความเสียหายแต่ในแง่ของการประเมินความเสียหายของประกันภัยเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างง่ายค่ะแต่ว่าจะต้องรายงานข้อมูลให้ทราบว่าบ้านน้ำท่วมประมาณเท่าไหร่พื้นที่บ้านเป็นแบบไหนบริเวณบ้านกว้างขวางเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของวัสดุก่อสร้างของบ้านเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในตัวของเทมเพลตก็คือระบบของประกันภัยมันจะมีการคำนวณให้ว่าในพื้นที่การเสียหายแบบเนี้ยจะเสียหายประมาณกี่บาทนะคะเสียหายกี่บาทแล้วเราก็จะคำนวณเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งยืนยันระหว่างเจ้าของบ้านกับประกันภัยค่ะว่าโอเคจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประมาณนี้นะตกลงไหมแล้วเราก็โอนค่าวันเหมือนกันเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะในรูปแบบนี้ก็จะรวดเร็วแต่ว่าในส่วนของความคุ้มครองของบ้านน้ำท่วมอย่างนี้ค่ะเมื่อเราจ่ายไปแล้ว 10,000 บาทวงเงินความคุ้มครองก็จะเหลือประมาณ 90,000 ใช่ไหมคะส่วนเกินก็คือจ่ายเพิ่มไปที่ 90,000 บาทก็รวมเป็น 100,000 บาทอันนี้โดยหลักการก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องของน้ำท่วมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าบางพื้นที่ไม่ได้ท่วมแต่บางพื้นที่อ่ะถูกน้ำล้อมน้ำล้อมหมายถึงว่าน้ำล้อมบ้านจนออกไปทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ในบ้านแต่บ้านไม่ท่วม
1: ครับ
2: น้ำล้อมหมายถึงว่าบ้านน่ะไม่ท่วมแต่ออกนอกบ้านไม่ได้เพราะว่าถูกตัดขาดถูกทำให้แบบอะไรนะ
1: กระทบออกเดินทางลำบาก
2: กระทบใช่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันแต่อันนี้มันต้องนับไป7วันที่ไม่สามารถที่ออกจากบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กระทบในการเดินดำรงชีวิตภายจะจ่าย 10,000 บาทที่เป็น

0: ่าเสียหายเบื้องต้นเหมือนกันนะคะแต่ส่วนเกินจาก 10,000 บาทตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะดูว่าช่วยเบื้องต้นในเรื่องของการที่ขาดกันโดยปกติอะค่ะโดยปกติสุขอันนี้ก็คือต้อง7วันขึ้นไปแต่ถามว่าแล้วถ้าบ้านถูกน้ำล้อมดีๆแล้วมาถูกน้ำท่วมล่ะมาถูกน้ำท่วมอะจะจ่ายยังไงก็คือบอกว่าเนื่องจาก 10,000 บาทมันจะเป็นวงเงินเบื้องต้นไปแล้วดังนั้นถ้าบ้านถูกน้ำล้อมจะจ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ 90,000 บาท
1: ครับ
0: หลักๆ การก็จะประมาณนี้ดังนั้นในรูปแบบของประกันภัยเนี่ยค่ะมันก็เลยถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยระบบการแจ้งกันระหว่างกันเนี่ยจะไม่ได้ต้องลงพื้นที่ในการไปสำรวจไม่เหมือนที่ภาครัฐเยียวยาภาครัฐต้องลงมือไปสำรวจใช่ไหมคะนับชิ้นกระเบื้องนับนู่นนี่นั่นระบบ AI เข้ามาช่วยเพื่อประเมินความเสียหายให้รวดเร็วเมื่อประเมินแล้วมันไม่มีข้อโต้แย้งหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้เลยประมาณนี้ค่ะ
1: ท่านกัลยาครับเข้าใจว่ากรมธรรม์นี้เนี่ยมีผลถึง1ตุลาคม70ในระหว่างรอบปีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะกี่รอบก็คือไม่จำกัดรอบก็เยียวยาไม่เกิน 100,000 อันนี้เข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นกรมธรรม์ที่แบบพิเศษเฉพาะมากไม่เคยมีกรมธรรม์ไหนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้ากรมธรรม์ปกติของบริษัทประกันภัยทั่วไปสมมติเบิกเคลมไปแล้ว100,000จะเคลมอีกไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ต้องจ่ายเบี้ยใหม่ถึงจะเคลมได้นะคะ
1: ค
0: แต่ว่าในตัวกรมธรรม์เนี้ยเราไม่จำกัดครั้งการเคลมเลยเจอน้ำท่วมรอบ1เบิกไป 100,000แล้วรอบ2ก็เบิกไปได้อีกรอบ3ก็เบิกไปได้กี่รอบก็ได้หรือรอบนั้นจะเป็นแผ่นดินรอบต่อไปเป็นแผ่นดินไหวรอบต่อไปเป็นลมพายุแยก 100,000 บาทออกจากกันเคลมได้ทุกแต่ว่าเราไปลิมิตความคุ้มครองสูงสุดของกรมธรรม์กับภาครัฐแค่นั้นเองว่ารวมวงเงินประกันภัยที่จะจ่ายตามโปรเจกต์เนี้ยก็คือตามกรมธรรม์ประกันภัยเนี้ยค่ะ 75,000 ล้านอ
1: ัน
0: นี้คือ 75,000 ล้านคือวงเงินประกันสูงสุดที่ประกันภัยคุ้มครองแต่ว่าต่อรายต่อครั้งเนี้ยมันคือไม่เกิน 100,000 บาทค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ก็ในรอบปีไม่จำกัดครั้งแต่แค่วงเงินเพดานของประกันภัยอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทครอบคลุม30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนนะครับแล้วท่านสวล่ะครับมองพอเห็นมุมมองจากทางด้านของสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วการซื้อประกันให้กับประชาชนประกันตรงนี้ในมุมท่านสวมองว่าอาจจะดีกว่าแต่มันก็จะมีความเสี่ยงไหมครับว่ามันจะเกิดความยั่งยืนหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นการเคลมไม่มีจุดสิ้นสุดไม่จำกัดครั้งเลยเพราะว่าไทยของเราตอนนี้เนี่ยภัยพิบัติก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยคร
2: ับครับก็ประเด็นนี้น่าจะคล้ายๆกับตอนที่ตัวอย่างก็อาจจะคล้ายๆตอนโควิดเนาะ
1: ครับ
2: ตอนโควิดเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีบริษัทประกันภัยบางบริษัทที่มีการกะขายกรมธรรม์ไปแล้วก็ถึงขั้นบริษัทก็ล้มไปเลยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันดีขึ้นแน่ๆแหละเพราะว่าในแง่ของการบริหารงบประมาณอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวต่อไปว่าที่ห่วงขั้นต่อไปเนี่ยโดยปกติของธุรกิจประกันภัยเนาะอย่างสมมุติถ้าปีนี้เกิดเหตุมาก
1: ๆ
2: คำนวณคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วปีหน้าเนี่ยเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้น
1: อ
2: ันนี้โดยหลักการปกติของการประกันภัยเลยนะครับซ
1: ึ่
2: งก็โดยพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าน่าเป็นไปได้สูงมากที่ปีหน้ารัฐบาลน่าจะต้อง
1: มีการจ่ายเบี้ยเพิ่ม
2: จ่ายเบี้ยเพิ่ม
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าอย่างเศรษฐกิจปกติเลยเนี่ยอย่างพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยอย่างเชียงรายตอนมีแผ่นดินไหวใหม่ๆปีถัดมาเนี่ยบางบริษัทไม่รับประกันภัยเรื่องแผ่นดินไหวเลยนะฮะ
1: ครับ
2: แต่ว่าอันเนี้ยเข้าใจว่าด้วยรัฐบาลมีการประสานงานนะครับก็เข้าใจว่ายังไงปีหน้าคงมีการรับแหละแต่ว่าทุนของประกันทุนอาจจะปรับหรือเปล่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายประกันภัยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอนผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น
1: ครับแปลว่าในมุมของรัฐบาลเองก็อาจจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
2: บริหารจัดการ
1: ที่ปกติเนี่ยมีการมาเยียวยาประชาชนเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ10,000 ล้านต่อปี
2: ครับ
1: แล้วเรามาการซื้อประกันเนี่ย15,000
2: ครับ
1: จะต้องมีการตั้งเพดานขึ้นไปอีก
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วในมุมท่านสวมองว่าแล้วถ้าสมมติมันเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามองในมุมที่เลวร้ายที่สุดว่าหากเกิดในลักษณะเหมือนโควิดที่บริษัทประกันไม่มีการจ่ายตรงนี้ท่านสวในฐานะกรรมาธิการพาณิชย์จะติดตามยังไงครับ
2: ไอ้ตัวนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจกรรมาธิการเศรษฐกิจซึ่งผมเป็นโฆษกอยู่นะครับไอ้ตรงเนี้ยโดยหลักการพื้นฐานอย่างตอนโควิดเนี่ยถ้าผมเข้าใจถูกต้องเนี่ยคือถ้ามีบริษัทประกันมีปัญหาเนี่ยมันจะไปที่กองทุนของคปภ.ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยของ

0: ตันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีกองทุนตรงนั้นในการรับมือแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่าในตอนนี้เงื่อนไขของบริษัทประกันเนี่ยถ้ากรณีกรมธรรม์พิเศษกับรัฐบาลอย่างเนี้ยมันสามารถเข้าไปใช้กองทุนได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะต้องมีการวางแผนในตรงนั้นว่าจะรับมืออย่างไรเพราะจริงๆกองทุนตอนถ้าผมเข้าใจถูกนะยังมีประเด็นตอนที่สมัยตั้งแต่โควิดกองทุนเนี่ยก็ยังมีโจทย์อยู่ว่าจะรับมือยังไงจะเก็บเงินเข้ากองทุนยังไงเพราะว่ามันมีความเสียหายจากหลายบริษัทที่ล้มหายไปตอนนั้นนะครับแต่กลไกเครื่องมือใช้กลไกแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นโจทย์มันก็คือมันจะไปกระทบเป็นค่าเบี้ยประกันใหม่ของปีหน้าอ
1: ัน
0: นี้ที่รัฐบาลอาจจะต้องตั้งใจ
1: ครับครับมาถามที่ความเสี่ยงของทางด้านท่านกัลยาครับคือมันก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเบี้ยหรือว่าการเยียวยาประชาชนคือในทางความเสี่ยงนะครับของสมาคมเนี่ยแล้วก็มีการดึงเอาบริษัทประกันภัยต่างๆเข้ามาร่วมในโครงการมันมีโอกาสไหมครับท่านที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทไม่จ่ายเยียวยาให้ประชาชนนะครับ
2: ขออนุญาตตอบในสิ่งที่พาดพิงกับตัวเองด้วยแล้วกัน
1: ค
2: ืออาจเทียบกับตัวของประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่ากัลยาก็ไปตอนนี้ไปรักษาการเป็นผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยที่ดูแลบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไป5บริษัทตอนโควิดอยากจะสร้างความมั่นใจอย่างนี้ค่ะว่าการประกันตอนโควิดกับการประกันตอนที่เป็นภัยพิบัติอันนี้มันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนประกันภัยโควิดมันเป็นเหมือนภัยที่เป็นอุบัติใหม่เราไม่เคยมีสถิติไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วการรับประกันภัยตรงนั้นอ่ะแต่ละบริษัทเป็นคนรับประกันภัยพอแต่ละบริษัทเป็นคนรับประกันภัยเนี่ยความคุ้มครองของกรมธรรม์มันค่อนข้างสูงแล้วจำนวนความคุ้มครองสูงสุดเนี่ยมันสูงมากของแต่ละบริษัทประกันภัยแล้วสิ่งที่มันเกินกว่าการคาดหมายตอนนั้นด้วยสถานการณ์ที่มีการทำประกันภัยต่
1: อ
2: ดังนั้นพอไม่มีการทำประกันภัยต่อแสดงว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยรับความเสี่ยงไว้เอง
1: พ
2: อรับความเสี่ยงไว้เองอ่ะรวมค่าสินไหมทดแทนของ5บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเนี่ยมันเกือบแสนล้านเกือบแสนล้านดังนั้นพอเกือบแสนล้านเนี่ยบริษัทก็เลยไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะมันก็เลยต้องเพิกถอนใบอนุญาตไป5บริษัทอันนี้คือรูปแบบของการประกันภัยโควิดก็จะเป็นอย่างนั้นในแง่บทบาทของกองทุนประกันวินาศภัยไม่ว่าจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วยสาเหตุใดก็ตามกองทุนก็ต้องรับภาระในการที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทุกรายไม่ได้แตกต่างกันเหมือนไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรที่ทำให้เขาเกิดถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังนั้นบทบาทของกองทุนที่อยู่ข้างหลังเหมือนกองทุนคุ้มครองเงินฝากเหมือนเงินคุ้มครองเงินฝากของแบงก์เหมือนกันก็จะลักษณะเดียวกันบทบาทของกองทุนก็เหมือนกันนะคะดังนั้นในตอนนี้หนี้ของกองทุนประกันวินาศภัยที่ประมาณ60,000กว่าล้านเนี่ยก็ยังทยอยจ่ายเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มันต่างค่ะต่างจากการประกันภัยพิบัติอยากจะสร้างความมั่นใจก็คือการประกันภัยพิบัติตรงนี้ไม่ได้ทำแบบรูปแบบเดียวกับประกันโควิดเพราะว่าตอนนี้เราใช้ในเรื่องของการประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมนะคะพอประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมรับประกันภัยเนี่ย11บริษัทที่คัดเลือกมาเนี่ยมันเป็นการที่กลั่นกรองมาอย่างดีก็คือคัดเกณฑ์มาอย่างดีแล้วว่าบริษัทที่มา11บริษัทเนี่ยหน่วยงานกำกับก็คือสำนักงานคปภ.ให้ความเห็นชอบว่า11บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงมีในเรื่องของความมีเรื่องของเงินกองทุนเพียงพอในเรื่องของความรับผิดที่เรากำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 100,000 บาทต่อครั้งต่อรายแล้วทั้งในเรื่องของ 75,000 ล้านบาทต่อกรมธรรม์แต่นอกเหนือจากนั้นที่จะบอกว่าบริษัท11บริษัทที่มาร่วมรับประกันภัยแล้วเนี่ยค่ะยังมีบริษัทประกันภัยต่อที่เรามีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกด้วยมีประมาณเกือบร้อยบริษัทที่มาร่วมค่ะที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วบริษัทที่อยู่ทั่วโลกตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่เราคัดเลือกว่าเขาต้องมีเรตติ้งไม่น้อยกว่า A ลบเรตติ้งไม่น้อยกว่า A ลบก็คือเขาต้องมีเงินเพียงพอหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการจ่ายอย่างรวดเร็วแล้วมาให้โอนเงินเข้ามาอย่างประเทศไทยเพื่อให้เราจ่ายดังนั้นในตัวของประกันภัยเรานอกจากเราทำประกันภัย11บริษัทภายในประเทศแล้วเนี่ยมันยังมีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้มันจะบอกว่าตัวอย่างไหนที่มันทำให้เกิดบอกว่าเห็นภาพว่าบริษัทประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรงเนี่ย

0: 1954ที่น้ำท่วมหนักอะฮะในปีนั้นอะพอมีน้ำท่วมหนักเนี่ยประกันภัยจ่ายเคลมไป 440,000 ล้าน
1: ครับท่านกัลยาครับพอเห็นมุมมองเลยครับวันนี้เวลาเราน้อยจริงๆเห็นมุมมองถึงเรื่องของความเสี่ยงที่ในอนาคตไม่น่าจะมีเหมือนโควิดอยู่แล้วนี่ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ประชาชนก็พอจะได้เห็นแล้วว่าการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันโดยการคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับโควิดนะครับส่วนใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาน้ำท่วมต่างๆก็สามารถยื่นเคลมพร้อมกับหลักฐานต่างๆผ่านช่องทางที่ก็มีการสะท้อนไปแล้วนะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วต้องขอขอบคุณมุมมองรวมไปถึงท่านกัลยาจุขหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับท่านสวครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ท่านกัลยาขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการมองรัฐสภาวันนี้รายการหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: เมืองไทยมีจริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: จับตาการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา 8:45 น.ปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: พระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ชอบทำอีกค่ะแต่ว่ายาตอนที่เหยียบดินเวลาลงไปปุ๊บก็จะดูเห็นพิมพ์แบบพิมพ์ยาตอนที่มันหนักใส่ดินพูดหน่อยพอในวันคว่ำมันก็จะหนักถือมันจะยากค่ะแล้วก็เพื่อเพียงสู้ให้แบบดูดีและสวยงามทำอิ่มมันก็เหมือนกับการเล่นอะค่ะเหมือนการแบบได้ทำขนมทั้งกับข้าวคมอาหารให้เข้ากันแล้วก็มาใส่พูดใส่จานเมื่อก่อนครอบครัวหนูก็ช่วยทำอิฐของครอบครัวอื่นๆค่ะตอนที่ไม่อยู่นี่แรกพ่อเขาเรียนจากคุณยายพ่อเขาทำสวยมากเวลาพวกหนูทำอีกกันนะคะแม่กับพ่อเอาดินใส่พิมพ์แปะพิมพ์ส่วนหนูเป็นคนประกบให้มันเข้าแล้วก็ทุบๆค่ะพี่แก้มเขาอ่ะเป็นคนเก็บอิฐวางใส่ในเตาค่ะพี่ก้าเขาทำอีสักกระเต็นแล้วก็ช่วยพี่แก้มนึบในเตาด้วยพอพวกหนูทำงานเสร็จพวกหนูก็มาพักผ่อนกันมีความสุขแบบพวกเราได้กินน้ำพร้อมกันได้เล่นด้วยกัน

0: ครอบครัวอื่นเขาไม่ทำแทนแล้วพวกหนูไม่ได้ทำอยู่หลายปีแล้วเด็กดูพ่อพ่อมาแล้วหนูไม่เคยรังเกียจพ่อเลยค่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กจนโตเขาสู้พวกครอบครัวเขาทนแล้วก็ทำงานให้ครอบครัวพ่อเขาหาแกะอยากให้ตังสมบูรณ์ไว้ได้ตังมาให้ครอบครัวเขาก็เลยขึ้นไปเขาเผลอลื่นมันก็เลยทำให้เป็นแผลแล้วก็ลื่นอีก2ครั้งก็เลยติดเตียงค่ะเป็นมะเร็งท่อปัสสาวะไม่พอพ่อป่วยพูดหนูต้องไปหาเงินเสื้อหนูถอนหญ้าแล้วก็หนูขึ้นไปกวาดห้องเขาค่ะพี่แก้วเขาถ่ายส่วนพี่แก้วซื้อของให้ยายหนูน้ำต้นไม้ให้ยายเวลามีงานศพพี่แก้วก็ไปบวชหน้าไฟค่ะหนูต้องไปแย่งทานเขาจะป่วยทาน
1: ยายรักลูกรักหนูนะดูเป็นเด็กดีนะลูกอย่าดื้อให้เป็นเด็กดีนะยายรักนะครับ
2: โอเคลูกเก็บมาแล้วเก
3: ็บมาแล้วมีเก็บมาหัดเนี้ยมาหัดเนี้ย
0: ได้มาทำงานบ้านมาปูไม่ได้มาปูปัดตันให
3: ้เท่าไหร่
0: ให้ร้อยนึงพูดหนูได้ตอนมาแล้วพูดหนูก็ให้พ่อแม่ซื้อแผลเพื่อให้พ่อเพื่อทำแผลซื้อกับข้าวให้พ่อที่วันนี้หนูอยู่กับคุณเพราะว่าพ่อติดเตียงค่ะมีวันนึงค่ะที่หนูนั่งดูครอบครัวเขาทำกันหนูคิดในใจว่าอยากทำเหมือนพวกเขาแล้วตอนนั้นเขาทำงานเสร็จเขาก็นั่งกินน้ำยิ้มด้วยกันแล้วหนูก็ไปแอบมองเขาค่ะหนูหลับตาปุ๊บมันก็เป็นภาพพ่อเพื่อเรายิ้มด้วยกันอ่ะพอหนูมือตามมาเป็นปลากินน้ำอยู่กับคุณยายค่ะแล้วหนูก็น้ำตาจะร่วงตอนพ่อสบายดีเขาพ่อบอกว่าก็เลยจริงๆเลยค่ะก็ตอนนั้นหนูทำไม่ได้ค่ะแล้วแม่ก็สอนหนูตอนนี้หนูรู้หมดเลยค่ะการทำอิฐเริ่มจากเปิดน้ำก่อนแล้วก็ดินใส่เอาขี้เถ้าเอาแกบโยนขี้เถ้าจะให้ดินนุ่มค่ะส่วนแกบจะให้ดินไปเกาะแล้วก็เหยียบเสร็จแล้วก็เราตักใส่ในเครื่องค่ะแล้วเครื่องก็จะหมุนแล้วก็จะกลายเป็นดินเหลวค่ะเราได้เยอะแล้วเอาพั่วตัดแล้วก็สับรสพอใส่แล้วก็เอาดินใส่ในพิมพ์ค่ะต้นนวดให้มันเข้าไปต้องขูดออกจนต้นค่ะพอได้เสร็จแล้วเราน้ำละเราล้ำถูๆข้างบนให้แบบสวยข้อสุดท้ายก็คือวางพิมพ์วางในดินค่ะแล้วต้องค่อยๆยกให้ดินเลยไม่งั้นมันจะเละพอที่พิมพ์เสร็จเราต้องใส่เหมือนเดิมค่ะเต็มร้านรูป 2-3 วันก็จะแห้งแล้วก็มากรบกันแล้วก็เอาไม้ตีค่ะตีให้มันสวยงามแล้วก็ตรงจากนั้นก็เอากระเตมาใส่เข็นรื่นในเตาแล้วก็ปิดกำแพงใส่แกบแล้วก็จุดเผาคือหนูจะไม่ได้ทำอีกมาเป็นปีแต่ถ้าหนูทำตอนนี้หนูทำเป็นนะคะตอนนี้หนูก็ไปหางานอื่นทำแทนค่ะในใจหนูอยากทำงานเราอีกค่ะพอแบบเราทำอิฐแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราจะเก่งขึ้นเราจะได้เรียนรู้เรื่องการทำอิฐจริงๆแล้วแค่บ้านอิฐก็ดีใจแล้วค่ะ

0: ่อไปหนูจะเอาไปให้แม่กับคุณยายทำอาหารค่ะดีใจคะหนึ่งห้าสิบดีใจคะหนึ่งห้าไม่ได้คะหนึ่งได้ค่ะหนูจะอ้อนบอกว่าหนูทำอิฐเป็นแล้วถ้ายายไม่ให้หนูก็จะเกาะขายายถ้ายายให้โอกาสหนูคะหนูก็จะทำให้สุดคุณยายคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณยายคะขอทำอีกได้ไหมคะ
1: โอ้ไม่ได้ทำตั้งนานแล้วอยากมาทำอีกเหรอ
0: เคย
1: แล้วทำไหวอ่ะ
0: ทำเป็นค่ะ
1: แค่เท่านี้
0: ค่ะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจค่ะยายซื้อมั่นใจหนูได้ค่ะ
1: จะมั่นใจได้ยังไงไม่ได้ทำตั้งนาน
0: หนูทำเป็นแล้วค่ะ
1: หนูทำเป็นแล้ว
0: ค่ะ
1: ทำอีกแล้วจะทำดีไหมน่ะ
0: ดี
1: จะปั้นได้เหรอ
0: ปั้นได้
1: ค่ะไหวเหรอ
0: ได
1: ้ทำดีหรือไม่ทำดีวะเนี่ย
0: หนูขอหนูขอนะยายคุณยายอย่าทำมากนะก่อนที่จะมาเข้าคุยกับยาค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นคิดว่าไม่ได้ค่ะยายบอกว่าให้ผู้ใหญ่คนโตทำดีกว่ามั้งแล้วหนูก็อ้อนว่าเดี๋ยวหนูทำเองค่ะหนูทำได้หนูทำเป็นแล้วหนูก็อ้อนยายจนยายให้โอกาสอีกรอบนึงหนูทำเป็น
1: แล้วหนูจะเป็นเด็กดีไหม
0: เด็กดี
1: ทำสวยไหม
0: สวย
1: สวยอ้าวอย่างนั้นยายให้ทำ
0: ขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะ
1: ตั้งใจเรียนด้วยทำงานให้ยายด้วย
0: อยากจะบอกยายว่าขนมทำเหมือนด้วยแต่ทำไม่เป็นแต่ข้างในทำเป็นค่ะหนูมั่นใจว่าจะทำให้สวยที่สุดเลยค่ะตอนนี้หนูพร้อมจะทำอีกแล้วสู้ไป

0: ัน
1: ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเอาจริงๆกันเลยมันหนักมากที่สุดเลยวันนี้ตอนนี้ค่ะที่กำลังประกบกันเนี่ยเราต้องจับแบบไม่นี่ค่ะแบบให้มันตรงกันค่ะเราจะถูกหน้า
2: ไปเรื่อยๆแล้วให้มันคงแถวหน่อย

0: แล้วก็เอาอิฐใส่กระเตงค่ะเขาเรียกว่ากระเตงเก็บอิฐเพื่อเอาไปปึ๊บในเตาค่ะ
1: เคยเขียนมั้ย
0: อื้อหือหนักจริง
1: เสริมข้างบนน่ะให้มันเข้ากัน
2: วางเออนั่นแหละนั่นแหละวาง
3: หัวใจสำคัญในการทำอิฐนั้นอยู่ที่ขั้นตอนการเผาเราจะเริ่มจากการเรียงอิฐส่วนฐานโดยเรียงเป็นแถวห่างกันประมาณ1ก้อนอิฐเพื่อให้มีช่องว่างสำหรับการระบายความร้อนและให้เศษขี้เถ้าจากการเผาตกลงมาส่วนชั้นบนจะเรียงอิฐสูงขึ้นไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเว้นตรงกลางเพื่อใส่เชื้อเพลิงในการเผาอิฐจะถูกเผาด้วยไฟที่มีอุณหภูมิ800ถึง900องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นเวลา 7-10 วันความร้อนที่เกิดขึ้นจะไล่ความชื้นน้ำและก็อากาศในดินออกไปจนหมดทำให้ดินเหนียวและแกลบเกาะตัวกันแน่นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นอิฐสีส้มสวยงามที่มีความแข็งแรงทนทานแค่นี้อิฐก็พร้อมใช้งานแล้วครับ
0: ปัญญาคะหนูทำอิฐเสร็จแล้วค่ะ
4: เสร็จแล้วเหรอคะ
0: ค่ะเสร็จแล้วค่ะ
4: สวยไหมเนี่ยสวยใช้ได้เก่งนะเนี่ยเดี๋ยวยายมีค่าขนมให้นั่นสวยเก่ง
0: ขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณยาย
4: สวยรักนะคะเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจทำงานนะ
0: หนูรู้สึกว่าเราได้กลับมาทำอีกได้กลับมายิ้มแย้มค่ะหนูรู้สึกภูมิใจดีใจที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดค่ะคือสุดแบบปี๊ดเลยค่ะพระจ๋านี่หนูไปทำอิฐให้ยายมายายให้ร้อยเยนหนูจะเอาค่าเงินวันนี้ค่ะเอาไปทำซื้อแผ่นเพื่อให้พ่อเพื่อทำแผลเครื่องกับข้าวให้พ่อค่ะเราให้ครอบครัวก่อนครอบครัวไปตายวุ่นวายแล้วก็ค่อยเก็บออมครอบครัวเดือดร้อนแล้วก็เอาเงินที่เราเก็บออมแล้วก็ไปให้ครอบครัวอนาคตหนูจะทำอิฐหนูจะเป็นเจ้าของโรงมากแต่พ่อบอกว่าค่าเราอย่า

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงไปไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่น

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านทองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บสตางค์
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเลยไหมครับท่าน
4: ไม่ครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: คุณเสนออะไรของคุณมาไม่แปลกแหวกแนวไปหน่อยหรือยังไง
1: คือผมคิดว่า
0: หยุดเลยบริษัทเราทำตามแบบแผนเดิมตั้งกี่ปีแล้ว
2: คุณท่านรองมากนะครับที่จัดการเรื่องที่ดินที่โคราชให้ส่วนเรื่องตั๋วที่ไปปารีสจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่าน
0: กี่ครั้งแล้วทำไมคุณไม่ดูแลพวกท่านเขาให้ดีๆ

0: ระดับอาวุโสทั้งนั้น
1: ผมว่าครับ
0: อย่ามาเถียงอย่าเถียงผมเห็นว่าลูกสาวท่านกำลังจะจบมหาวิทยาลัยซุปเปอร์คาร์สักคันมันเป็นยังไงมันเข้าใจยากหรือยังไงวะเนี่ย
2: ยอดประมูล20กว่าล้านนะครับ
1: ค่าอาหารมันหลายแสนนะครับก็ทำนั่นประหยัด
2: เรื่องซองตาตัวผมใส่ไป300,000
0: เงินคุณหรือเปล่า
1: ออกไม่ไม่ทนแล้ว
2: ทีมเราได้เป็นแน่นอนครับยินดีครับท่านใจเย็นนะอยากได้อะไรบอกพี่มา
1: เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างนั้นนะครับผมฝากไว้ให้คิดเพราะว่าชีวิตเราคนละแบบผมคือคนธรรมดาประชาชนคนหนึ่งผมจะฟ้องคุณแต่คนซื้อตรงอย่างผม
3: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทษ1205
1: จดหมายลาออกไ
2: อ้กูโง่อีกแล้ว
4: เพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40ยังแจ๋ว
5: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
4: และต่อไปขอทุกคน
6: เฮ้ยเฮ้ย
7: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
8: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
7: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
9: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะ
7: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
10: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
7: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆ
11: คุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียดดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50 55
4: 60และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
3: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
5: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
6: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมปรับบ้านสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ล้มตอนแก่ในเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับ
7: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
8: นี่ไง
9: เป็นหมออะไรครับ
10: หมอผี
7: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
7: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
11: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
12: สวัสดีครับท่าน
11: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
12: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
11: เอาครับเดี๋ยวนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
12: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
13: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
14: อร่อยมากครับ
15: รสชาติดีมากครับ
12: ทุกท่านมาแล้วครับ
14: ใ
11: ช่ตามสบายครับ
14: ก็เป็นสติ
11: แล้วทำไมอ่ะใครใครเขาก็ทำเหมือนทางนั้น
12: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
16: ไม่ครับ
17: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้ง

0: ากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
1: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกเราความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไรถึงตีตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่สองโน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็ว
0: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
2: 1441แล้วคะ
0: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉา

0: สำหรับปีนี้ผมมีแผนการทำงานใหม่เราจะสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่เพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่ทุกๆคนดีไหมครับเราจะสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่เพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่ทุกๆคน
1: โอ้ช่วงนี้อ้วนไปฮะต้องเอาออกซะหน่อย
2: สวัสดีครับอบต.จ้ามม่วงงามครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับสอบถามเรื่องลานกีฬาครับที่เคยพูดไปเมื่อปีที่แล้ว
2: ผมลามีอะไรฝากเรื่องไว
1: ้คือคำพูดต้มยำการทำแกงจืดเลือกใครก็ดูดี
3: ๆก็โกงกันจนชินพบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
2: กูลาดีกว่าป่าเออ
4: จริงโอ้จานโ
5: หบัตรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
5: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิด

ัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฝรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย

0: โกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ภาคไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำ

0: สวัสดีครับ
1: ไม่ต้องขนาดนั้นผมก็คุยกันเองกับพี่น้องประชาชนดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เออคุณพอจะมีสูตรดีให้ผมสักตัวไหม
0: งั้นผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับท่านเหมาะกับท่านเป็นอย่างมากเลยครับเป็นสไตล์เรียบๆหรูดูผิวเผินเหมือนสูตรธรรมดาแต่ข้างในเนี่ยฟังก์ชันจัดเต็มมากเลยครับท่านช่องนี้ใส่ค่าสวยช่องนี้เงินทอนช่องนี้ไว้ยักย่องบประมาณช่องนี้เงินใต้โต๊ะฟอกเงินแถมกางเกงเนี่ยเป็นยางยืดด้วยครับกินได้จุใจเลยครับ
2: เฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยชอบเอาเอา
0: ท่านบอกกับท่านนี่นะครับ
2: จะได้ใช้เลย
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำทั้งนั้น
0: รับสักตัวด้วยมั้ยครับ
4: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

0: การขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่ช่วง80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 20%
1: เคล็ดลับขับประหยัดน้ำมัน 1. เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้องอุ่นเครื่อง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแก่พระสงฆ์และพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูเกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้าน SDG 3 Good Health and Well-being หรือการมีสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีจาก Time Higher Education ประจำปี2569สะท้อนความเป็นเลิศด้านการวิจัยการผลิตบุคลากรและบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาวะและคุณภาพโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้ทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทางนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมือนตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้วันหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจากนั้นพระราชทานประจำปีการศึกษา2567และประจำปีการศึกษา2568แก่ผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก568จากคณะวิท

0: วิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,110 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและ3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมีวิสัยทัศน์มุ่งเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วซึ่งควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราชโว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวม20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน72คนครูและบุคลากร69คนมีผลโอเน็ตปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่1คนอสม6คนและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่5คนโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารและระบบกล้ามเนื้อ
1: เดินมาได้ไม่ติดคนไข้เลยเนี่ย
0: ต่อจากนั้นไปโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสขายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นักเรียน2175คน

และบุคลากร111คนเมื่อปี2565ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งรองรับนักเรียนบ้านไกลในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เข้าไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนแต่ละปีมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้สร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีก1หลังรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทรงให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดสะเกดและวัดประยุรวงศาวาสรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

มีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอก Preparatory and Secondary และครอบครัวประสงพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพสาลีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดมั่นศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขจังหวัดลบบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลบบุรีจำนวน4รูปตลอดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อแสดงความอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเดอะอารางดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบอาการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันในเปลี่ยนมุมคิดเหมือนเดิมนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงศ์สัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071 kHz ครับ
1: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะตอนนี้ที่ทุกท่านรับชมอยู่ค่ะที่แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามาชมกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์พูดคุยทักทายกันได้นะคะไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel ค่ะแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดพามามองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งแต่เกิดจนตายผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรารู้มั้ยว่าสิทธิพื้นฐานที่หลายคนอาจจะใช้คำว่ารัฐสวัสดิการหรือว่าสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐจัดให้ดำเนินการให้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเรามีอยู่กี่สิทธิเอาตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะแล้วมีสิทธิเรื่องอะไรบ้างคำถามต่อมาน้องมาย
1: ค
0: ุณผู้ชมอาจจะถามเรากลับมาในใจนะไม่แน่ใจหรือลั่นแล้วอยู่ก็ไม่รู
1: ้
0: ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าในฐานะที่เป็นประชาชนมีสิทธิ์ใครเป็นคนบอกเอาวันนี้แหละมาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกัน
1: นี่คือคำถามที่เป็นคำถาม
0: ใหญ
1: ่มาก
0: ใช่ครับ
1: เป็น question mark ประมาณ100ตัว
0: ฮะ
1: เพราะว่าม
0: ันต้องกี่บรรทัดละ100ต
1: ั
0: ว
1: ไม่ต้องอะไรค่ะไม่ต้องอะไรก่อนหน้านี้ย้อนไป
0: ครับ
1: เอาตรงๆใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างในชีวิตเนี่ยแต่ว่าอะเรารู้กันอยู่ว่าอย่างเพื่อนบ้านเราหรือว่าบางประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็จะวางแผนมาเลย
0: ทำไมอะไรก็สิงคโปร์อ่ะ
1: ก็พอดีว่าเขาลุดหน้าไปไกลแล้ว
0: เขาเป็นประเทศเล็กๆแต่เล็กอย่างมีคุณภาพ
1: ถูกต้อง
0: และเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการทุกอย่าง
1: เขาวางแผนมาดีมากตั้งแต่เกิดไปจนเสียชีวิตเกิดมาปุ๊บเอ้ยมีเงินอุดหนุนนะมารดาได้ไหม1 2 3 4อาจเรียนไปสักพักปุ๊บเข้าเรียน
0: เป็นศิษย
1: ์เรียนอีก
0: อันนี้วัยเรียน
1: ใช่วัยเรียนอีกพอเข้าทำงานปุ๊บเป็นวัยแรงงานมีการดูแลสวัสดิการอีกคือมันมีทุกด้าน
0: สูงอายุก็คงจะมี
1: ก็มีเหมือนกัน
0: นะครับ
1: แต่พอมาที่ไทยเรามีไหมคุณพี่ต้น
0: มีบอกไว้ได้เลยณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวัสดิการพื้นฐานให้ประชาชน
1: ค่ะ
0: แต่โจทย์มันใหญ่ๆก็คือว่าตรวจสอบยังไงว
1: ่
0: า1ประชาชนรู้หรือเปล่าแล้วจำนวนที่ประชาชนจะเข้าถึงสิทธินั้นเนี่ยตัวเลขเท่าไหร
1: ่
0: เป็นประเด็นอยู่นะเป็นประเด็นอยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งในฝากฝั่งของฝ่ายนิติบัญญัติเรามีกรรมาธิการกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือสสนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: กรรมาธิการการสวัสดิการคือพัฒนาสังคมเนี่ยนะเขาดูแลแล้วก็กระทุ้งเรื่องนี้ให้อยู
1: ่
0: ก่อนที่จะไปคุยกันเดี๋ยววันนี้ทางกรรมาธิการจะมาคุยกับเราในช่วงที่2ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟัง

0: ฐานเลยเอาตั้งแต่เกิดครับมีลมหายใจขึ้นมาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะต้องคุ้มครองผู้ที่เกิดมาเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตั้งแต่ลมหายใจมีมาผมเชื่อว่าพื้นเบย
1: ์
0: ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสวัสดิการคือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิดคุ้นไหม
1: คุ้นอยู่แล้ว
0: คุ้น600บาทต่อเดือนคุ้นนะ
1: จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยมีบางกลุ่มเนี่ยที่เขาออกมาเรียกร้องเหมือนกันว่าเฮ้ยเราขยับได้ไหม
0: เพิ่มเหรอ
1: เพิ่ม
0: จาก600เพิ่มให้มากกว่า600
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเงินอุดหนุนอันนี้เราต้องคุยเชื่อมโยงไปว่าพอถ้าเกิดมีสวัสดิการที่ดีในการรองรับของการมีบุตรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะช่วยจูงใจในเรื่องของการทำให้คนในสังคมเนี่ยอยากมีบุตรเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกสิทธิ์หนึ่งที่ไม่รู้แหละบางบ้านอาจจะรู้หรือบางบ้านอาจจะไม่รู
0: ้แต่บางคนอาจจะรู้แล้วต้องยังไง how to 1 2 3 4
1: ต้องไปยังไงต่อ
0: สิทธิ์ครับคือจะได้มาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ที่ผู้ปกครองทะเบียน
1: ค่ะ
0: แต่ต้องมีคุณสมบัติต้องมีหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วนคือจะดูแลใช้สิทธิ์เนี้ยได้นะครับตั้งแต่มีลมหายใจไปแจ้งแล้วเนี่ยนะครับไปจนถึง6ปีซึ่งด้วยความต้องมีเงื่อนไขบางคนก็บอกว่าโอ้บางคนอาจจะมีรายได้เยอะเกินเกณฑ์หรือกรอบอันนี้รายละเอียดเนี่ยกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบดูแลตรงนี้อยู
1: ่
0: คือบางคนบอกพอมีรายได้เยอะเกินเอ้าไม่ได้รับสิทธิ
1: ์
0: ก็เป็นคำถามที่สอง
1: ตกไปอีก
0: ว่าแล้วทวนหน้าได้ไห
1: ม
0: จะมีมากมีน้อยไม่รู้แต่เมื่อ
1: ขอให้ได้หมด
0: เกิดมาขอแบบคัฟเวอร์ได้หมดเลยถามว่าทำไมเราต้องอันนี้ด้วยความเคารพฮะเราไม่ได้ไปพาดพิงหรือว่าจะว่าหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่เราคุยเรื่องสิทธิ์อยากให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รู
1: ้
0: อันนี้เป็น1ใน100นะ
1: ทั้งหมด
0: ต้องเริ่มแบบนี้ไงอันนี้คือสิทธิ์แรก1ใน100
1: มี110รายการนี่1นี่1
0: ก็เริ่มไง
1: ม
0: ตั้งแต่เกิด
1: ค่ะ
0: คำถามต่อมาคือมีทุนหน้าได้ไหมไปกันอีกเดี๋ยวหาดูซิว่าอะไรที่เราไม่ค่อย
1: อันนี้ก็น่าสนใจ
0: น้องมายเลือกมา
1: การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
0: อันนี้เป็นสิทธิ์นะรายละเอียด
1: เป็นสิทธิ์นะช่วยปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนพิการเช่นทำทางลาดหรือปรับพื้นที่โดยมีผู้มีสิทธิ์เป็นคนพิการที่มีความจำเป็นและมีรายได้ไม่เพียงพอ
0: หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1: วงเงินเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนก็คือถ้าสมมุติว่าในบ้านของเราเนี่ยมีผู้พิการอยู
0: ่ครับ
1: เราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นถ้าเกิดว่าบ้านของเราอาจจะแบบว่ายากต่อการใช้ชีวิตของคนพิการหรือผู้พิการก็สามารถได้รับสิทธิ์ได้ซึ่งอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ทราบว่ามีซึ่งสิทธิ์เนี้ยก็ถือว่าก็ต้องมีหลักนี่ในสังคมเรา
0: แต่ก็ได้ทั่วหน้าหรือเปล่า
1: ก็ต้องไปดูในรายละเอียด
0: ก็เป็นคำถามเหมือนกันเพราะว่าคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราเอาสิทธิ์ตรงนี้มาตีประเด็นหรืออะไรมันมีเวิร์ดดิ้งคือคำว่าทั่วหน้าครับเพราะว่าหลักเกณฑ์แต่ละหน่วยงานกระทรวงนะครับที่มีหลายๆกรมอยู่ภายใต้อันเดอร์เนี่ยคือแต่ละกรมเขาก็จะมีเกณฑ์มีประกาศระเบียบของกรมต่างกันออกไปอีกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าอย่างหลายๆสิทธิ์เช่นอีกสักนิดนึง
1: ค
0: ือร้อยกว่าเดี๋ยวถ่ายหน้า iPad แป๊บนึงอยากจะเลือกอันที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เช่นการขอรับเงินสนับสนุนเพศ
1: 1
0: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสังคมยั่งยืนพูดถึงกองทุนความเท่าเทียมระหว่างเพศคือจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเราใช้กันมาตั้งแต่ปี2558
1: ค่ะ
0: คือหลักเกณฑ์ตรงนี้มูลนิธิสมาคมชมรมองค์กรสาธารณประโยชน์ก็ยื่นขอแบบได้คือสามารถที่จะเอาไปทำโครงการอะไรต่างๆได้นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวถามว่าสิทธิ์ตรงนี้นะครับถ้าโครงการขนาดเล็กน้องมายคุณผู้ชมคุณฟังตัวเลขฟังดีๆโครงการขนาดเล็ก

0: กว่าสิทธิพื้นฐานที่รัฐจัดให้เนี่ยวันนี้เรานะฟังให้ดีว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเป็นต้นไป
1: service,
0: กฎหมายใหม่ประกาศแล้วนะจะขยับกันไปอย่างไรตามต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดนะครับช่วง

0: เห็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่น่ะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: ข้อที่จริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ยังมีบางคนที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี
6: ้มึงอยู่ไหน
7: คิดว่าจะหลบพ้นเหรอ

0: 30วินาทีอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนบริการ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมระบุจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำอย่ารอให้ถึงวันที่สายไปสแกนเถอะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
3: เป็นหมออะไรครับ
2: หมอผี
1: ปัดว่าอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
2: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
1: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กับวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: คำถามที่คุณสงสัย
5: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้น
4: รู้
6: มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอำเภอไหม
4: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเปลี่ยนมุมคิดวันนี้ชวนชี้ให้ชัดว่าตกลงแล้วสิทธิคนไทยการจะเข้าถึงสวัสดิการเป็นอย่างไรอย่างที่เราแบ่งประเด็นกันไปในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหนึ่งคือมีสิทธินะรัฐสิทธิปัจจุบันประชาชนเข้าถึงสิทธิมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญการตรวจสอบสิทธิเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยกรรมธิการการพัฒนาสังคมผมเชื่อว่าเราทำได้ตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะชวนมาเปลี่ยน

0: คิดกับทางรองประธานกรรมธิการราษฎรนะครับท่านได้เกียรติมาที่สตูดิโอแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆทั้งผมและน้องมายแล้วนะครับคุยกันกับทางสสธนากิจภัยบูญชัยสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่กรรมธิการแล้วก็ท่านก็ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ให้คนไทยเนี่ยตัวเลขประมาณสักกี่สิทธิ์ฮะที่เข้าถึงได้แบบพื้นฐานเลยครับ
2: ตอนนี้ถ้ารวมๆกันก็ประมาณ110สิทธิ์ครับ
0: จ
2: นตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตครับ
0: เป็นร้อยเลยนะคร
1: ับเป็นร้อยเราแบ่งเป็นยังไงบ้างคะแบ่งเป็นด้านยังไงบ้างไหม
2: ก็เขาก็จะแบ่งเป็นช่วงเลทตั้งแต่0ถึง6ครับแล้วก็เป็น7ถึง18แล้วก็เป็นวัยแรงงานก็จะเป็น15ถึง60แล้วก็60ถึงแล้วก็เป็นวัยเกษียณใช่ไหมครับ
0: แล้วก็สูงอายุไปเลย
2: ใช่แล้วก็จะเป็นหลังจากนั้นก็เป็นเสียชีวิตครับ
0: พูดง่ายๆเนาะถ้าเราเข้าใจง่ายๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งแต่เกิดมามีลมหายใจจนสุดท้ายเราสิ้นอายุขัยไปคือรัฐเขาก็มีสิทธิพื้นฐานที่ดูแลเราอยู
1: ่
0: แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีไหมฮะเช่นการสื่อสารไปประชาชนอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิที่เราเข้าถึงได้นะหรือยังไงหน่วยงานเขาตอบเรายังไงบ้างตรงนี
2: ้ก็เบื้องต้นที่เราสอบถามไปครับผมเองก็เป็นกรรมธิการสวัสดิการสังคมเนี่ยการสวัสดิการสังคมมา2สมัยแล้วครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็เป็นทางกรรมธิการเราก็พยายามกระตุ้นหนึ่งคือเรื่องการเขาเรียกว่าไงครับการที่คนเวลาต้องการใช้สิทธิ์ต้องได้สิทธิ์ตลอดครับแต่ประเด็นเรื่องสวัสดิการประเทศไทยคือมันค่อนข้างจะกระจัดกระจายครับมันไม่ได้รวมกันอยู่ที่จุดเดียวครับลังต้องไปประสานหลายหน่วยงานครับว่าสวัสดิการนี้อยู่กับหน่วยงานนี้นะสวัสดิการนู้นอยู่กับอีกหน่วยงานนึงมันค่อนข้างจะกระจัดกระจายครับ
1: ทาง
2: เราก็พยายามพูดคุยว่าจริงๆทางราชการทางรัฐราชการเราควรจะทำเชิงรุกครับสมมติเรามีคนเกิดจริงเราควรจะมีเจ้าหน้าที่ไปบอกเขาเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับ 1, 2, 3, 4, 5นี้นะใช่ไหมครับแล้วจริงๆก็ไปบอกไปเขาเรียกว่ายื่นสิทธิ์ให้เขาเลยถูกไหมครับ
0: อ๋ออำนวยความสะดวก
2: ถ้าผมเราก็แนะนำเขาไปแต่จริงๆตามหลักการมันค่อนข้างทำได้ยากแต่จริงๆผมว่ามันทำได้ครับในอนาคต
1: ยกตัวอย่างเนาะพอเวลามีเรื่องหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องถามหาคือเราจะไม่เคยรู้ก่อนว่าสมมติเรามีปัญหาเรื่องอะไรล่ะ
0: อุบัติเหตุอุบัติเหต
1: ุสักอย่าง
0: นึงล้ม
1: ปุ๊บเฮ้ยเราอะไรได้บ้างเราไม่รู้เราก็ต้องไปถามนั่นถามทางนี้ทางนู้นก็เหมือนที่ทางสสบอกว่ามันกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนมาว่าตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยแจ้งให้เขาทราบเลยว่ามีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตรงนี้ค่ะที่บอกว่าทำได้เนี่ยมันจะต้องทำออกมาเป็นยังไงให้มันเข้ากับสังคมไทย
0: พูดถึงตัวระบบใช่ไหมไม่
1: ใช่
0: เชิญครับสส
2: ครับก็อย่างเมื่อวานเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับที่ทางหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาชี้แจงครับเขาก็บอกตอนนี้เขาพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็คือต่อไปนี้เราสามารถใส่เลขรหัส
0: ประชาชน
2: เราจะรู้เลยว่าเรามีสิทธิ์อะไรที่เราจะได้รับบ้างครับก็ผมมองว่าไอ้ตัวนี้ผมก็บอกเขาอยู่ว่าต้องเร่งพัฒนาไอ้ตัวแอปพลิเคชันนี้ให้เสร็จถูกไหมครับแล้วไม่ให้ขอเป็นวันแอปก็คือบอกทุกสิทธิ
1: ์
2: แต่ขนาดวันนั้นเองนะครับก็ต้องยอมรับจริงว่าประเทศไทยเรายังขาดการประสานงานซึ่งคุยกันยากเหมือนเขาก็บอกในส่วนกระทรวงพม.เองมันง่ายแต่เผื่อไปขอจากหน่วยงานอื่น
0: ทั้งระบบข้างนอกกระทรวงอีก
2: ใช่คือมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตอนนี้เหมือนที่ทางท่านนายกพยายามจะพูดเสมอครับว่าตอนนี้เราต้องบูรณาการร่วมกันแล้วทุกกระทรวงครับเราอย่าไปมองว่ากระทรวงนี้อยู่กับนี่อยู่กับนี่มันต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดครับ
0: ผมรอดูกฎหมายฉบับนึงที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีผลนะครับส.ส.ก็คือตั้งแต่วันที่4มกราคมปีหน้า
1: คือ
0: จะเป็น one stop service เหมือนที่ท่านนายกบอกจริงๆคือเหมือนรัฐเคยเอาเอกสารอะไรเราไปฉบับนึงอ
1: ่ะ
0: ไม่ต้องขอนะ
2: ใช่
0: เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่และรัฐ
1: จะต้อง
0: ดูแลความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นปีหน้าอาจจะดีขึ้นไหมครับ
2: ต้องดีครับผมเองก็มีความคาดหวังครับเพราะว่าผมเองก็พูดในทุกการอภิปรายเลยครับว่าเราอยากเห็นประเทศไทยมีวันแอปที่ผมพูดเสมอว่าจริงๆทุกสวัสดิการหรือทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันต้องอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถลิงก์ต่อไม่ใช่เรามีตอนนี้ผมว่าในประเทศนี้ถ้าแต่ละกระทรวงนี้น่าจะรวมกันนี้แอปพลิเคชันนับไม่ได้เลยครับ
0: หนึ่งกระทรวงอาจจะมีหลายแอปพลิเคชันก็ได้
2: ใช่ครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ว่าตอนนี้เราพยายามจะดึงมาแล้วแต่ผมก็ยังมองว่าถ้าเหมือนที่บอกว่ามกรานี้ถ้าเสร็จเนี่ยผมเองว่ามันก็จะเป็นนิมิตหมายแล้วทุกคนก็จะรู้สึกแล้วถ้าสมมติเรื่องสิทธิ์เราใส่เข้าไปในนั้นด้วยเลยมันก็จะยิ่งจบไงครับ ผมว่ามันทุกคนก็จะได้รู้ทุกอย่างเลยในประเทศในที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง
0: อันนี้คือความหวังของสสแล้วก็เห็นปัญหาพี่น้องประชาชนเราขับเคลื่อนกันฝ่ายกระบวนการนิติบัญญัติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขามี KPI หรือตัวชี้วัดไหมครับสสธนวัฒน์ปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจได้ไหมว่าประชาชนรู้สิทธิ์หรือเปล่ากี่คนอะไรยังไงบ้างตรงนี้
2: ก็อันนี้ผมเองก็ได้มีการสอบถามไปครับว่าจริงๆตัวชี้วัดว่ามันมีสิทธิ์ตัวไหนไหมที่คนยังเข้าไม่ถึงเลยคือทางแต่กระทรวงวันนั้นก็เป็นคำถามไปแล้วครับแต่ตอนวันนี้ที่ประชุมก็ยังไม่
0: ม
2: ีคำตอบมาว่ามี KPI ไหมผมก็บอกเขาไปอยู่ว่าจริงๆทางรัฐนะครับต้องเช็คตลอดว่าสิทธิ์ตัวนี้นะมีคนใช้ขอใช้บ้างไหมสิทธิ์ตัวนู้นมีคนขอใช้บ้างไหมเป็นตัวเลขเท่าไหร่ใช่ไหมครับตั้งแต่ใช้มาเป็นยังไงครับผมว่ามองผมก็บอกเขาอยู่ว่าจริงๆถ้าเราประเมินจากตรงนี้มันก็จะง่ายแต่สุดท้ายก็เหมือนที่เราคุยกันแหละครับว่าผมก็เลยบอกเขาอยู่ว่าจริงๆสุดท้ายนะตัวนี้ไม่ต้องทำก็ได้ไปพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้มันจบ
0: เข้าถึงเลย
2: ใช่ที่
0: ดูสอบได้เลยจบเลยไม่ต้องนับว่าเอ๊ะกี่สิทธิ์กี่คนกี่อะไรยังไงอันนั้นมันจะเป็นเชิงปริมาณเนาะแต่สิ่งที่สสพูดคือเป็นคุณภาพไปเลย
2: ใช่ครับมันจะได้เราไม่ต้องไปลืออดีตเราพัฒนาอนาคตให้มันจบครับ
1: ค่ะสสคะ110รายการเนี่ยมันก็ฟังดูเยอะเหมือนกันแต่ว่าสสพจะสามารถบอกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันมีบางสิทธิ์ที่เฮ้ยจริงๆเรามีนะแต่คน
0: อ
1: ่ะไม่ค่อยรู
0: ้
1: มีไหมคะโหนี่คืออ
2: ย่างเยอะเลยครับเยอะเลยผมวันนั้นผมฟังผมยังรู้สึกตกใจเลย
0: เขารายงานเองเหรอครับ
2: ก็เขาก็จะแบ่งกลุ่มมาบอกครับว่ามันมีสวัสดิการ1 2 3เราก็ฟังในกรณีเรื่องสิทธิ์นะครับก็จริงๆสิบมันเยอะจนแล้วมันเหมือนว่ามันกระจายกระจายแบบที่ผมเล่าครับว่ามันกระจายกระจายอยู่แต่ละกระทรวงแล้วมันเราไม่รู้อย่างผมเองนะครับเราเองก็ยังบางอย่างเรารู้สึก amazing แล้วว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้ได้เหร
0: ออ
2: ย่างเช่นแบบเนี่ยครับเพื่อเรื่องสิทธิ์เรื่องการกองทุนคุ้มครองเด็กนี้ครับผมก็วันนั้นเดี๋ยวนะครับมันมีหน่วยงานเข้ามาชี้แจงครับว่าคืออย่างเด็กเวลาจะไปขอเนี่ยจะไปขอยังไงเขาบอกก็ต้องไปประสานหน่วยงานนี่แหละคำนี้แหละครับมันยากครับ
1: ประสานหน่วยงานอีกแล้ว
0: หน่วยงานอีกแล้ว
2: ใช่ครับผมก็วันนั้นก็เลยคุยพอฟังก็เลยแบบก็เลยสรุปไปเสร็จก็เลยบอกเขาว่าที่พูดมาเนี่ยผมก็เลยบอกเขาเลยว่าอยากให้พัฒนาตัวแอปพลิเคชันมันจะได้จบเลยจริงๆเพราะว่าไปต้องไปพูดลงรายอินดีเทลลงรายละเอียดนี่เราก็จะไปย้อนเหมือนอดีตขุดอดีตขึ้นมาว่าเอ้ยอันไหนไม่ได
0: ้
2: ผมก็เลยมองว่าก็ให้กำลังใจเขาแล้วครับว่าก็อยากให้บูรณาการร่วมกันครับแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องสิทธิ์ที่110หรือจะกี่สิทธิ์ก็ตามที่ประเทศไทยมีเนี่ยใส่เข้าไปในตัวนี้หรือว่าไปใส่ในแอปพลิเคชันเดียวที่ทางท่านนายกประกาศว่าเราจะมีแอปพลิเคชันเดียวครับถ้าใส่ในตัวนั้นได้มันก็ยิ่งจะจบ
0: เดี๋ยวผมช่วยผมหาข้อมูลระหว่างที่สสบอกมันมีความว้าวอยู่ยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสสผมขออนุญาตนะครับเช่น1สวัสดิการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่เกิดมีลมหายใจเลยนะไปจนถึงไม่เกิน6ปีได้รับ600บาทต่อคนต่อเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องประชาชนทราบหรือเปล่าขยับมาอีกการจัดหาครอบครัวอุปการะให้คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลบางทีเราก็อาจจะบอก
1: ว่าไม่รู้นะเนี่ย
0: ไม่รู้อาจจะบอกต้องไปกระทรวงแล้วให้กระทรวงดูแลหรือเปล่านะ
1: คือเราก็เข้าหาหน่วยงานอย่างเดียวเลย
0: ซึ่งจะมีค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่าค่าเครื่องอุปโภคบริโภคตามจริงนะครับไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนคือลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็คนที่ไร้ที่พึ่งนะครับรัฐก็จัดให้มีการคุ้มครองคนที่ไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะนั่นหมายความว่าเขาจะมีครอบครัวอุปการะคนไร้ที่พึ่งนะครับจะได้รับเงินสนับเดือนหรือต้องมีการติดตามด้วยน
1: ะ
0: ในการให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่คือมันเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนเพราะบางทีอาจจะอยู่คนเดียวแล้วเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่รู้จะไปพึ่งใครก็จะเหมือนที่สสเล่านั้นแต่จริงๆแล้วสิทธิ์ตรงเนี้ยแทบจะไม่ต้องทวงไม่ต้องถามเลยนะหน่วยงานอาจจะต้องมาดูแลเขาเอง
1: เ
0: ซอร์วิสเขาเองไหมนะแล้วเขาถึงจะได้รับสิทธิ์คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าไม่ไปบอกสิทธิ์ก็มาไม่ถึงหรือเปล่าเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนิดนึงขออนุญาตนิดนึง
2: ใช่ครับ
0: น้องภาพมันก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับสส
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมมีการเสนอไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครับว่าจริงๆเรามีหน่วยงานอปทใช่ไหมครับคือองค์การ
0: ปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยคือถ้าหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน

0: ก็ได้ครับถ้าสมมุติเราให้ตัวข้อมูลเขาไปใช่ไหมครับเขาไปแจ้งเพราะเขาต้องแจ้งเกิดถูกไหมครับแล้วใช้ตัวอปทเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันก็จะช่วยเพราะจริงกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่รู้ทุกหลังรู้รายละเอียดถือว่าเป็นนายทะเบียนที่เข้มข้นของประเทศไทย
1: ด่านแรกเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าอยู่กับประชาชนตลอดเลย
0: ใช่ครับแล้วแต่ถ้าคนในกรุงเทพส่วนมากเขาไม่ค่อยเสียสิทธิ์กันน้อยอยู่แล้วครับเพราะเขาจะมีความสนใจครับก็ต้องยอมรับเหมือนว่าสิทธิ์ประเทศไทยเนี่ยถ้าใครสนใจก็จะได้รับแต่ถ้าใครไม่รู้ใช่ครับ
2: ไม่รู้เลย
0: แล้วยิ่งถ้าบอกว่าต้องไปประสานหน่วยงานเนี่ยคนก็จะไม่ไปครับ
1: ครับ
2: มันเป็นไซส์แบบนั้น
0: ค
1: ือนั่งดูได้ไฟล์มา100สิทธิ์ผมไปนะได้มาแล้วจากทีมงานส่งมาให้เนี่ย
2: อ๋อมาแล้วใช่ไหมคะรายการ
1: สุดจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางอย่างคือไม่รู้อ่ะคือถ้าไม่รู้จริงๆจนมานั่งอ่านแล้วบอกอย่างเช่นการคุ้มครองการพัฒนาอาชีพตามพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีตั้งแต่ปี2539อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: เขามีการคุ้มครองด้วยนะการชดเชยเยียวยาบรรเทาทุกข์ตามพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเงี้ยบางทีมันมีปัญหาแล้วเราเข้าไม่ถึงสิทธิ์จริงๆ
2: ค่ะ
1: นะ
2: เนี่ยคือมันสิ่งสำคัญมันก็เลยกลับมาถามอีกว่าคือมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์หรือจริงๆแล้วมันมีสิทธิ์แต่เราเข้าไม่ถึง
1: ครับ
2: มันก็เลยวนเป็นอยู่ในอ่าง
1: มันเหมือนในอ่าง
2: ใช่วนอยู่ในอ่างว่าแบบเรายังหาทางออกยังไงแต่ว่าโอเคตอนนี้คือสสได้แนะไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่ามาขอกลับมาที่100สิ่งของสวัสดิการเนี่ยทีนี้ในสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยคือมันตอบโจทย์ไหมคะกับการใช้ชีวิตการเป็นคนไทยในสังคมไทยเนี่ยค่ะ
0: คือเบื้องต้นนะครับผมก็เอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการที่เขาเรียกอัตราการเกิดของประเทศไทยมันต่ำใช่ไหม
1: น้อยลง
0: ครับคือเหมือนที่เมื่อกี้พูดแรกเกิดใช่ไหมครับจริงๆคนขอใช้สิทธิ์เยอะอยู่ครับแต่มันแค่เดือนมันเดือนละ600ใช่ไหมครับแล้วจริงๆสวัสดิการเนี่ยพอเรามาเรียบเรียงอ่ะทุกสวัสดิการเราใช้เงินรัฐใช่ไหมครับมันค่อนข้างจะเยอะถ้ารวมเป็นรายการนะ110รายการเราลองมารวบรวมกันมันเยอะใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือที่ผมก็ได้พูดคุยกับเขาว่าจริงๆมันครอบคลุมนะครับแต่มันอยู่ที่การเข้าถึงต้องจริงๆผมก็บอกไปแล้วว่าจริงๆถ้าเขาการเข้าถึงประเทศไทยถือว่าน้อยและต่ำมากครับโดยเฉพาะในพื้นที่โซนต่างจังหวัดนะครับผมก็มีการบอกเขาอยู่ว่าคือจริงๆมันต้องคิดเชิงรุกแล้วประเทศไทยเราถูกไหมครับรัฐราชการเราควรจะทำอะไรที่มันเป็นเชิงรุกได้แล้วครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ใช่เรื่องสวัสดิการทุกๆเรื่องมันต้องทำเชิงรุกครับแล้วไอ้ตัวที่ผมบอกเงินเด็กเมื่อกี้ผมก็ให้โจทย์เข้าไปว่าจริงๆเงิน 16,000 ล้านครับปีที่ผ่านมาเราใช้เงินกับเงินอุดหนุนเด็กไป 16,000 ล้านครับแล้วเรามีเงินอื่นๆอีกแต่สมมุติเราจะกระตุ้นการเกิดจริงๆเราควรจะแบบเราไม่ลองแบบให้เงินก้อนไปอย่างงี้ครับเพราะอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเค้าเกิดปุ๊บเค้าให้ 250,000 เลยแล้วเค้าเด็กเค้าจะรู้เลยว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างแต่ประเทศไทยนี้ยังไม่รู้นะครับก็
1: เลยไม่พร้อมก็เลยไม่มีใช่ไหมลักษณะก็เลยเป็นแบบนั้นเน
2: า
1: ะ
2: จำได้ไหมว่าพี่ต้นอันนี้ต้องเล่าให้สสฟังค่ะว่าเคยทำ EP เกี่ยวกับเรื่องเด็กเกิดน้อย
1: ใช่ใช
2: ่แล้วทีนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไม่อยากมีลูกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ
1: EP นั้นเนี่ยเป็น EP ที่เป็นดำริของท่านโสพล
2: ใช่
1: ท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุยกับนักวิชาการครับสสธนาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน่าจะพอจำได้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพ
2: ใช่
1: จำได้เลยประเด็นเนี่ยแล้วเรามีการ MOU แล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆกระทรวงนะคือการทำงานแบบใหม่แบบสับใช่ไหมภาษา
2: แบบสับ
1: มันต้องแบบใหม่แบบสับคือทำงานพร้อมกันทีเดียวหลายกระทรวงไม่ใช่ต่างคนต่างเดินแล้วมันกระจัดกระจาย
2: ค่ะ
1: คือเนี่ยฮะอย่างท่านโสพลก็บอกว่าใช้เวทีของสภาเป็นฟันเฟืองตรงกลางสิงคโปร์เขาก็ให้ไปเลยแล้วเขาบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่า1 2 3 4 5เมื่อคุณให้กำเนิดประชากรของเขา
0: ใช่คร
2: ับ ค่ะ
1: เขาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างแล้วบริการนี่อยู่เฉยๆสิทธิ์ก็มาถึงจ้ะ
0: ใช่ครับ
1: นะไม่ต้องเดินไปหานะจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะมายมีอะไรจะพูดไหม
2: ทีนี้มันจะมีความเหลื่อมล้ำตรงนี้ไหมคะว่า
1: อย่าง
2: ที่เมื่อกี้สสบอกว่าคือคนกรุงเทพเนี่ยคือเขาแอคทีฟอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะแบบเอ้ยไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่พอเป็นกับคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็มีความเหลื่อมล้ำสิ
2: พอบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันไมค์ก็ยังนึกไปถึงว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มคนอื่นๆเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีสมาร์ทโฟนจริงแต่ว่าพอเวลามีสิทธิ์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถที่จะแบบมาเข้าใช้งานตรงนี้ได้อะไรได้มันควรจะต้อง

0: มีการเผื่อไว้ไหมคะว่าอาจจะต้องมีแนวทางอื่นด้วยในการที่จะแบบให้เขารู้ถึงเรื่องของสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เหมือนที่ผมนำเรียนนะครับจริงๆเรามีหน่วยงานอปทครับ
2: ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
1: ใช่ครับอปทก็คือท้องถิ่นนะครับแล้วก็ถ้าเขาร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านมันน่าจะประสานงานทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีการเกิดขึ้นเหมือนที่ผมบอกครับจริงๆอ่ะอปทก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอปท
2: มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่น
1: จริงๆถ้าเราให้ตรงนั้นเป็นคนแจ้งใช่ไหมครับแต่ประเด็นผมบอกแล้วว่าพอเงินมันถูกอยู่คนละหน่วยงานนะครับแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่เขาเองซึ่งเอาตรงๆอย่างเอาไม่ต้องกระทรวงอื่นไกลในสวัสดิการผมใช่ไหมที่ผมคุยด้วยไปบ่อยก็คือกระทรวงพมใช่ไหมครับ
2: พม
1: พมเองก็มีเจ้าหน้าที่น้อยครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่น้อยครับก็มีพมจเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอนี่น่าจะไม่มีครับผมก็เลยว่าแล้วมีผมก็ไม่แน่จำไม่ได้ครับ
2: แต่มันอาจจะไม่เพียงพอกับจำนวนพี่น้องประชาชน
1: แต่เรื่องนี้ที่ผมกระทุ้งหลายรอบครับเพราะในที่ประชุมกรรมาธิการงบผมก็พูดไปครับว่าต้องเปลี่ยนเป็นเชิงลุกได้แล้วครับเป็นเชิงรับเหมือนที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยคือประชาชนน่าจะเสียสิทธิ์กันอีกเยอะเลยครับ
0: แล้วพอเรากระทุ้งไปอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มมีฟีดแบ็กหรือท่าทียังไงที่แบบมันเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะ
1: ก็เบื้องต้นนะครับเราก็พยายามกดดันอีกรอบอยู่ครับ
0: ใช้คำว่าก
2: ดดัน
0: ใช้คำว่ากดดันอยู่ตอนนี้
2: ผมเคลียร์แทนสสนิดนึงต้องบอกคุณผู้ชมคุณฟังว่าเป็นบทบาทของกรรมธิการคำว่ากดดันในที่นี้คือพยายามที่จะถามพยายามที่จะตอบเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญผู้บริหารขอเป็นแบบเฮดๆหน่อยนะจะได้ขยับนโยบายอะไรต่างๆที่กดดันเข้าไปอะไรบ้าง
1: ก็เหมือนที่ผมพูดเสมอครับผมจะชอบพูดอะไรที่มันเป็นเชิงลุกครับก็พยายามบอกเขาว่าทำอะไรอยากให้แบบรัฐราชการประเทศไทยเราเปลี่ยนเป็นเชิงลุกให้หมดได้แล้วครับก็ในส่วนของสวัสดิการเองเราพยายามพูดเรื่องนี้แหละครับแต่พอฟังเรื่องแอปพลิเคชันเราก็ไม่ได้บอกเขาอยู่ว่าจริงๆมันต้องมีกำหนดการว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ถูกไหมครับแล้วจริงตามหลักการมันต้องเสร็จถูกไหมครับเสร็จแล้วก็จะประกาศใช้เมื่อไหร่มันก็ต้องประกาศใช้ให้ได้ตามกำหนดการถูกไหมครับแล้วก็มันจริงๆมันไม่น่าผมมองว่าจริงการจะเอาสวัสดิการเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันในยุคนี้เนี่ยน่าจะง่ายมากถูกไหมครับ
2: มันเป็นเหมือนกับถ้าสร้างแอปพลิเคชันเสร็จเป็นฟังก์ชัน
1: ใช่มัน
2: คือให้เลือกแบบ101รายการ110รายการเลยเนี่ยคุณเลือกเลยในแอปพลิเคชันน่ะ
0: ไถทีเดียว
2: รู้หมดไถทีเดียวไง
1: ผมว่าจริงๆ AI นี้ทำได้ง่ายเลยครับถูกไหมครับว่าใส่ไปปุ๊บเราอยากรู้เรื่องอะไรปุ๊บบอกเราได้เลย
2: ใช้ตัว data analysis ให้มันจับให้เนาะในบทบาทของกรรมธิการเรากระทุ้งเข้าไปแล้วตรวจสอบอะไรบ้างไหมตอนนี้ช่วงนี
1: ้ก็วันนี้เราวันนั้นเรามีการขอดูก่อนงบประมาณใช่ไหมครับเราเป็นการขอเอกสารแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพมเองทุกกรมครับแล้วก็อื่นๆด้วยที่ให้มาชี้แจงครับแล้วก็มีการดูเรื่องการใช้งบว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วเราก็มีการสอบถามเขาอีกด้วยว่ามีอะไรที่มีความสร้างความอึดอัดไหมเพราะจริงทางบางกระทรวงจริงๆก็ต้องถือว่าทำงานเยอะแต่ตัวงบประมาณจริงก็ยังถือว่าน้อยก็ยังมีหลายหน่วยงานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้เขาครับจริงๆเราเข้าใจบริบทครับว่ามันเป็นแบบนี้มานานเราก็พยายามให้กำลังใจแล้วก็ทั้งอยากเปลี่ยนแปลงครับเราก็ต้องพูดสองเชิง
2: ก็เหมือนประเด็นที่ชวนเปลี่ยนมุมคิดไงครับถ้าจะชี้ให้ชัดคำว่าชี้ให้ชัดในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติหรือกรรมธิการจะมานั่งบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าสิทธิ์ต่างๆที่เป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยเรามีอะไรแต่คำว่าชี้ชัดคือเราจะอยากให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าบทบาทของกรรมธิการการพัฒนาสังคมอ่ะคือไปกระทุ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารท่านนายกรัฐมนตรีคือจะได้เห็นว่าทิศทางเป็นยังไงและแพชชั่นในอนาคตมันจะเป็นยังไงก็เป็นความหวังเพราะว่ากรรมธิการผมจะย้ำกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องไมค์ก็จะบอกเสมอว่าคือเราไม่ใช่หน้าที่เหมือนตำรวจที่จะไปชี้บอกว่าคนนั้นคนนี้ต้องทำอย่างนี
1: ้
2: อย
1: ่
2: างนี้ฟัน
0: ใ
2: ส่ได
0: ้
2: เราเพียงแค่เสนอแนะอาจจะติชมให้กำลังใจลักษณะแบบนี้ฮะแต่เขาไปทำไหมนี่เรื่องเป็นสื่อของเขาใช่ไหมฮะหรือยังไง
1: ก็เราก็พยายามเหมือนที่บอกเราต้องติดตามครับติดตามนะครับว่าสิ่งที่เราพูดไปมันเกิดผลไปในทางแบบไหนครับแล้วก็ทางเอกกรรมธิการการสวัสดิการสังคมเราดีครับที่ประธานจริงๆเป็นฝั่งประชาชนครับก็คือท่านรัชนกเลยครับแต่เราก็ทำงานร่วมกันได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยที่แล้วครับเราก็พยายามทำงานเชิงลุกร่วมกันมีอะไรเราก็พูดคุยกันอะไรเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ถึงผมจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลผมเองก็ต้องรับฟังครับ
2: เพราะว่าในกรรมธิการเราเป็นทีมเดียวกัน
1: ใช่ครับเราไม่มีแบ่งแยกเราก็ ทำงานร่วมกันมาได้ดีตั้งแต่สมัยที่แล้วที่เป็นทางท่านนัชชาเป็นประธานกรรมธิการผมนี่ค่อนข้างจะทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากครับไม่เคยมีปัญหา
2: บูใช่ไหมกรรมธิการนี่ผมได้ยินเนี่ยน้องๆบอกบูหมดเลย
1: บูครับ
2: เพราะว่าต้องทวงสิทธิ์ทวงส
0: อด
2: ด
0: ี
2: การ
0: เนี่ยเหรอคะ
2: ฮะ
0: เป็นแบบสายโหดอะไรเงี้ย
2: คำว่าบูคือจี
0: ้
2: แบบจี้ตอบ
0: หรือว่าโหดแบบว่าหน่วยงานต้องมาอะไรอย่างงี้ต้องให้คำตอบ
2: ก็อยากให้เข้ามาแหละแต่เข้ามาหรือเปล่าก็มีมาบ้างหรืออาจจะส่งผู้แทนมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะจี
0: ้ได้ถามไปถึงเรื่องของผลลัพธ์ของสิทธิ์นั้นๆบ้างไหมคะหมายถึงว่าสมมติว่าชี้ไปอันนี
2: ้แล้วแบบอย่างนั้นเลยเหรอ
0: แล้วแบบว่าเนี่ยประชาชนเขารู้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาได้รับสิทธิ์นี้เต็มที่ไหมอะไรเงี้ยคือแบบจี้ไป
1: วันนั้นถามไปแล้วครับ
0: ก็คือเรื่องอันนี้ใช่ไหมคะอ
1: ยากให้สรุปเป็น KPI มาให้หน่อยว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยมีการขอใช้เท่านี้ได้รับเท่านี้อย่างเงี้ยครับก็พูดไปแล้วในที่ประชุมวันนั้นครับ
2: ณวันนี
1: ้ก็ยังไม่ได้สารตอบ
2: อาจจะสรุปอยู่ให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานหน่อยก็อาจจะกรุ๊ปปิ้งอยู่หรือว่ามันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวปลายปีงบประมาณต้นปีงบประมาณนะเดี๋ยวกรรมาธิการก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบแล้วในการทำงานของกรรมาธิการเมื่อเราบู๊กันขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เรื่องอะไรเด่นๆที่อยากบอกพี่น้องประชาชนไหมครับว่ากรรมาธิการตามอยู่กำลังขับเคลื่อนให้อยู่ครับ
1: วันนี้ในที่ประชุมเราคุยกันถึงเรื่องการตั้งอนุครับอนุเรื่องการทำยังไงให้กระตุ้นเรื่องเด็กแรกเกิดครับ
2: อ๋อคืออยากจะให้ประชากร
0: สน
2: ับ
0: สนุน
1: ใช่ครับ
2: มีเพิ่มขึ้น
1: ก็วันนี้ผมก็ได้พูดคุยแล้วครับว่าจริงเรื่องนี้มันสำคัญแล้วมันผมว่ามันทิ้งประเด็นนี้ไม่ได้เลยนอกจากเรื่องผู้สูงอายุที่สมัยที่แล้วเราก็พยายามผลักดันช่วยกันครับว่าผลักดันให้ได้พันบาททั่วหน้าแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ก็พยายามผลักดันกันต
2: ่
1: อแล้วก็วันนี้พอฟังข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงไม่ว่าจะวันนี้มียูนิเซฟมาครับ UNFPA ก็มาครับแล้วก็หลายหน่วยงานครับกรมอนามัยก็มาเราก็เลยผมก็เลยบอกในที่ประชุมนะครับว่าจริงเราควรตั้งอนุเรื่องเพิ่มอัตราการเกิดเลยครับเพราะว่ามันน่าจะสำคัญแล้วมันน่าจะกระทบกับประเทศเยอะเลยครับ
2: ก็คือเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้โดยเฉพาะมานั่งในอนุ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็จะได
1: ้
2: เผื่อมีอะไรที่สะท้อนไปได้เป็นนโยบายได้เป็นอะไรบ้างเราก็จะได้เสนอฝ่ายบริหารได้อันนี้ผมเข้าใจถูกไหม
1: ใช่ครับแล้วผมเองก็พูดลงในรายละเอียดไปครับว่าจริงๆอยากขอรายละเอียดเรื่องเงินที่เราใช้สนับสนุนไปช่วง016นี่แหละครับ
2: ครับ
1: ก็คือว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับทางสิงคโปร์ที่เขาตีไปว่าคนนึงจะได้ประมาณ 1.8 ล้านใช่ไหมครับผมก็เลยมาดูว่าจริงของไทยเนี่ยมันเท่าไหร่ครับตอนนี้อัตราการเกิดเราต่ำกว่าเดิมประมาณ3แต่ก่อนประมาณ 400,000 นะครับทุกวันนี้เหลือประมาณ 200,000 ครับก็ถ้าสมมติเราอยากกระตุ้นอีก 200,000 ใช่ไหมครับเราก็ลองคูณเป็นเงินเลยถ้าสมมติเราเอาตัวเลขมาตัวชี้วัดเป็นตัวเลขใช่ไหมเราจะได้รู้เราจะได้บอกประชาชนเฮ้ยจริงๆเรามีสิทธิ์ได้รับเงินเท่านี้เลยนะถ้าคุณมีลูกนี้ใช่ไหม
0: สร้างแรงจูงใจใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่ประเด็นคือเหมือนที่ผมพูดเสมอครับมันอยู่กระจัดกระจายมากแล้วเราไม่รู้ว่างบมันอยู
2: ่ไม่รู้ว่างบไปแบบติดค้างท่ออยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนาะประเด็นตรงนี้นะ
0: ในมุมของคณะกรรมการที่บอกว่าเรื่องของการเกิดน้อยเนี่ยนะคะถ้าเราพับเรื่องของสวัสดิการก่อนถ้าในมุมที่เป็นทางด้านสังคมอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนยิ่งเกิดน้อยไปเรื่อยๆมองยังไงบ้างคะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยังไง
1: โอ้ส่งผลกระทบเยอะเลยครับหนึ่งการจัดเก็บภาษีครับรายได้ใช่ไหมครับเศรษฐกิจแบบแย่ลงแน่นอนครับเพราะว่าอัตราการเกิดมีผลกับ
2: เดี๋ยวคนทำงานก็จะไม่พออ
1: ี
2: ก
1: ครับวัยแรงงานไม่พอผู้สูงอายุถูกไหมครับก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุอย่างนี้ครับเศรษฐกิจนะครับสังคมทุกอย่างมันกระทบหมดเลยครับเรื่องอัตราการเกิดนะครับ
2: สสทนาแต่มองอีกมุมนึงเนี่ยหลายคนเขาชมประเทศไทยเนี่ยคร
0: ับ
2: ประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคนอายุยืนขึ้นเท่ากับว่าตอนนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จไหมสำหรับในสัดส่วนการไหนบ้างในตรงนี้
1: ใช่ครับเรื่องเมื่อกี้เราก็มีการชื่นชมทางกระทรวงสาธารณสุขที่ประเทศไทยเราเก่งเรื่องการดูแล
0: ผู้สูงอายุ
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: มาก
1: ดีมากๆครับก็ถือว่าผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์แล้วเหลือแค่นี่แหละกระตุ้นครับ
2: กระตุ้นให้คนเกิด
1: ใช
2: ่ดูแลช่วงปลายชีวิตดีแล้วเอาช่วงแรกก่อนยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอกันไปว่าถ้าประชากรเราน้อยลงบางทีผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องขยับขยายช่วงเคิร์ฟการทำงานบางคนบอก60ปี55ปี50ปีอยากพักอาจจะต้องทำงานไปจนถึง70

0: ี75ปีไหมเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมใหม่กับเป็นไรแล้วพี่ชาย
1: เพราะว่าเรื่องนี้คือถ้าเกิดไม่มีคนเกิดวัยที่จะมาพัฒนาประเทศเนี่ยหรือเจนใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีเลยมันก็จะมีแต่เจนพวกเราแล้วก็ผู้สูงอายุที่จะขับเคลื่อนประเทศแต่ว่ามันก็จะขาดนะในส่วนของบุคลากรที่จะมาเติมเต็มในยุคใหม่ๆด้วยที่จะต้องเกิดขึ้นมาท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากให้ฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของนี่แหละค่ะสิทธิสวัสดิการทางสังคม
0: การพัฒนาสังคมต่างๆเชิญครับสสธนางครับ
2: ก็ในส่วนตัวของผมเองครับก็เราเองผมเองก็พยายามผลักดันครับว่าอยากให้การเข้าถึงสิทธิของคนในประเทศนะครับคนที่ทุกคนอยากให้เข้าถึงทุกคนเลยครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้รับแล้วก็ควรจะได้รับครับแล้วในส่วนผมเองแล้วกรรมธิการเองเราจะพยายามผลักดันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเรื่องพันบาททุนหน้านะครับให้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปีไหนแต่เราก็พยายามทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดขึ้นครับแล้วก็จะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องเพิ่มอัตราการเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประเทศไทยสูงสุดครับเราก็น่าจะอีกไม่เกี่ยวที่ก็คงจะได้ตั้งอนุกรรมธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้ครับ
0: ครับนี่คือหมุดหมายที่สำคัญนะครับเป็นบทบาทของกรรมธิการอยากจะชวนเปลี่ยนมุมคิดมันเป็นวิกฤตหลายๆ EP เรานำเสนอไปแล้วนะครับก
1: ็
0: จะได้เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติโดยทางกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเราต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์จริง
1: ๆ
0: มีสิทธิ์ก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของทางกรรมาธิการนะครับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ขอบพระคุณนะครับทางรองประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรสสธนากิจไพบูลย์ชัยครับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็อยากจะเปลี่ยนมุมคิดไปกับเราแต่ก็รอหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ขยับไปมากกว่านี้วันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และหมายอัญชลีวงศ์สัมปันธ์ค่ะ
0: พร้อมสสธนาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จับตาการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา 8:45 น.สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ไซตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าพาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผม
3: เ
2: ป็นลูก
4: ไม่ใช่อาวุธจะเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
2: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่ะเราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
6: ครู
2: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
8: องค์ใดพระสัมพุทธ
9: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

ัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหานี่ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รับงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสุขนครเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

พิจิตรคือเมืองแห่งสายน้ำแต่เดิมนั้นมีชื่อว่าสะหลวงมีแม่น้ำทั้งหมด3สายด้วยกันคือแม่น้ำน่านแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรรวมไปถึงแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของไทยอย่างบึงสีไฟทำให้การแข่งขันเรือยาวเกิดขึ้นทั่วทุกตำบลทุกอำเภอกระจายไปตามแต่ละหมู่บ้านการหวงชุมชนเมืองพิจิตรมีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีกระทั่ง2450ริเริ่มโดยพระธรรมทัตศรีมุนีวงศ์และเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและได้จัดติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยของพระธีกทัตศรีมุนีวงศ์ไปนาควิจิตรซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวตามวันทางจันทรคติในวันขึ้น6ค่ำเดือน11และเปลี่ยนมาเป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน10เนื่องจากน้ำในแม่น้ำน่านแห้งเร็วไม่เหมาะการแข่งขันจากวันทางจันทรคติมาเป็นทางสุริยคติโดยกำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนของทุกปี

ีไทยในแต่ละท้องที่นั้นมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลทางลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมไปถึงประเพณีที่เกิดขึ้นตามฤดูที่เปลี่ยนผันไปในรอบปีเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในหน้าฝนคือจุดกำเนิดของประเพณีซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณนั่นก็คือประเพณีการแข่งขันเรือยาวการแข่งขันเรือเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่มีหลักฐานพบว่าสมัยกรุงสุโขทัยมีการแข่งขันเรือหลวงพระที่นั่งในห้วงเดือน11ของทุกปีเรียกว่าพระราชพิธีอัศยุทธ์ที่แปลว่าเดือน11เพื่อเป็นการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของปลายยุคกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินพระเอกาทศรสทรงปรมและขยายสู่การแข่งขันในระดับชาวบ้านจนแพร่หลายสืบเนื่องต่อกันมาการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับปัจจุบันมีการแข่งขันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคแต่ที่โดดเด่นและเป็นสนามแข่งเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดพิจิตรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงมีประวัติยาวนานกว่า100ปีนะครับเป็นประเพณีแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิจิตรซึ่งถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดนะครับคือทินประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าข่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชลวันครับ

0: คนไทยนั้นผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานและนิยมใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำเป็นหลักเรือพายจึงมีความสำคัญกับชีวิตผู้คนเป็นอย่างมากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมชาวบ้านว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลงานบุญออกพรรษาซึ่งชาวพุทธนิยมไปทำบุญตักบาตรเทโวกันที่วัดก็จะจัดขบวนแห่เรือนนำองค์กฐินและผ้าป่าไปทอดถวายวัดเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วหนุ่มสาวก็จะมีการเล่นเรือเพลงตอบโต้ศักวากันเพื่อพบปะเกี้ยวพาราสีและจบท้ายด้วยการพายเรือแข่งกันซึ่งสืบทอดมาเป็นประเพณีการแข่งขันเรือยาวในปัจจุบันโดยมีวัดริมแม่น้ำในระยะแรกๆการแข่งขันเรือยาวจะแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อความสนุกสนานมีรางวัลเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งต่อมาการแข่งขันเรือยาวในแต่ละพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยกันฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมให้เป็นประเพณีท้องถิ่นรางวัลก็พัฒนามาเป็นถ้วยพระราชทาน
1: ส่วนหนึ่งรู้จักจังหวัดพิจิตรนอกจากว่าเป็นจังเอิญหลวงพ่อเพชรเบื้องตีไฟหนึ่งในนั้นก็คือรู้จักพิจิตรในนามมีประเพณีแข่งขันเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศการแข่งขันเรือยาวก็พัฒนามาตามลำดับตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเงินรางวัลก็ไม่มีก็จะมีการชิงธงหลวงพ่อเพชรพระห่มหลวงพ่อเพชรเมื่อเรือลำใดก็ตามที่จะได้พระห่มหลวงพ่อเพชรไปผูกที่โขนหัวเรือเราก็ถือมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมัยนั้นเราต้องยอมรับว่าเป็นประเพณีอย่างแท้จริงไม่มีฝีพายจากที่อื่นมาปนก็คือหมายความว่าเป็นฝีพายในแต่ละหมู่บ้านอย่างแท้จริงหลังจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจชุมชนภาคเอกชนเนี่ยนับตั้งแต่ปี2524ก็คือตั้งแต่มีถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็คืองานก็ยิ่งใหญ่มาเรือทุกลำในประเทศไทยยอมรับว่าสนามเมืองขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรนั้นเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่เป็นสนามที่มี

0: มาตรฐานเป็นตลาดที่มีความยุติธรรม
1: ความแตกต่างของการแข่งขันเรือยาวตั้งแต่ในอดีตนะครับกับปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนล่ะครับ
0: ปัจจุบันนี้เน้นผลการแข่งขันมากกว่าประเพณีนั่นหมายความว่าเรือหลายๆลำเกือบทุกลำก็ว่าได้บางครั้งไม่ใช่คนในหมู่บ้านเอาฝีพายเรือที่เขาเรียกว่ามืออาชีพอาชีพรับจ้างการพายเรือพายเรือในลำต่างๆแต่ชื่อเรือก็เป็นชื่อเรือเดิมแต่ว่าคนที่พายเรือไม่ใช่ฝีพายจากชุมชนแต่ว่าพอเอาฝีพายเรือที่มีอาชีพนั้นก็ทำการแข่งขันนั้นมีความเล้าใจมีความมันมากขึ้นเพราะว่าเรือก็มีความเร็วมากขึ้น
1: ที่มีการจัดการแข่งขันหรือว่าเป็นส่วนร่วมในการแข่งขันเรือยาวที่พิจิตรเนี่ยครับ
0: ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนี้เราก็ถือว่าวัดเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะถ้าเราไปดูเรือทั่วประเทศ 19% จะเก็บไว้ที่วัดเรือเกือบทุกลำจะเก็บไว้ที่วัดหมดนะแม้กระทั่งเป็นเรือชาวบ้านก็เก็บไว้ที่วัดถ้าเป็นเรือแข่งขันนะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าวัดเป็นศูนย์กลางมาช้างนานประเด็นที่สองอาจจะเป็นมีเนื้อที่เยอะประเด็นที่สามอาจจะให้มีความรู้สึกว่าเป็นเรือของชุมชนฉะนั้นวัดที่จัดงานแข่งขันเรือยาวเนี่ยคนใหญ่จะอยู่ติดกับแม่น้ำแต่อย่างพิจิตรเนี่ยแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำน่านแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรแม่น้ำทั้งสามสายก็จะมีประเพณีแข่งขันเรือยาวทั้งในระดับตำบลระดับหมู่บ้านระดับอำเภอในระดับใหญ่ๆและมีเรือหลายประเภทในการแข่งขันจะเป็น2ฝีพาย5ฝีพาย7ฝีพายแล้วแต่สถานที่และแต่ศักยภาพของแต่ละสถานความผูกพันกับสายน้ำและนาวาลำเรือจึงทำให้เมืองพิจิตรนั้นมีความงดงามจวบจนปัจจุบันนี้

0: สำหรับเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขันนั้นในอดีตนิยมขุดจากไม้ตะแข็งที่ไม่ผุง่ายลอยน้ำและพุ่งน้ำได้ดีมีความเชื่อกันว่าต้นตะเคียนมีนางไม้สถิตอยู่แต่เมื่อนำต้นตะเคียนทองมาขุดเป็นเรือยาวก็จะเชิญนางไม้ขึ้นเป็นแม่ย่านางเรือดังนั้นเรือยาวส่วนใหญ่จึงนิยมตั้งชื่อเรือนำหน้าว่าเจ้าแม่หรือเทพโดยจะมีโขนเรือเป็นที่ประทับของแม่ย่านางเรือซึ่งจะผูกด้วยผ้าสีต่างๆเพื่อความสวยงามเป็นการแต่งตัวให้แก่แม่ย่านางเรือโขนเรือจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ชาวเรือให้ความเคารพบูชาและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการแข่งขันสำหรับเรือยาวที่ขุดจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นนั้นหากได้รับการดูแลรักษาดีๆก็จะมีอายุการใช้งานนับร้อยปีเลยทีเดียว
1: ในการขุดหรือโกรนเป็นลำเรือนะครับในการใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยคือ3เดือนในอดีตนะในอดีตซึ่งสาเหตุที่ใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะว่า1จะต้องถากไม้ทั้งต้นนะครับอย่างเช่นจะต้องถากให้เป็นรูปเรือแล้วก็จะก็เรียกเซาะข้างในแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์ใช่ไหมแต่ในอดีตเนี่ยจะใช้มือใช้ขวาน
2: ค่อยๆขุดค่อยๆต่อ
1: ใช่ใช้ขวานค่อยๆเซาะแล้วก็ต้องเราเคยเห็นเขาย่างปลาไหมลักษณะเดียวกันก็คือต้องลมควันลมไฟเพื่อให้ร้อนแล้วค่อยๆถ่างคือแล้วมันไม่ใช่ว่าถ่างทีเดียวแล้วจะได้เลยต้องสุมไฟกินนอนอยู่กับเรือ3เดือนอย่างต่ำต่อเรือหนึ่งลำ
2: นั่นคือในอดีตที่มีการใช้
1: ไม้ตะเคียน
2: ทั้งต้นไม้ตะเคียนทั้งต้นและอย่างปัจจุบันนะครับยังคงใช้ไม้ตะเคียนไหมและยังคงเป็นท่อนเดียวเหมือนในอดีตหรือเปล่า
1: เรือในปัจจุบันเนี่ยมีน้ำหนักเบามากซึ่งไม้ตะเคียนเนี่ยที่ไม่นิยมเพราะว่า1มีน้ำหนักมาก2เนื้อไม้ห่างไม่ละเอียดนะครับมันยากแก่การที่จะอุดรอยรั่วได้นะครับทีนี้เขาที่นิยมใช้กันก็คือ1ไม้สักทองแล้วใช้ขนาดที่บางมากเรือปัจจุบันกับเรือในอดีตเนี่ยบอกเลยว่าแตกต่างกันเยอะในเรื่องของน้ำหนักเรือในอดีตเนี่ยขนาด55ฝีพายเนี่ยใช้60คนยกยังไม่แทบจะไม่ขึ้นเลยแต่เรือในปัจจุบันเนี่ย55ฝีพายเนี่ย40คนยกสบายแล้วเพราะว่ามันบางน้ำหนักเบาแล้วการแข่งขันสูงขึ้นเรือปัจจุบันเนี่ยเป็นเรือประกอบเรียกว่าเรือต่อหรือเรือประกอบเพราะนำไม้แต่ละแผ่นมาประกอบให้เป็นรูปเรือในอดีตเนี่ยความผูกพันจะ

0: มากกว่าเรือในปัจจุบันซึ่งในอดีตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรือของวัดซึ่งพอเป็นเรือวัดปุ๊บเนี่ยความร่วมมือความร่วมใจบางคนเนี่ยเด็กเนี่ยเติบโตมาจากวัดเห็นเรือมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นตาในพิจิตรตอนนี้คือเป็นเรือภายในจังหวัดเรือภายในจังหวัดก็คือเรือประเภท30ฝีพายซึ่งเราอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมให้คนพิจิตรพายเรือชุมชนของตัวเองนั่นคือเราสร้างให้เขาได้รักเรือของเขาให้รักชุมชนของเขา
1: ถึงแม้การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรจะมีเรือยาวจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมการแข่งขันเพราะเป็นสนามใหญ่ที่สุดของไทยแต่เรือยาวของจังหวัดพิจิตรโดยแท้ก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนพิจิตรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ฝีพายที่เป็นชาวบ้านในชุมชนโดยการแข่งขันเรือยาวนั้นนอกจากใช้ความเร็วแล้วทุกตำแหน่งของฝีพายต้องมีความสามัคคีกันในทีมด้วย
2: การจ้ำเรือยาวเนี่ยครับเป็นการร่วมมือกันนะครับสำคัญทุกระดับทุกตำแหน่งนะครับแต่ที่จำเป็นหลักๆจริงๆอ่ะก็จะมีอยู่หัวกับท้ายนะครับส่วนหัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการให้จังหวะนะครับหมายความว่าช่วงออกจะครอบปุ๊บจะมีจังหวะเลยเขาเรียก1 2 3 4 5อะไรเงี้ยฮะก็คือเร็วเลยครับเพื่อจะให้นำก่อนเพราะว่าการสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยมันต้องให้เรือเขาเรียกว่าเรือลอยนะครับต้องสมึกเต็มที่นะครับพอมาใส่สักระยะหนึ่งประมาณสัก100เมตรก็จะผ่อนละเป็นการจ้ำปกตินะครับแต่ว่าทุกระดับการจ้ำเนี่ยจะมาจากหัวเรือเป็นคนให้จังหวะนะการให้จังหวะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะใช้ดั้มพายเนี่ยเคาะที่กาบเรือเราส่วนท้ายเรือหรือหางเรือเรานะครับตำแหน่งของเขาหน้าที่ของเขาจริงๆก็คือให้แนวทางไปในทิศทางที่อยากให้เรือไปนะครับการให้เรือไปเนี่ยมันจะต้องดูจากกระแสน้ำเป็นหลักด้วยนะครับก่อนจะลงจ้ำเนี่ยเราจะต้องมาเขาเรียกว่าทดสอบสายน้ำของเรานะฮะว่าล่องน้ำไหนเนี่ย

จริงแล้วเนี่ยต้องดูนะเราก่อนแข่งขันเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมไม่ต่ำกว่าเพครับออกตัวเร็วกว่าเนี่ยคู่ต่อสู้ก็เหมือนตามหลังแล้วก็จะท้อไอ้คนออกหน้าเนี่ยจะไม่ยอมให้ตามนะครับนี่คือวิสัยทัศน์ของนักจั่มทั้งหมดนะครับต้องฟังเสียงจากหัวเรืออย่างเดียวฮะคนที่เคาะมีจังหวะ2เคาะ3มี3ทั้งหมด3จังหวะที่จะลงใบพายลงไปนะครับแล้วพายสับกันเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบเกมนั้นก็คือจบเลยครับประเพณีวัฒนธรรมของเราเป็นกีฬาพื้นบ้านของเราตลอดเนี่ยพูดจริงๆเราอยากให้ลูกหลานหรือประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการเพราะว่าถ้าเราไม่มีกีฬาประเภทนี้ยากที่จะให้ประชาชนหลายๆหมู่บ้านหลายๆครอบครัวเนี่ยมันจะทําให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยหรือว่าประชาชนแต่ละกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็จะมีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยมาช่วยกันเชียร์นะครับก็เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อถึงเวลาปฐมกาลหน้าวัดท่าหลวงก็ส่องประกายด้วยขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพายุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนทั้งสองฝั่งได้ชื่นชมความงดงามตลอดลำน้ำก่อนที่ศึกชิงชัยเจ้าแห่งสายน้ำระหว่างทีมแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศจะเริ่มขึ้น

0: งการแข่งขันแต่ละประเภทตามจำนวนฝีพายคือเรือยาวใหญ่ฝียาวกลางฝีพายไม่เกิน40ฝีพายและเรือยาวเล็กมีระยะการแข่งขัน500เมตรเรือยาวจะเริ่มแข่งเป็นคู่โดยแบ่งตามสีแดงและสีน้ำเงินจังหวะการพายเรือของฝีพายแต่ละทีมที่พร้อมเพรียงคือความงดงามที่อยู่เหนือสายน้ำซึ่งจังหวะการพายจะเป็นตัวชี้วัดการแพ้ลึกเพื่อให้เรือวิ่งและพอใกล้ถึงเส้นชัยก็จะเร่งจังหวะการพายเป็นลำแรกโดยจะทำการแข่งขัน2รอบสลับล่องน้ำกันรอบจะเป็นฝ่ายชนะแต่หากชนะคนละ1รอบก็จะทำการแข่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคว้าชัยเจ้าแห่งสายน้ำหน้าในวันต่อไป
1: ไอ้บอลลูกพ่อพายแรงแสงดีด้วยแกวันนี้รับน้ำไผ่พายดีจะหนีพ้นหรือไม่พ้น
2: พ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นครับเรือโบราณพายผ่านไปคู่นี้คู่นี้ดูเรือพายไหนกันต่อดูสิว่าเรื่องน้ำแดงเรื่องน้ำแดงเรื่องน้ำแดงไก่ทองวันหัวทองอยู่เรื่องน้ำแดงส่วนเรื่องน้ำตรงนั้นน้ำธรรมดาจากวัดบางไผ่ทีมงานเดือบบอลเดือบบอลเรารับเรือยาวดูสิว่าเที่ยวนี้ใครจะหิวใครจะฉีกต่างคนก็ต่างพายต่างคนต่างซัดเรื่องน้ำแดงเรื่องน้ำแดงไก่ทองไก่ทองไก่ทองจะตัดทุนอยู่ไรของ
0: การแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับเต็มไปด้วยกองเชียร์ที่แต่งกายสดใสตะโกนเชียร์ทีมแข่งเรือยาวของตนอย่างสนุกสนานแต่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับที่สร้างความสนุกสุดมันให้กับการแข่งขันเรือยาวก็คือเสียงพากย์ของพิธีกรประจำสนามซึ่งสร้างความตื่นเต้นเร้าใจนะครับให้กับการแข่งขันทำให้คนดูนะครับต้องลุ้นกันแทบไม่กระพริบตาโดยการพากเรือยาวนั้นถือว่าเป็นศิลปะการพากที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆครับ
1: ดูศึกภายในศึกภายนอกจะอยู่กันศึกภายนอกรอก่อนที่ให้ศึกภายในเฉียวกันให้จบก่อนครับไก่ทองไก่ทองสองอัตรนาวาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงว่าจะให้ทำท่าทำท่าไม่ค่อยจะหนีเลยว่าแก้วมณีรักแก้วมณีรักได้แหย่แฉกมาได้แหย่แฉกมาไปพบไปพบจะแฉกได้ไหมจะแฉกได้ไหมไก่ทอง
2: แล้วก่อนแล้วจะแฉกได้ไม่ได้ก่อนแล้วจะแฉกได้ไม่ได้แก้วมณีรักก่อนเลยแก้วมณีรักไล่เบียงขึ้นมาแก้วมณีรักไล่เบียงขึ้นมาดูสิว่าไก่ทองจะเหินฟ้ามันปีที่แล้วหรือไม่แก้วมณีรักมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงมณีรักจะแซงโอ้โ
3: หจังหวัดพิจิตรก็ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีนักพากเรือมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของการพากเรือในส่วนของการพากเรือนะครับเริ่มต้นจากการบรรยายหลังจากนั้นมาวิวัฒนาการของการเรือยาวก็มีการพัฒนาขึ้นก็เปลี่ยนจากการบรรยายช้าๆมาเป็นการพากแบบเร็วๆเพื่อให้สร้างอรรถรสใน

การรับชมแล้วก็รับฟังให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางสนามแล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านในส่วนของการใช้นักพากย์นะครับก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละสนามนะครับอย่างสนามเล็กก็จะใช้นักพากย์3คนขึ้นไปก็ดูอัตราส่วนของเรือยาวในส่วนสนามของวัดถลวงพระรามหลวงนะครับเป็นสนามอันดับ1ของประเทศสนามวัดถลวงมีนักพากย์ถึง11คนจริงๆเรือยาวมีเทคนิคการพากย์แต่ละท่านแต่ละคนจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางคนช้าชัดชัวบางคนเร็วทันใจแล้วก็บางคนมีเนื้อหามีข้อมูลแตกต่างกันไปครับแต่สำคัญที่สุดเลยเราก็จะเอาเหตุการณ์จริงสถานการณ์ณปัจจุบันครับว่าเรือพายมาแบบไหนเราจะใช้เหตุการณ์จริงในการพากย์หรือบรรยายให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับฟังครับต้องมีใจรักแล้วก็ผูกพันเกี่ยวกับเรือยาวนะครับมันจะมีความซึมซับมีความรักความผูกพันจึงนำพาเข้ามาสู่นะครับในการเป็นนักพากย์เรือยาวนักพากย์เรือยาวบางท่านเริ่มต้นจากการเป็นฝีพายเรือก็มีเริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดการเรือเป็นเจ้าของเรือก็มีครับการแข่งขันเรือยาวที่ไหนนะครับถ้าไม่มีการพากย์เรือในแบบฉบับสากล

ทอดต่อๆไปอีกยาวนานครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับคนเรือยาวชีวิตอยู่ในจิตวิญญาณตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันการที่เราได้รักทนุบำรุงสืบสานและนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีเรือยาวของจังหวัดพิจิตรไว้นั่นคือการไม่ดูถูกรากเหง้าบรรพบุรุษของตัวเองและไปสืบสานนำพาสานต่อประเพณีวัฒนธรรมเรือยาวของจังหวัดพิจิตรไปอีกนานแสนนานครับ

การแข่งขันเรือยาวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและเรือยาวที่สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนในชุมชนโดยมีวัดริมน้ำเป็นจุดศูนย์รวมซึ่งคนในชุมชนพร้อมส่งต่อสืบทอดให้ประเพณีที่ดีงามนี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนในชุมชนและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มาเยือนเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่คนพิจิตรภาคภูมิใจและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปทุกปีไม่มีที่สิ้นสุดณลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรแห่งนี้ตราบเท่าที่ยังมีการอนุรักษ์สานต่อและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

0: ็นปัญหาให้ชัด
1: เผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: ที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
6: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่
6: คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
6: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากด066102และ003 LINE ID @สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
9: วัชระเพียงเพชรเก็ดเก็บคันไหลแล้วสู่แดนสู่ฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุก

ดวงใจปวงประชาคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงงานเลขาธิการสภาผู้แทนรั

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: ากรายงานล่าสุดโดยกรมควบคุมมลพิษในปี2569ระบุว่าปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เผยแพร่ในช่วงกลางปี2569ระบุว่าตัวเลขรวมของขยะในภาพรวมของประเทศพุ่งสูงถึง 27.76 ล้านตันต่อปีแต่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ 10.62 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นสัดส่วนการรีไซเคิลและการแปรรูปประมาณ 38 ทั้งนี้มีการแยกกำจัดอย่างถูกต้อง 11.10 ล้านตันต่อปีและการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกต้อง 6.04 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นขยะที่ยังคงเทกองหรือเผากลางแจ้งสูงถึง 17,000 ตันต่อวันและปัจจุบันปริมาณขยะตกค้างสะสมสูงถึง 25.09 ล้านตันแม้ประเทศไทยจะมีสถานที่จัดการและขนถ่ายขยะรวมกันหลายแห่งแต่ทว่าก็มีสัดส่วนสถานที่ที่จัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการสูงกว่าแบบที่ถูกต้องมากปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการบริหารจัดการขยะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่พื้นที่เกือบทุกแห่งของประเทศไทยเผชิญอยู่ณขณะนี้ค่ะฝังกลบขยะแบบเทกองที่ไม่ได้สุขลักษณะกระจายอยู่มากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศและขณะเดียวกันสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่นเรื่องการบริหารจัดการขยะก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างไรก็ตามคนในชุมชนหลายที่พวกเขาไม่ได้ต้องการให้มีบ่อขยะโรงคัดแยกขยะ RDF หรือโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เพราะพวกเขาเห็นแก่ตัวแต่เพราะที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนมากระบบการตรวจสอบของภาครัฐไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ค่ะในเกือบทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมักจะมาพร้อมกับแพ็กเกจด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
1: สถานชุมชนแล้วอยู่ๆทางโครงการอบต.หนองสังกางชุมชนเราใช้วิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีทั้งอากาศทั้งมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่ได้อยู่แล้วที่เราไปศึกษาหาข้อมูลมันจะเป็นไปได้หรอคะที่มันจะอยู่ได้กับชุมชนของเราชุมชนเราสัตว์เลี้ยงวัวเนื้อไก่ชนพื้นเมืองฟาร์มหมูฟาร์มแพะฟาร์มเป็ดฟาร์มไข่คือตรงเนี้ยอยู่ของเราแบบอยู่เดิมอยู่แล้วอะทำไมต้องมีโรงงานนรกตรงนี้มาเกิดกลางหมู่บ้านของเรา

0: ป้าสุทินซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้มากประมาณ200 เมตรเองค่ะไม่อยากมีใครอยากได้เนาะชุมชนเราก็เดือดร้อนกันเยอะแล้วแหล่งน้ำที่มีอยู่ก็แทบจะไม่พออ่ะแล้วจะมามีโครงการใหญ่ๆซึ่งชุมชนเราก็ไม่ต้องการเนาะไม่มีใครอยากได้แค่ขยะในอำเภอก็แย่แล้วแล้วนี่ได้ยินว่าจะเอาขยะจากที่อื่นมาไม่รู้ว่ากี่อำเภอมันไม่ใช่ความจำเป็นที่จะต้องเอามาทิ้งให้เราทิ้งอย่างอื่นก็มันไม่มีใครรับได้มองว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยอยู่ในปากช่องเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยมีโครงการเนาะโครงการนี้มารู้สึกโอ้คิดไปเลยว่าอนาคตแย่ที่สุดแล้วมันก็จะทำลายทุกสิ่งอย่างซึ่งอำเภอปากช่องมันเป็นอำเภอที่โซนเขาใหญ่มันก็มีคนท่องเที่ยวเยอะแล้วชุมชนก็ค่อนข้างหนาแน่นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเนาะคิดดีเนอร์เซอรี่แล้วก็ข้างหลังก็เป็นชุมชนอีตรงมุมนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมันป้าว่ามันไม่เหมาะที่จะมาตั้งมีดีกว่านี้เหรอที่นี่ไม่ต้องการ
1: ตัวแทนชุมชนตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์มาตั้งในพื้นที่โครงการนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2561โดยกระทรวงมหาดไทยในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดขยะและนำไฟฟ้าที่ได้จำหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งแต่เดิมโครงการนี้ปักหมุดที่เทศบาลเมืองปากช่องแต่ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนมาเป็นที่อบต.หนองสาหร่ายจากนั้นได้ทำประชาพิจารณ์ซึ่งมีเพียงฝ่ายปกครองที่เข้าร่วมประชุมแล้วมีมติให้สร้างโรงไฟฟ้าโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่ทราบเรื่องเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องดี2561จนถึงปัจจุบันเนื่องจากมองว่าอำเภอปากช่องเป็นเมืองโอโซนและปอดของประเทศไม่เหมาะสมกับการตั้งโรงไฟฟ้าขยะโครงการโรงไฟฟ้าขยะหนองสาหร่ายนะคะชาวบ้านยังพบข้อพิรุธที่น่ากังวลอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ตั้งของโครงการซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงและเป็นเขตชุมชนหนาแน่นค่ะชาวบ้านกังวลว่าน้ำเสียจากกองขยะและสารเคมีอาจจะไหลซึมลงสู่ระบบน้ำใต้ดินไหลทับเส้นทางน้ำธรรมชาติและไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนโคราชในหลายอำเภอที่สำคัญน้ำในพื้นที่สำหรับใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงงานด้วยค่ะหลายฝ่ายอาจมองว่าชาวบ้านวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเพราะด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในปัจจุบันการเผาการกำจัดขยะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่คือเมื่อมีบ่อขยะโรงคัดแยกขยะหรือโรงไฟฟ้าขยะขึ้นมาคนในพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการดังกล่าวนั่นจึงทำให้คนปากช่องกลัวจนไม่อาจยอมให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้ค่ะโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าระบบการตรวจสอบของภาครัฐไม่เข้มแข็งหลังตรวจพบว่าโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการไม่ตรงกับที่แจ้งไว้และก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตใดๆทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535โดยมีการรับขยะเข้ามาดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุญาตจนสร้างผลกระทบต่อประชาชนทั้งกลิ่นเหม็นน้ำเสียและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
2: ก็คือจะมีกลิ่นเหม็นทั้งวันเลยค่ะใช่ค่ะมีกลิ่นเหม็นตลอดเลยใช่เหม็นขยะเปียกขยะเหม็นเน่าอะไรเงี้ยค่ะขยะบ้านเรือนเงี้ยค่ะ

0: ถ้าอยู่ข้างบนกลิ่นไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าน้องๆที่เขาทำงานในไลน์ก็คือเขาจะเหม็นมากใช่เดินออกมานี่ก็คือเหม็นเลยมันก็คือมีการคุยกันในกลุ่มด้วยว่าเออเราจะจัดการเราจะทำยังไงเราจะร้องเรียนยังไงใช่ก็มีการร้องเรียนไปที่อบต.จนเขามีการนัดประชุมคนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะคือชุมชนเนี่ยคือไม่ต้องการลงคัดแยกหรือว่าต้องการขยะก็คืออยากให้ปิดอยากให้ปิดไปเพราะว่ามันผลมีผลกระทบมากเรากลัวว่ามันจะเป็นเหมือนที่แพร่กระสาค่ะสุขภาพย่ำแย่สุขภาพจิตคือมันเหม็นจนแบบแบบมันบรรยากาศมันไม่น่าอยู่แล้วก็เผื่อมีแขกมีอะไรเข้ามามันก็
1: ขณะที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นรุนแรงสุขภาพก็พังไปแล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายกลับเชื่องช้าจนทำให้เกิดไฟไหม้กองขยะภายในโรงงานพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26และหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบและมีมติให้อบต.บางปลาระงับการประกอบกิจการจัดทำเชื้อ
2: สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่บริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการตรงนี้ก็มาขออนุญาตเป็นลานคัดแยกวัสดุชุมชนซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายในส่วนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเราควบคุมและดูแลอยู่เราก็อนุญาตให้ไปแต่การใช้พื้นที่ปรากฏว่ามีการนำขยะมาในพื้นที่เพื่อยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นทางการและตามระเบียบและกฎหมายนะครับซึ่งผลกระทบจากโครงการดังกล่าวเนี่ยประชาชนในพื้นที่เราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นของขยะเพราะปริมาณขยะไม่ว่ามันมีกลิ่นอยู่แหละนะครับแต่ในพื้นที่ตรงนี้เท่าที่ตรวจสอบแล้วเข้าไปดำเนินการในตามอำนาจหน้าที่เนี่ยณภาวะปัจจุบันเนี่ยเราก็ดูตามระเบียบและกฎหมายสั่งปิดไปแล้วแล้วอยู่ในขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับนะครับซึ่งอยู่ในคณะกรรมการของระดับจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆตามกฎหมายที่เราถืออยู่อย่างเช่นการขออนุญาตก่อสร้างถ้าหน่วยงานหรือภาคเอกชนนะครับขออนุญาตตามพรบควบคุมอาคารขอถูกต้องหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ที่ตรวจสอบถ้าถูกต้องเราก็อนุญาตแต่ขณะเดียวกันถ้าการใช้อาคารหรือพื้นที่นะผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่ต้นเราก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นตามวัตถุประสงค์ตอนแรกปัจจุบันนี้ตรงเนี้ยสถานีขนถ่ายขยะเนี่ยเราสั่งปิดและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและเปลี่ยน

ทเรียนเอกสารไม่ตรงปกและการทำประชาพิจารณ์แบบผักชีโรยหน้าของท้องถิ่นหลายแห่งกลายเป็นแผลที่ทำให้คนตำบลขนงพระและตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องไม่มีวันยินยอมที่จะให้มีการตั้งโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาค่ะพวกเขากังวลนะคะว่าสุดท้ายอาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปที่ภาครัฐไม่สามารถจะควบคุมหรือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาให้ได้เลยค่ะที่สำคัญพวกเขามองว่าชุมชนของพวกเขาไม่ได้มีปัญหาขยะล้นเมืองค่ะโดยมีการนำออกไปทิ้งที่จังหวัดสระบุรีอยู่แล้วแต่ถ้ามีโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะจำเป็นที่จะต้องมีปริมาณขยะอย่างน้อย400ตันซึ่งนั่นก็แปลว่าต้องมีการนำเข้าขยะมาในพื้นที่อีกจาก4อำเภอใกล้เคียงค่ะได้แก่สีคิ้วพี่ไม้ห้วยแถลงและวังน้ำเขียวรวมถึงมีความพยายามที่จะซื้อขยะจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกชาวบ้านตั้งคำถามนะคะชุมชนของพวกเขาจะมีสภาพเป็นอย่างไรเมื่อมีขยะปริมาณมหาศาลเข้ามากองอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขา

เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้เลยครับเพราะว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถประเมินผมที่กำลังหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนอยู่ขนาดนี้เขาไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาถ้าลูกหลานผมไม่เหน็ดเหนื่อยต่อสู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยใครจะมาต่อสู้ครับก็มีแต่ชาวบ้านตาดำๆเนี่ยนะ

0: ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ที่เรามองเห็นทำไมเราต้องต่อสู้เราไม่รู้เรื่องเลยเหรอเราไม่อยากได้โรงไฟฟ้าเหรอเราเห็นด้วยกับที่จะมีโรงงานไฟฟ้ากำจัดขยะเหล่านี้แต่คุณต้องไปตั้งให้ไกลอย่างน้อยก็20กิโล30กิโลคุณไปเถอะคุณจะไปตรงไหนก็ได้คุณมีความสามารถอยู่แล้วถ้าคุณไม่มีความสามารถที่จะไปตั้งได้ไกล20 30กิโลทำไมคุณมีความสามารถที่จะขนขยะมา130กิโลมาลงที่นี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับผมอยากจะบอกท่านสื่อมวลชนว่าให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นณที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะขยะปากช่องขยะตำบลหนองสลายนี่ก็20กว่าตันเศษๆบวกลบทั้งหมดปากช่องประมาณ120ตันเศษๆแต่ขยะทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้บริหารจัดการไปส่งยัง TPI มานานแล้วครับแต่ขยะที่จะต้องผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์นี้เนี่ยมันจะต้องใช้ขยะอย่างน้อย500ถึง700ตันเมื่อ500 700ตันแล้วขยะอำเภอปากช่องมีแค่100กว่าตันบอกให้ไม่เอาไปที่อื่นมันก็ไม่พอจะต้องนำขยะเหล่านั้นเข้ามานี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงความเป็นห่วงนี้มันจะเป็นจริงถ้าปล่อยให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้มันเกิดขึ้นถูกกดดันสารพัดเพราะเล่นกับอิทธิพลเล่นกับเงินเล่นกับมีอำนาจของรัฐเพราะนั้นชาวบ้านเนี่ยไม่มีทางเลือกทางที่เราจะพออุ่นใจได้เพราะสื่อจะได้ตีแผ่สิ่งที่มันไม่เหมาะสมเหล่านี้ให้คนทั้งประเทศได้รับรู้และให้หูตาสว่างขึ้นในอำเภอปากช่องเพราะคนอำเภอปากช่องนี่ผมบอกว่า 90% ไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเกิดขึ้นนี่คือความเสียหายที่มาสู้เขาก็ร้องอ๋อมันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อขยะเราไม่มีจำเป็นด้วยหรือที่จะเอาปากช่องมาเป็นพื้นที่เผาขยะให้กับอำเภออื่นนี่คือสิ่งที่นับสิบชั่วโมงอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอย่าลืมว่าพื้นที่อำเภอปากช่องเนี่ยภูเขาล้อมรอบนะครับมันเป็นอ่างกระทะแล้วอากาศเหล่านี้แน่นอนครับมันจะวนอยู่แถวนี้นะนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงความเป็นห่วงนี้หนีไม่พ้นจากความเป็นจริงอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดนะครับขยะเราจริงๆเราก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วเอาจัดการได้แล้วยังจะมาตั้งโรงไฟฟ้าขยะแต่นั่นมันเป็นผลประโยชน์ผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์คุณก็หลีกเลี่ยงกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วลองเป็นพันเมกะวัตต์คุณก็ต้องทำสิ่งแวดล้อมคุณก็ไม่ผ่านแต่คุณจะเอาแค่ 9.9 เมกะวัตต์คุณทำประชาวิจารณ์โดยจัดคนของคุณมาโดยชาวบ้านไม่ได้เข้าร่วมอย่าลืมนะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาคการเกษตรแทบจะอาศัยไม่ได้เลยตอนนี้เพราะเราได้จากการท่องเที่ยวลูกหลานได้ไปทำงานรีสอร์ทโรงแรมสถานที่ประกอบการการท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าได้จับจ่ายใช้สอยได้จากลูกหลานแล้วได้มีเงินเหล่านั้นอยู่ดีๆเขาจะมาทุบการท่องเที่ยวจะมาทุบอาชีพของเราทิ้งโดยผลประโยชน์ของเขาผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์แต่ใหญ่มากอย่าลืมนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะบอกว่า 9.9 เมกะวัตต์นี่มันยังไง 9.9 เมกะวัตต์นี่คือต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงนึงเขาจะได้เกือบ4ล้านบาทนะฮะแล้วคุณคิดไปที่คูณตลอด24ชั่วโมงเขาจะได้เท่าไหร่แล้วต่อปีเขาจะได้เท่าไหร่2ปีเขาถอนทุนได้หมดเลยนี่คือเขาลงทุนเขาจะลงทุน 3-4 พันล้านเขาก็สามารถถอนทุนได้สิ่งเหล่านี้เองแต่ชาวบ้านจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดลูกหลานผมเนี่ยนะครับเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่นานก็ตายแต่ลูกหลานผมสิที่เขาไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพวกเราจึงลุกขึ้นมาต่อสู
1: ้ความเดือดร้อนนี้ทำให้ชาวบ้านตำบลขนงพระและตำบลหนองสาหร่ายเขายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาเมื่อวันที่21เมษายน2569เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการโรงไฟฟ้าขยะของอบต.หนองสาหร่ายน2569คณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้รวบรวมข้อกังวลของชุมชนประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายสำนักงานจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและตัวแทนฝ่ายผู้ร้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งพิจารณาหาข้อยุติที่เป็นธรรมโดยยังไม่มีการตัดสินชี้ขาดในทันทีเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยแล้วทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ก็ได้เคยลงมาตรวจสอบข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิว่า 1. พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวปากช่องไปมักจะไม่ประกาศอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะนี้ 2. เส้นทางการขนส่งขยะค่อนข้างแคบอา

0: ะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของ2ชุมชนมีความแตกต่างกันนะคะที่อบต.บางปลาชาวบ้านลุกขึ้นสู้ในวันที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องค่ะชาวบ้านเลือกเปลี่ยนความกลัวเป็นอาวุธลุกขึ้นมาตรวจสอบคัดค้านตั้งแต่โครงการยังไม่ทันตอกเสาเข็มคำถามคือชาวบ้านจะต้องเหนื่อยลุกขึ้นมาประท้วงแบบนี้อีกกี่ชุมชนเพื่อไม่ให้ปัญหาขยะกลายเป็นข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนแบบไม่มีวันจบสิ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่ปัญหาขยะจะวิกฤตมากกว่านี้ฝ่ายการเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหวมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่อย่างร่างพ.ร.บ.การจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรที่จะบังคับใช้หลัก EPR ให้ผู้ผลิตสินค้าต้องมาร่วมกันรับผิดชอบขยะของตัวเองรวมไปถึงการผลักดันร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรพุทธศักราชที่เสนอโดยส.ส.พูนศักดิ์จันจำปีพรรคประชาชนซึ่งขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกาโดยส.ส.พูนศักดิ์ชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาปฏิรูปและปลดล็อกความหวาดระแวงของชุมชนได้อย่างตรงจุดเนื่องจากจะบังคับใช้หลักการ EPR คือเป็นการบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรับผิดชอบตามเก็บและจัดการซากขยะของตัวเองตั้งแต่ต้นทางหรือขยะย่อยสลายยากนับล้านตันไหลบ่ามากองรวมกันที่ปลายทางจนท้องถิ่นรับไม่ไหวที่สำคัญกฎหมายนี้จะจัดกลุ่มและจัดลำดับชั้นของการจัดการขยะอย่างเข้มงวดปิดช่องโหว่กลลวงเอกสารไม่ตรงปกป้องกันการแอบแฝงตั้งโรงงานขยะเถื่อนและควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยีเตาเผาขยะปลายทางไม่ให้ปล่อยมลพิษทำลายสิ่งปูนฟื้นปูพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อเยียวยาชุมชน
1: ซึ่งไอ้ตัวร่างบริหารจัดการขยะเนี่ยจริงๆมันมีสองขาขาหนึ่งครับเราเรียกว่าเป็นร่างในการบริหารจัดการขยะอีกขาหนึ่งเรียกว่าเป็นร่างในการจัดการทรัพยากรซึ่งคำว่าทรัพยากรนี่ก็คือการหมุนเวียนเอาวัสดุที่เราเข้าจะนำกลับใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างเช่นที่เรารู้จักในชื่อรีไซเคิลว่าเขาต้องมีกฎหมายฉบับนี้ที่มาบังคับหรือที่มาบริหารจัดการให้มันทำได้อย่างถูกต้องครับมันก็เลยกลายเป็นสองขาในร่างกฎหมายฉบับนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดเรียกว่าการปฏิวัติการบริหารจัดการขยะใหม่ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างก่อนถ้าถือว่าร่างผมผ่านการรับรองมาเนี่ยโลของกระทรวงต่างๆออกทั้งหมดตอนนี้มี6กระทรวงนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอยู่เราก็จะเอา6กระทรวงเนี่ยมาเหลือแค่กระทรวงเดียวที่อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะซึ่งถ้าเรามองเรื่องของโครงสร้างของกฎหมายของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีพรบ.อากาศสะอาดที่กำลังจะจ่อจะเข้าสภาอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะมีองค์กรกับเรื่องการบริหารการเรื่องของอากาศขยะก็เช่นกันถ้าร่างฉบับนี้ออกมาเราก็จะมีองค์กรที่ทำการเรื่องบริหารการขยะในภาพรวมทั้งหมดขึ้นมาอีกหนึ่งองค์กรซึ่งในงานเฉพาะในงานนี้ครับก็จะรับผิดชอบดูแลการออกใบอนุญาตที่เป็นโครงก็จะทำหน้าที่จัดเก็บแล้วก็ขนส่งนะครับแล้วก็การขออนุญาตของสถานที่กำจัดขยะอย่างเช่นเตาเผาก็จะต้องมาขออนุญาตผ่านทางหน่วยงานนี้ถ้าเตาเผาทำไม่ดีเตาเผาก่อให้เกิดมลพิษจะกำลังก่อสร้างไปทำประชาพิจารณ์แล้วบอกว่าไม่ผ่านหรือมีผลกระทบอะไรหน่วยงานนี้จะต้องเป็นคนไปบริหารจัดการไปแฮนเดิลตัวนี้นะครับซึ่งในงานเนี้ยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลออกใบอนุญาตเป็นเรกูเลเตอร์ใช่ครับ
0: ขณะที่สว.นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาชี้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากภาคประชาชนนั่นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหน้าประชาชนมีส่วนร่วมเพียงความคิดเห็นเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วประ

0: ชาชนต้องการมากกว่าแสดงความคิดเห็นดังนั้นทางออกที่สำคัญคือการแก้รัฐธรรมนูญและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญสนับสนุนร่างพรบสิทธิชุมชนและร่างพรบการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อให้มากยิ่งขึ้นคือปรึกษาหารือร่วมวางแผนตัดสินใจดำเนินงานเสนอทางออกและติดตามตรวจสอบ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะภาคประชาสังคมเนี่ยมีการตื่นรู้แล้วก็เข้าใจกับการที่เองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกๆเรื่องในเรื่องสิ่งที่เป็นกิจกรรมสาธารณะแล้วก็การตัดสินใจในโครงการต่างๆของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะยืนยันได้ว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบอารยะก็คือว่าประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยได้มีความคิดเห็นและได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมทุกๆการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบ.อันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันสิทธิแล้วก็ความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนการที่เขาได้เข้ามาร่วมในการกระบวนการตัดสินใจในโครงการต่างๆซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไม่ว่าภาครัฐจะทำอะไรเนี่ยประชาชนก็จะมารู้หลังจากที่โครงการนั้นเนี่ยมันออกมาแล้วแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีพรบ.การมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยภาครัฐจะต้องนำเสนอทุกเรื่องที่รัฐจะดำเนินการไม่ว่าเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคระดับชาติหรือว่าในระดับท้องถิ่นจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลให้กับภาคประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้ามามีได้ว่าในบ้านเราเนี่ยกระบวนการโครงการใหญ่ๆที่บอกว่าเรามักจะพบว่าเป็นประชาพิจารณ์ที่ไม่ได้เป็นเกิดจากความมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงมันเหมือนกับมีบริษัทที่รับจัดแล้วก็ไประดมคนเข้ามาคนที่เข้ามาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแล้วเสร็จแล้วผลการทำประชาพิจารณ์ทางกลุ่มผู้จัดเนี่ยเขาต้องการให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าคนในท้องถิ่นเขาต้องการอะไรเขาควรจะได้สิ่งแสดงออกในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็จะด่างที่มันไปกระทบกับชีวิตของเขาสุดทางแล้วเขาไม่ต้องการเนี่ยการไปฝืนอย่างนั้นเนี่ยชุมชนก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเพราะฉะนั้นพรบ.การมีส่วนร่วมเนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้ภาคประชาชนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุดท้ายประโยชน์มันก็จะตกอยู่กับทุกคนค่ะ

ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเรื่องการบริหารจัดการขยะยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะส่วนหนึ่งมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนนั่นเพราะกลัวการคัดค้านกับ2ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแม้ว่าการบริหารจัดการขยะจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายอยากให้รีบดำเนินการค่ะแต่จะมองข้ามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปไม่ได้เลยความจริงแล้วชาวบ้านไม่ได้คัดค้านโครงการนี้นะคะเพียงแต่อยากให้หาที่ตั้งของโครงการใหม่ที่มีความเหมาะสมห่างไกลจากชุมชนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะเพราะก็คงไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะให้หน้าบ้านของตนเองกลายเป็นที่สุมกลายเป็นที่กองของขยะปริมาณมหาศาลค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกับรายการ Talkative ได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและติดตามชมรายการ Talkative ทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

มาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤตินำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: จับตาการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา 8:45 น.สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary นาฬิกา 5 นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายนั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเป็นประจำครับก็แน่นอนว่าใจนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องคอยดูนะครับว่าในส่วนของทางภาครัฐนั้นจะมีการประสานในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลืออย่างไรซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเดี๋ยววันนี้ประเด็นจะเป็นอย่างไรครับก็ต้องคุยกันนะเดี๋ยววันนี้ทักทายกันครับกับทางพิธีกรร่วมรายการของผมครับนักวิชาการนักกฎหมายครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์ดร.พัฒนาเรือเจดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: วันนี้เจอกันเนี่ยเวลาทักทายกันถ้าคนอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องถามกันว่าน้ำท่วมไห
1: ม
0: หรือว่าน้ำลดหรือยัง
1: ก็ไอ้ที่ท่วมมาแล้วเนี่ยนะก็อาจจะเบาบางเหมือนคุณจักรินว่าก็จะฟื้นฟูแต่ไอ้ที่กำลังท่วมอยู่ก็ท่วมกันอยู่และไอ้ที่จะท่วมต่อไปก็ยังมีฝังทันไหมครับท่านผู้ชมครับไอ้ที่ท่วมมาแล้วเนี่ยที่คุณจักรินพูดว่ามันจะต้องทำการฟื้นฟูเนี่ยฟื้นฟูมันก็สาหัสสาหัสครับสะตุ้งสะตังเวลานี้ก็จดจ่อกันอยู่ไอ้ทั้งหลายที่เขาส่งกันไปเนี่ยผมดูตัวเลขเนี่ยมันเพิ่งจะส่งไปขอตังรัฐบาลลงทะเบียนเนี่ยประมาณ 800,000 แต่ว่าทั้งจริงๆมันไม่ใช่หรอกครับแล้วกรุงเทพที่เดือดร้อนเนี่ยลงทะเบียนไป 300,000 แต่รอบนอกอะที่ปาจีนที่นครนายกที่8ริ้วที่ไหนมันก็เต็มไปหมดนะยังไม่นับชาวบ้านยังทะเลาะกันยังไม่เสร็จนะยังโทรศัพท์มือถือมันยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังลงทะเบียนอะไรกันยังไม่ได้ก็ยังหลั่งไหลกันมาอีกเป็นกระตักกระตักเพราะฉะนั้นฟูเนี่ยผมคิดว่างานนี้มันต้องใช้สตังก็เรียกกันง่ายๆก็คือหมดเนื้อหมดตัวแล้วมันจะเอาตังที่ไหนไม่ต้องอะไรมากหรอกครับมาซื้อไม้กวาดมาซื้อไอ้ของทั้งหลายที่จะทำเนี่ยไอ้บริกคินนิ่งของกทมเนี่ยมันภาพรวมเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคแต่กล่าวสำหรับบ้านเราอันนี้คือการฟื้นฟูนะครับคุณจักรินและไอ้ที่ยังท่วมอยู่ซึ่งเป็นจำนวนมากว่ากันจริงๆก็เป็นภาคๆอ่ะครับภาคตะวันออกก็ไล่ไปตั้งแต่ชลบุรีอะไรไล่ไปละครับฉะเชิงเทราไล่ไประยองไล่ไปจันทบุรีนั่นอีกเป็นภาคทั่วทั้งภาคตะวันออกนะภาคใต้ก็เดี๋ยวไปถึงนายกสั่งเมื่อวานแล้วว่าเดี๋ยวตลอดภาคใต้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดสั้นๆคุณจักรินว่ารายการนี้ก็อ่วมนะไอ้ที่ท่วมอยู่เนี่ยแล้วไม่มีทีท่าจะลงเลยนะปล่อยเขื่อนนั้นปล่อยเขื่อนนี้ปล่อยกันตั้งไม่รู้กี่เขื่อนนะน้ำมันก็ขึ้นเอานะรู้แล้วว่าให้อพยพให้ไปแต่ว่าเวลานี้มันไม่ไหวแล้วอะครับนะไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นคุณจักรินแย่มาว่ามันมีฟื้นฟูมันมีกำลังทุนนี่ผมยังไม่ได้พูดไปไกลต่อไปอีกนะครับว่าแล้วปีหน้าว่าไงแล้วปี70 71 72ว่าไงเพราะฉะนั้นก็พูดกันซ้ำๆครับคุณจักรินว่ามันก็ต้องคลอดไอ้เมกะโปรเจกต์ได้แล้วครับ นะมันเพราะเวลานี้ทำประกันแล้วไม่ใช่เหรอเพราะนั้นก็ไอ้เมกะโปรเจกต์ต้องมาได้แล้วครับ
0: คือเราแยกส่วนการประกันกับเรื่องของการป้องกันนะฮะการประกันเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่จะให้เอกชนเนี่ยเข้ามารับความเสี่ยงกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆแต่ว่าเรื่องการป้องกันเนี่ยมันเป็นแนวทางระยะยาวคือให้เรื่องรูปหน้าปากจมูกเนี่ยที่บอกว่าคือรัฐแบกไม่ไหวปีนึงเนี่ยนะครับเราเสียเงินประมาณ 30,000 ล้านนะ 30,000 ล้านนะเขาบอก 30,000 ล้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินไปเยียวยาเรื่องของภัยพิบัติสาธารณะต่างๆซึ่งไม่พูดเฉพาะน้ำท่วมบางปีมันก็ไม่ใช่น้ำท่วมไงอาจารย์มันเป็นเรื่องอื่นเรื่องของเพลิงไหม้เป็นไฟป่าเป็นเรื่องของทางด้านฝุ่น PM คือมันเยอะแยะมากมายหมดแล้วครับแต่ทีนี้นะครับวิธีการเนี่ยในการที่จะต้องดำเนินการในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะเขาบอกว่าวันนี้จะต้องหาแนวทางในวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรที่เราคุยกันเราจะไปสำรวจหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เลยแล้วกันนะฮะไม่เสียเวลาไปดูหนังสือพิมพ์เลยครับวันนี้มีอะไรบ้างไปดูครับพิมพ์ไทยรัฐเดี๋ยวไทยรัฐมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับไปดูไทยรัฐในส่วนของครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับด้านบนก็

0: ป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือภาพด้านขวาครับภาพด้านขวาก็เป็นภาพของสภาพถนนรังสิตนครนายกครับบริเวณหน้าก็คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคือจากปทุมเนี่ยมันเชื่อมต่อไปที่นครนายกครับแล้วบริเวณที่เห็นเนี่ยก็คือประมาณคลอง16นะครับประมาณคลอง16ก็คือหน้ามสว.องครักษ์ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ก็จะเห็นได้ว่าสภาพถนนเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยมวลน้ำจำนวนมากซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนครนายกเนี่ยเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบเยอะอ่ะอาจารย์นี้คือตะวันออกเลยนะคือบริเวณคลองอะไรพวกนี้เนี่ยคือคลองรังสิตนครนายกเดี๋ยวก็จะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงนะครับไปเชื่อมต่อ
1: คือไอทางไอนครนายกทางไอปาจินนะแล้วก็ไล่ไปทางชลบุรีระยองเนี่ยเวลานี้นะผมพูดเวลานี้มันเป็นผืนเดียวกันไปแล้วครับมันผืนเดียวกันไปแล้วไอ้ตรงนี้มันทะเลาะกันเมื่อวานผมฟังข่าวว่ามันทะเลาะกันระหว่างไม่ลื้อกระสอบแล้วในที่สุดมันก็ท่วมเวลานี้มันทะลักมันเชื่อมกันต่อไปหมดแล้วแล้วน้ำมันก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสำคัญก็คือทั้งที่เราพูดไอ้บางฉลองหรือไอ้ระบมสียัดอะไรมันเอาไม่อยู่แล้วล่ะครับแล้วมันก็ระบายน้ำทีนี้ไอ้ภาพที่เราพูดกันถึงเรื่องระบายน้ำเนี่ยมันก็จะไปโทษราชการก็ไม่ได้ไปโทษฟ้าฝนก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปโทษใครแต่เวลานี้มันน้ำมันขึ้นมาเป็นจำนวนมากและแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยก็พูดกันอย่างจริงจังว่าถ้าไม่ทำโครงการที่เรียกว่าเมกะโปรเจกต์จะทำยังไงก็คิดกันนะครับไอ้คนที่มีความรู้ความสามารถจะผันน้ำทางตะวันตกตะวันออกหรือจะผันน้ำไปลงทะเลหรือจะแก้มลิงหรือจะอีกกี่สิบเขื่อนหรือแก้มลิงแล้วมีเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่ต้องทำครับหรือแม้กระทั่งอุโมงค์นะทั้งหมดนี้ก็ไม่รู้ใช้เงินเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เงินเท่าไหร่ที่ใช้ก็จะต้องเอามาจ่ายที่คุณจักรินพูดเรื่องส่งเบี้ยประกันด้วยนะถ้ามันง่ายเหมือนรัฐบาลนึกแล้วว่าจ่ายเบี้ยแล้วเหมือนคุณทำเบี้ยประกันรถยนต์อ่ะจ่ายเบี้ยแล้วไอ้เขาก็จ่ายซ่อมรถยนต์ให้เราไอ้ประเทศไทยก็เหมือนกันเอาไปทำประกันแล้วเขาก็จ่ายมันจะจ่ายไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับรวมกันก็ไม่รู้ตั้งกี่สิบบริษัทแล้วในที่สุดเดี๋ยวจะชักดาบเปล่าก็ไม่รู้เราก็กันงบกลางเนี่ยเอามาให้แล้วถ้ามันง่ายเหมือนเสกเอานะครับว่าเอาปีนี้ให้ไป 70,000 จบแล้วมันจะจบไหมคุณจักรินยังมาแถมว่ามันไม่ใช่เรื่องน้ำนะมันมีฝนมันมีวาตภัยมันมีอีกตั้งหลายเรื่องเพราะฉะนั้นรายการอย่างนี้ประสานกัน10บริษัทผมยังไม่รู้ว่าต้องเอาไอ้บริษัทประกันของระหว่างประเทศเนี่ยระดับโลกเข้ามาร่วมหรือเปล่าก็คุณก็จำโควิดได้ก็เจ๊งกันไปกี่บริษัทละครับไอ้โควิดน่ะเพราะฉะนั้นรายการนี้มันคงไม่ง่ายเหมือนรัฐบาลว่าแต่ว่าจะทำยังไงอะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ look forward ไปข้างหน้าไอ้ mega project เนี่ยต้องทำครับความจริงมันคิดตั้งแต่2554บัดนี้ไม่กล้าจะไปถามว่า mega project โดยเฉพาะสมัยพลเอกประยุทธ์ก็หลายโครงการนะครับมันไปถึงไหนบ้างแล้วนะรัฐบาลนี้เพิ่งมามันก็จะได้รายงานให้ชาวบ้านถ้าไม่แก้วิธีนี้เอาไม่อยู่ครับคุณจักรินจะขุดลอกหรือจะผักตบหรือจะผันน้ำยังไงนะจะกี่สิบชัดชาติมันก็ไม่ได้ละครับเดี๋ยวปีหน้ามันก็เป็นอีกนะเพราะฉะนั้นต้องเมกะโปรเจกต์เพียงแต่ว่าจะทำยังไงอ่ะเงินมันก็ตึงไปหมดแล้วรัฐมนตรีเอกนิติรองนายกเงินมันตึงหมดแล้วแจกก็ต้องแจกทำประกันก็ต้องทำนะพัสก็ต้องพัสแล้วใช้หนี้สาธารณะก็ต้องใช้อ้าวหันไปอีกทีคุณสุภจีการส่งออกการท่องเที่ยวภาคบริการกระเป๋าไม่รู้หมดสนามบินดอนเมืองหรือยังนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาเนี่ยก็เห็นใจรัฐบาลแต่ว่ามันเงินกระเป๋าเดียวกันหมดคุณจักริน
0: ใช่ใช่ใช่อ่ะไปดูข่าวนะครับข่าวภาคหน่วยใหญ่
1: หมดเยอะไปหน่อย
0: ข่าวภาคหน่วยใหญ่ครับชัดชาติระดมกู้ร่ม9นะรีบพร่องน้ำนะรับมือฝนถล่มนะเอกนิติดูแก้ปัญหารังสิตมวลน้ำล้อมมสว.องครักษ์ถนนท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้ภาคกลางยังไม่พ้นวิกฤตบางบานอยุธยาสุดระทมครับก็พูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่นะครับในส่วนของที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพมหานครคือกรุงเทพมหานครเนี่ย 100% ทีนี้มาดูพื้นที่ทั้งประเทศนะครับก็จะพบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยหรืออุทกภัยครับทั้งหมดเนี่ย65 จังหวัดครับ65จังหวัดทีนี้เอาเฉพาะในส่วนของเราก็เห็นว่ากรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่า

0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดูเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าจะสั่งการในส่วนของเขตแล้วก็มีสำนักการระบายน้ำนะฮะแล้วก็ทราบว่าในส่วนของทางด้านอาจารย์ชาติเนี่ยนะครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือเคลียร์ในเรื่องของน้ำในกทมออกไป 80% แล้วพรุ่งนี้นะครับจะพร่องน้ำในการแก้ปัญหาพื้นที่ของร่มเกล้าได้แต่ปัญหาสำคัญที่เรากลัวมากคือฝนจะถล่มอีกฝนจะถล่มอีกคืออันนี้การเริ่มจะดีขึ้น 80% แต่อันนี้ต่อมาคือฝนจะถล่มอีกระลอกหนึ่ง
1: ครับก็นั่นนะสิก็5 6 7 8ตุลาแล้วก็ยังมีอีกระลอกหนึ่งอีกนะครับอันนี้ไม่ต้องกรมอุตุแล้วผมพูดเองเพราะมันยังไม่เสร็จและดูฝนเพราะฉะนั้นก็จนกว่าจะถึงสิ้นเดือนตุลานะบางคนอาจจะบอกผมบอกไม่ใช่นะมันอาจจะต่อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาก็นั่นแหละครับและสิ่งที่คุณจักรินพูดเนี่ยไอ้เรื่องฟื้นฟูเนี่ยมันไม่รู้ครับเดี๋ยวเบรกหน้าคงได้คุยกันไอ้เรื่องการลงทะเบียนการเยียวยาสตุ้งสตังที่มันจะต้องมาให้ชาวบ้านเท่าไหร่มันก็ไม่พอละครับแต่ว่าถ้าให้ช้าหรือไม่ให้หรือเป็นประเด็นเยอะในการกรอกโน่นกรอกนี่มันก็จะมีปัญหาอีกนะเอาเท่านี้ก่อน เดี๋ยวมันจะยาวไป
0: โอ้ขนาดอันเดิมเนี่ยนะฮะอยุธยากับ
1: หัดใหญ่ได้ตังค์หมดหรือยังเขายังฟ้องมาอย่าบอกตังค์ยังไม่ได้เลยเนี่ย
0: อยุธยานี่ยังระทมอยู่เลยนะยังระทมกันอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บางบานเนี่ยอ่ะเนวินอวยหนูนะฮะนายกต่ออีก2สมัยขณะไปเบิร์ธเดย์68ปีกับมาที่การเชิญไอเดียแจ้งครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพครึ่งล่างก่อนแล้วกันไปดูภาพครึ่งล่างเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพของทางด้านนักการเมืองนะครับก็ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ในส่วนของทางด้านร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีครับก็เดินทางไปที่บุรีรัมย์อันนี้อยู่ที่สนามช้างอารีนานะก็จะเห็นภาพของทางด้านนายเนวินชิดชอบนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรฮะในส่วนของทางพรรคภูมิใจไทยนะเขาเรียกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
1: ครูใหญ
0: ่ครูใหญ
1: ่อวยพรว่าขอให้อีกเท่าไหร่นะ2หรือ3นะ
0: ไม่เขาบอกไปให้เป็นให้เบื่อ
1: นั่นต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วนะเพราะรัฐธรรมนูญห้ามเป็นเกิน8ปีนะตัวนายกบอกว่าผมเหลือเวลาอีก7ปีนี่ขนาดนายกแถมรอบหน้าก็ชนะอีกมาแล้วนะถ้าเอาตามครูใหญ่ว่าก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญน่าจะแก้เรื่องนี้ก่อน
0: แต่ว่าก็คืออ่ะก็ประเด็นเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนี้ครับก็เป็นเรื่องของการไปอวยพรวันเกิดก็จะมีแกนนำของพรรคเนี่ย
1: ไอ้เรื่องช้างด้วยไม่ใช่งานช้างอ่ะอวยพรวันเกิดแล้วก็จัดฉลองงานช้างที่สุรินทร์อะไรประกำช้างอะไร
0: ประกำงานประกำงานประกำนะครับหมอประกำนะครับแต่ว่าก็จะเห็นประเด็นอยู่อีกหนึ่งนะก็คือเรื่องของอีกเรื่องนึงก็มันมีข่าวการเมืองหน่อยก็คือเรื่องกรณีที่กรรมาธิการการกฎหมายยุติธรรมนะสิทธิมนุษยชนที่ของสภาผู้แทนราษฎรครับมีมติให้ทำหนังสือเชิญส.ส.ไอเดียสางสุดาสุชาดานะครับแทนทรัพย์นะมาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการ
1: ครับก็กรรมาธิการกฎหมายมันก็ทุกเรื่องอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องไปแสกเขานะไปยุ่งเขานะแต่ว่าทุกเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายสำคัญก็คือตัวผู้แทนราษฎรแล้วรายการนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาสามีกล่าวหาตัวผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นผู้แทนราษฎรกับสามีก็ต้องผมคิดว่าควรจะต้องมาแล้วท่านก็ควรจะต้องชี้แจงว่าไอ้สตาร์ทอัพตอนแรกไปแย่ว่าอาชีพอะไรบอกอาชีพสามีไอเดียเขาบอกว่าไม่พูดมาเลยบอกเป็นสตาร์ทอัพนะผมก็ไม่ทราบสตาร์ทอัพอะไรแต่ว่าโลมเนี่ยเขาต่อภาพนะยังไม่โยงถึงสามีแต่ว่าไอบริษัททั้งหลายหรือไอคนที่มาเกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทที่ไปกู้เงินเนี่ยมันล้มละลายหมดแล้วมันเป็นสแกมเมอร์แล้วจึงเกิดquestion markตัวใหญ
0: ่
1: ซึ่งตัวของผู้แทนเนี่ยตัวคุณสุชาดาเนี่ยเขาประท้วงไปแล้วว่าไม่ถูกประท้วงเสร็จออกไปนอกห้องแกก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะความจริงเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนนะเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยก็ชี้แจงซะครับคุณจักรินนะว่ามันเป็นยังไงเอาให้มันชัดถ้าชี้แจงในห้องกฎหมายมันไม่ได้รับความเป็นธรรมออกมาข้างนอกเลยครับแล้วก็เอกสารหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองให้ชาวบ้านเขาเข้าใจให้ชัดเจนซะมันก็จะได้ตัดจบนะเขาเรียกเคลียร์คัทตัดจบไปไม่ไปโยงเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวก็จะไปโยงส.ส.เขตอื่นอีกเดี๋ยวก็จะไปโยงพรรคการเมืองภูมิใจไทยอีกเพราะฉะนั้นต้องรีบดับชนวนครับให้มันจบไปนะก็ใครผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ใช่เหรอครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะ

0: ก็เรื่องนี้ก็ตามกันดูนะครับเพราะว่าเป็นบทบาทการทำหน้าที่ของในส่วนของกรรมธิการนะครับในสภาส่วนประเด็นอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือไม
1: ่นี่ยังดีนะคุณจักรินไอ้พระราชบัญญัติเรียกของกรรมธิการ2554สมัยก่อนไม่มามีติดคุกนะ
0: ใช่
1: ไอ้ตอนนี้พระราชบัญญัติเรียก68ก็ตามสภาพว่าผิดวินัยกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆนะครับที่น่าสนใจฮะก็ยังเห็นของสภาพน้ำท่วมนะครับอยู่บริเวณด้านขวานะครับก็บริเวณถนนทูปะเตมีครับโอ้แถวทูปะเตมีคือสนามกีฬาทูปะเตมีคือชุมชนบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำอยู่นะแล้วก็ใกล้กับรังสิตนครนายกนั่นแหละก็ต้องบอกว่าพื้นที่บริเวณพื้นที่ต่ำก็ชาวบ้านเนี่ยครับก็พยายามที่จะเอาในส่วนของมีกำลังพลด้วยนะเข้าไปช่วยก็คือฐานอากาศแล้วเขาก็เอากระสอบทรายเนี่ยไปกั้นน้ำแต่กั้นไว้ไม่อยู่อาจารย์
1: ไอ้ที่มันเสียหายหนักก็คือเมื่อสัก2-3 วันที่แล้วที่สนามบินนั่นแหละนะทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองอ่ะทั้งเรื่องกระเป๋าทั้งเรื่องคาร์โก้นั่นแหละที่สดับกันมานะตรงนั้นน่ะเสียหายมากเลยนะก็สังเวยไปแล้วนะตัวดีๆก็ออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นรายการแบบนี้ก็ต้องหาวิธีกันครับนะมันเขาพูดเลยไปถึงไอ้ซับคอนแทคไอ้บริษัทรับเหมาช่วงเขาเรื่องสัมปทานขนกระเป๋าสัมปทานคาร์โก้โอ้มันซับซ้อนครับคุณจักรินเพราะฉะนั้นแม้นว่านะการบินไทยอะไรมันไม่เกี่ยวก็ตามแต่ว่ารัฐบาลก็ยังเกี่ยวอยู่เพราะ AOT อันนี้ก็ต้องทำให้มันราบลื่นแม้กระทั่งขสมก.คุณจักรินเรื่องไม่อยากเล่าน้ำเต็มไปหมดก็จะขับลุยเข้าไป
0: ม
1: ันทำลุยเข้าไปทำไมคนขับบอกก็ต้องลุยให้มันดับคาไปเลยพี
0: ่เอา
1: เอาแล้วลุยไปทำไมก็ดับคาผมก็จะได้ไม่ต้องทำงาน
0: เอา
1: ผมบอกเอาอย่างเงี้ยก็มันดับให้มันดับกันไปให้หมดอ่ะ เพราะว่าเราเป็นอะไรขนส่งมวลชนมันก็ต้องขนส่งจนกระทั่งดับ
0: ไม่ได้แล้ว
1: มันไม่ได้อ่ะไม่อยากบอกที่ตลาดไหนบางกะปินั่นแหละผมเห็นแล้วมันอันอาจใจก็คุณเห็นน้ำอยู่อ่ะมันบอกขับให้มันดับไปเลยพี่มันจะได้หมดเรื่องหมดราว ตลกร้ายอ่ะขำไม่ออก
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นที่น่าสนใจครับอ่ะไปดูอ่ะแจ้ง 850,000 รายกระทบน้ำท่วมนะกทม.มากสุด 370,000 นายกย้ำต้องเร่งช่วยนะครับคือนายกเนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะในการประชุมเรียกว่าศูนย์บริหารการป้องกันนะครับน้ำท่วมของกรมชลประทานเน้นย้ำทุกหน่วยนะฮะต้องเร่งเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งกทม.เนี่ยนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งประเทศนะครับคือแจ้งเนี่ยทั้งหมดนะครับ 850,000 เลยคือลงทะเบียน
1: ก็ที่ผมพูดเมื่อกี้แต่ว่ากทม. 300,000
0: คือ 850,000 รายเนี่ยทั้งประเทศ
1: ยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดอันนี้แค่ลงทะเบียนนะ
1: ก็ขณะนี้มือใครไวใครพอจะฟื้นฟูเหมือนคุณว่าแต่คนที่ลอยคออยู่ในน้ำมันเดือดร้อนอยู่บนหลังคาบ้านแล้วมันเล่นมือถือไม่เป็นเพราะฉะนั้นไอ้อบต. อบจ.เทศบาลแม้กระทั่งเขตลาดกระบังอย่าไปดุชาวบ้านเขามากนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะทั้งหลายทั้งปวงเพื่อช่วยเหลือเนี่ยเพราะบางอย่างคุณจักรินเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังเบรก2ไอ้เรื่องการกรอกข้อมูลเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะปัญหามากนะแม้กระทั่งไอ้คนที่จะมาตอบคำถามว่าเมื่อไหร่จะได้ตังค์นะก็ยังเกาหัวกันอยู่เนี่ยนะหลายเรื่องครับคุณจักรินเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่ไทยรัฐเอาขึ้นว่าล้านคนเนี่ย 8.5 แสนรายเนี่ยก็เมื่อกี้คุณก็ได้ยินผมพูดว่าทั้งภาคตะวันออกนะถ้าทั้งภาคตะวันออกมีคนอยู่8.5 แสนมันไม่เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหลายล้านคนเพราะฉะนั้นไม่รู้จะเอาอะไรคูณล้านน่ะคุณจักรินเอาหมื่นคูณล้านหรือเอาหลังละ 50,000 คูณล้านมันจะเป็นจำนวนเงินขนาดไหนอะนะก็คิดแล้วก็หนักใจ
0: ใช่ภาพด้านขวานะครับเป็นภาพของจักรยานนรกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแกะรอยยึดทรัพย์10ล้านครับตำรวจตม.ก็จับมือกับชุดเขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการนะครับในเรื่องของล่าตัวพวกเขายานรกข้ามชาติชาวเมียนมาบุกรวบตาคนคาคอนโดลงเขาเรียกว่าคอนโดหรูกา

0: แต่โรงงานผลิตยายานรกเนี่ยอยู่บริเวณพื้นที่เช่นมาอยู่แล้วไม่ประกอบอาชีพอะไรนะครับหรือดูแล้วนะครับมีต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับว่าเขากล่าวหาประเทศไทยอยู่ว่าเป็นศูนย์กลางในการ
1: มันเป็นยังไงไอ้คำพูดคุณเมื่อกี้ไอ้คำว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ย
0: ก็ดูสิครับ
1: ใช้นาฬิกาแพงเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ใช้รถแพงเหรอ
0: ก็คือกินใช้ชีวิตหรูหราผิดปกติ
1: คนทั่วไปเขาไม่ใส่กันเรือละล้าน
0: คือปกติเวลาเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาถ้าไม่ใช่เพิ่มเครื่องผู้มีถิ่นพำนักอยู่อาศัยเนี่ยนะครับถาวรอย่างเช่นเพอร์มาแนนต์เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องดูแหละครับว่าเขาอยู่ได้90วันคุณมาทำอะไรอ่ะคุณปกติคุณต้องมาท่องเที่ยวทำธุรกิจนะทำธุรกิจมันก็ต้องทำเฉพาะธุรกิจที่คือคำว่าทำธุรกิจก็คือมาติดต่องาน มันไม่ใช่มาอยู่แล้วมาทำธุรกิจแบบประเภทที่ว่าอ่ะอยู่ดีคุณก็มีทรัพย์สินตรงนั้นโผล่อ่ะปกติรถมันก็ต้องเช่าใช่ไหมครับ มันจะมาซื้อรถอยู่ประเทศไทยได้ไงแล้วไม่เห็นไปทำงานอะไร
1: อันนี้คุณจักรินมองผูกกับวีซ่านะว่าวีซ่าที่อยู่กับไออาชีพที่ทำแต่พวกเนี้ยมันนอมินีนะมันนอมินีมันมีจีนเทามันมีลูกทิพย์แล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะจีนอย่างเดียวนะอินเดียเทายิวเทาอะไรมันไปหมดอ่ะแล้วพวกนี้มีหลักฐานการอยู่ไม่มีปัญหาเรื่องโอเวอร์สเตย์นะแต่ว่าไอ้นอมินีเนี่ยมันจะแก้ยังไงแม้กระทั่งที่จบลงไปเมื่อกี้สแกมเมอร์นั่นแหละครับนะไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหามากคุณจักรินนะซึ่งถ้าเราสกัดไอ้ตรงนี้ไม่อยู่เนี่ยมันก็จะระบาดมาถึงส่วนอื่นนะแล้วคุณก็พูดว่าเรามีความสะดวกสบายในเรื่องการปริวัติเงินตานะมันก็กลายเป็นศูนย์กลาง
0: นั่นก็เกิดเหตุนะฮะเหตุสลดก็คือช้างป่ากระทืบเสียชีวิตอยู่ที่ตำบลท่าเกียบฉะเชิงเทรานะเดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยครับวันนี้ข่าวต่างประเทศมีอะไรไปดูครับขอไปที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศเลยทีมงานมาเป็นบางกอกโพสต์นะครับเดี๋ยวเราไปครึ่งบนก่อนก็เป็นเรื่องของบรรยากาศครับเนวินวิชนะครับ PM second more terms นะฮะก็เป็นภาพครับการอวยพรนะครับทางด้านคือจริงๆต้องไปอวยคือจริงๆเนี่ยต้องไปอวยพรท่านคือท่านเนวินนะต้องเป็นอวยพรคุณเนวินแต่คุณเนวินเนี่ยอวยพรนายกกลับเลยอวยพรนายกกลับบอกเนี่ยให้เป็นเลยมากกว่า2เทอมก็คือมากกว่า2เทอมแต่ว่าไม่เกิน8ปีไงรวมกันไม่เกิน8ปีก็คือมากกว่า2เทอมแต่ไม่เกิน8ปีพูดง่ายๆเนี่ยนะครับก็อวยพรไปอวยพรกลับนะฮะไปดูในส่วนของครึ่งล่างหนังสือพิมพ์หน่อยนะฮะไปดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์ฮะไปดูครับทีมงานมาภาพที่เห็นตรงกลางครับเขาบอกว่าเป็นภาพของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาจิตอาสาครับร่วมกันแพ็คนะครับชุดสิ่งของนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะซึ่งเส้นทางของสิ่งของเนี่ยนะครับก็จำนวนประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชิ้นต่อวันฮะซึ่งก็มีความต้องการเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณ 100,000 รายนะครับแต่ว่าก็เราสามารถทำได้ประมาณนี้แหละครับก็พยายามที่จะร่วมเร่งกันช่วยเหลือแล้วก็ส่งสิ่งของความช่วยเหลือออกไปนะฮะส่วนทางภาพขวาครับอันนี้ก็อะไรฮะ Heart on the top deck นะครับก็ไปทำหัวใจนะฮะอยู่บนรถเปิดประทุนนะฮะของน้องเนเน่รอยัลซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศเวทีประกวดความสามารถระดับโลกก็คืออเมริกันก็อตส์ทาเลนต์นะฮะก็เธอก็เดินทางนะครับอันนี้ก็แห่รอบพื้นที่นะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะ
1: สยามมั้ง
0: ใช่อยู่ที่สยามส่วนการแข่งกีฬาเอเชียนเกมปิดฉากลงแล้วนะครับก็สรุปเหรียญฮะคือทัพนักกีฬาไทยเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับหลังจากที่เราเคยประสบความสำเร็จอันนี้คือสำหรับนอกประเทศเนี่ยครั้งนี้สูงที่สุดนะก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองนะครับในนอกประเทศนะครับครั้งแรกที่จัดนอกประเทศเนี่ยสูงที่สุดคือ18เหรียญทองเหรียญรวมเนี่ย52เหรียญลำดับนะครับลำดับเหรียญนะครับลำดับเหรียญเนี่ยอยู่ในลำดับที่7ของเอเชียนะอันดับ1เนี่ยคือจีนลำดับ2คือญี่ปุ่นลำดับ3คือเกาหลีใต้ลำดับ4คืออินเดียลำดับ5อุซเบกิสถานแล้วก็ลำดับที่6อิหร่านนะฮะอันนี้ก็ชื่นชมในส่วนของทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดฮะนอกจากนั้นก็เป็นข่าวที่พูดไปหมดแล้วไม่ว่าชัดชาติ rule out any repeat คือยืนยันว่าจะไม่มีน้ำท่วมซ้ำอีกนะแต่อาจารย์ชาติต้องดูฟ้าดูฝนเนี่ยนะว่าจะเป็นยังไงคือพื้นที่ท่วมแล้วจะไม่ท่วมซ้ำอาจารย์

ต้องดูฟ้าดูฝนเนี่ยนะฮะคือ compensation นะ claim top นะฮะ850นะฮะก็คือ 850,000 ประชาชนที่เราบอกว่าจะมีการลงทะเบียนขอเงินชดเชยเยียวยาอันนี้ก็นำเสนอแล้วก็เรียนไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เรื่องรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเครื่องแนวทางในการขอการเยียวยานะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงหน้าครับ

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐบาล

0: คือเรื่องการเยียวยาความเสียหายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับก็ตามหลักความรับผิดอื่นของรัฐนะครับแม้ว่ารัฐไม่ได้กระทำความผิดอย่างที่เราทราบกันดีว่าในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็จะใช้งบกลางนะครับในการที่จะไปเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลืออย่างที่เราบอกว่าเงินช่วยเหลือน้ำท่วมที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้ในส่วนของงบกลางไปเยียวยาอยู่ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้ก็ครบเคาะเนี่ยนะครับสูงสุด 9,000 บาทต่อบ้าน1หลังนะครับทีนี้มันยังมีในส่วนของประกันเค้าเรียกว่าประกันวินาศภัยนะครับที่จะต้องดูว่ามันประกันภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่ตัวผู้ทำผู้เอากรมธรรม์เนี่ยนะครับได้ผู้ทำกรมธรรม์เนี่ยนะครับได้ประกันภัยได้มีการทำแบบภาคสมัครใจกับทางบริษัทเอกชนนะทีนี้เนี่ยทางหน่วยงานของรัฐอย่างคปภ.นะครับคือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็แนะนำนะครับว่าถ้าบ้านเรือนหลังไหนเนี่ยมีการทำประกันภัยน้ำท่วมเนี่ยเขาจะแนะนำว่าจะต้องเข้าไปสำรวจแล้วจะต้องถ่ายเอาหลักฐานอย่างไรเพื่อที่จะให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เอกสารครบถ้วนถูกต้องเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: ในชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเลขาธิการคปภ.แนะนำว่าเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วควรตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สำหรับบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสำนักงานคปภ.แนะนำให้ดำเนินการ4ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมหรือภัยพิบัติหรือไม่รวมถึงตรวจสอบวงเงินและความคุ้มครองและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 2. เก็บหลักฐานความเสียหายครบถ้วนผู้เอาประกันภัยควรถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอความเสียหายทั้งภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นกรณีบ้านเรือนถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหายอาจจอจงทีละชิ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีของรถยนต์ก็ถ่ายภาพให้เห็นสภาพรถทั้งภายนอกและภายในห้องเครื่องรวมถึงบันทึกระดับน้ำหรือรอยคราบน้ำไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม 3. ติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้เอาประกันควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยในทันทีที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเตรียมข้อมูลที่จำเป็นอย่างเช่นเลขกรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตลอดจน

0: รายละเอียดความเสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนและเก็บเลขที่ใบเคลมไว้สำหรับติดตามสถานะ 4. เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนผู้เอาประกันควรจะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินและเอกสารประกอบอื่นๆกรณีบริษัทประกันวินาศภัยมีการร้องขอสำนักงานคปภ.ก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินความเสียหายและการซ่อมแซมโดยจะแบ่งเป็นระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับได้แก่ระดับ A คือน้ำท่วมพรมพื้นรถค่าซ่อมจะอยู่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทระดับ B น้ำท่วมที่บ่อนางค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทระดับ E รถยนต์จมน้ำทั้งคันบริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้หากเข้าข่ายได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
1: คือเราแยกออกเป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือเงินที่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐที่เรียกว่า 9,000 บาทนะครับแต่ในส่วนที่เรานำเสนอนะครับในส่วนของสกู๊ปวันนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคสมัครใจที่ทางพี่น้องประชาชนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆไปทำในเรื่องของประกันน้ำท่วมกับทางบริษัทประกันภัยเอกชนมันแยกออกจากการ2เรื่อง
2: คือไม่ห่วงไอ้เรื่องไอ้บริษัทเขาจะต้องปกป้องผลประโยชน์อะไรของเขาเหมือนรถเราชนบ้านไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยมีไม่ครบเดี๋ยวบริษัทก็ไล่ไปหาจนครบอ่ะแล้วก็ถ้าเกเรโยกโยกันก็คปภ.เขาก็จัดการ1186อะไรก็โทรไปร้องเรียนสรุปไม่มีปัญหาจ่ายเท่าที่เสียหายจริงไม่เกินจำนวนเงินที่ทำประกันไว้ไม่มีปัญหาครับแต่ไอ้ที่ชาวบ้านอยากฟังเวลานี้ที่เราคุยคุณจักรินพูดเมื่อกี้ไอ้เรื่อง 9,000 บาทเนี่ยแล้วท่วมกันมาเนิ่นช้าอยุธยาปราจีน8ริ้วอะไรเนี่ยนะครับระยองอะไรกันเนี่ยอีก 50,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่ชาวบ้านพูดกันว่าไอ้แอปทางรัฐเนี่ยลงหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วแต่มันต้องมีเคลมแบงคอกอีกเคลมของจังหวัดอีกแล้วคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องกดไอ้คอมพิวเตอร์กดไอ้มือถืออะไรไม่ได้ลูกหลานก็ไม่มีน้ำก็ยังท่วมเวลานี้ก็ต้องเทศบาลอบต.ก็ต้องอบจ.ก็อย่าไปดุชาวบ้านเขาหรือเขตเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดกันให้ชัดครับคุณจักรินว่าถ้าผู้ว่าชัดชาติประกาศว่า50เขตในกทม.เนี่ยเป็นภัยพิบัติเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใน50เขตย่อมต้องได้ถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจกันแจ้งความตัดไปแล้วว่าไม่ต้องแจ้งความเพราะฉะนั้นเวลานี้คุณจักรินก็ยังมาถามกันอีกบอกไม่เข้าบ้านได้ไหมบอกไม่เข้าบ้านไม่ได้มันจะต้องเข้าบ้านด้วยเข้าแค่ไหนได้อะไรเสียหายบ้างอย่างเงี้ยก็ยังมีปัญหาบางคนบอกไม่เข้าบ้านเลยแต่ข้างนอกครึ่งเอวข้างนอกครึ่งหน้าแข้งติดเกาะอยู่ไปไหนไม่ได้ได้ไหมงงกันอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบว่าถ้าประกาศเป็นไอ้ภัยพิบัติทั้งหมดจะย่อมต้องได้นะก็แปลว่าก็ย่อมต้องได้เพราะฉะนั้นเขามีภาพถ่ายทางอากาศหรืออะไรที่เจสด้าหรืออะไรทำมาแล้วมันก็สามารถจะดูได้ว่าเวิร์กนี้มันทั้งเวิร์กอ่ะก็จ่ายไปเสียตามที่นายกบัญชาว่าต้องโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะไอ้ฟื้นฟูที่คุณจักรินพูดเนี่ยมันต้องใช้สตังในการฟื้นฟูครับบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยมันสาธารณูปโภคแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาคลีนนิ่งในบ้านเรามันก็ต้องทำกันเองเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหลายพวกนี้ไม่อยากจะพูดคำนี้แต่ต้องพูดคือมันไม่ใช่ขอทานนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐจะเยียวยามันก็ดีใจที่รัฐจะเยียวยาแต่ว่ากอกไปแล้วคุณจักรินไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันต้องทางรัฐด้วยเค็มกทม.ด้วยไหมแล้วต้องไปที่อบต.ด้วยไหมไปที่เขตด้วยไหมชาวบ้านเวลานี้สับสนไปหมดไอ้ภาพถ่ายมีพร้อมแล้วบางคนบอกภาพถ่ายไม่ได้เช่าบ้านเขาอยู่ไอ้เจ้าของบ้านขอแต่เราเช่าอยู่เนี่ยก็เสียหายเป็นของในบ้านของเราอันนั้นบอกบ้านฉันทะเลาะกันอีกบอกไปเอาโฉนดมาเอาโฉนดอยู่ที่ใครอีกตกลงเงินเดือนเท่าไหร่อาชีพอะไรรายรับเท่าไหร่คุณจักรินลองเข้าไปดูนะครับไอ้เวลากรอกเนี่ยบางอย่างสะอึกเลยนะครับว่าโอ้โหจะเอา 9,000 บาทต้องกรอกกันขนาดนี้เลยเหรอว่าถามคุณจักรินมีพี่น้องกี่คนมีเงินเดือนเท่าไหร่อาชีพอะไร ผมกำลังจะเล่าเรื่องบ้านผมมันเสียหายอะไรบ้างเอ๊ะตกลงจะภาษีย้อนหลังเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหลายพวกนี้นะครับผมว่าเร่งไปเคลียร์เร่งไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเขาเสียให้ชัดเจนนะไอ้ตรงเนี้ยคุณจักรินมันก็จะลดปัญหาได้ไอ้เรื่องหลักฐานมีครบแล้วครับแต่ว่าจะเอายังไงกันดีจะไปยังไงต่ออันนี้ก็ระดับเขาเรียกไมโครนะครับส่วนแมคโครก็พูดครั้งที่3แล้วต้องเมกะโปรเจกต์ครับนะต้องเขาเรียกเงินกู้สาธารณะเรื่องเพดานการกู้อะไรนั่นก็ต้องไปว่ากันแหละครับ
1: ครับก็คือว่าหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยนะครับการพิจารณาอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าบางครั้งคำถามง่ายๆว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเข้าไปท่วมไหมก็คือถ้าหลักการคือถ้าหลักการเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องคือต้องเป็นผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับเกิน7วันหรือนะครับน้ำหรือกรณีไม่เกิน7วันแต่ทำน้ำเข้าไปท่วมขังทำให้ทรัพย์สินเสียหายถ้ากรณีไม่เกิน7วันคือน้ำมันท่วมทีนี้คำว่าท่วมเนี่ยนะครับอย่างกรณีที่เราเห็นเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยอยู่ในกรณีที่แฟตเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นเนี่ยน้ำมันไม่ได้เข้าไปในคานแฟตแล้วคำถามว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับหรือเปล่าว่าทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคเนี่ยถ้ารถยนต์ก็คงจะใช่นะครับคงจะใช่แต่ถ้าคนไม่มีรถยนต์เลยจะได้หรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องชี้แจงแหละครับเพราะว่าในตัวเอกสารเนี่ยนะครับในตัวเอกสารเบื้องต้นนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วจะต้องมีภาพถ่ายครับภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมไอ้ตรงนี้แหละถ้ามันอยู่ในอาคารคอนโดคุณบอกเอาทรัพย์สินคุณมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยเนี่ยนะแล้วไม่ได้รับผลกระทบมันอย่างนี้มันก็ผมก็ไม่กล้าฟันธงว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะตอบไม่ได้ตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยนะครับไม่รับความเสียหายตรงนี้มันอาจจะติดขัดว่าไม่มีรูปความเสียหายไปยื่นไงเพราะว่าคุณอยู่ในคอนโดมันจะไปกระทบอะไรอ่ะใช่ไหมฮะแต่มันก็ต้องเข้าใจกันได้นะครับว่าคือต้องการเยียวยาช่วยเหลือคนที่รับผลกระทบหรือความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมจริงๆแต่ว่าสิ่งสำคัญที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็คือเรื่องของความล่าช้าไงความล่าช้าในการตรวจเอกสารก็นอกจากการยื่นนะครับมันยื่นเนี่ยถ้ายื่นผ่านแอปทางรัฐเนี่ยนะครับเอาแน่นอนฮะไม่ต้องไปคุยกับใครเอกสารครบมันยื่นเข้าไปเลยนะรูปถ่ายสำเนาอะไรต่างๆมายื่นเข้าไปเลยแล้วก็บัญชีผูกพร้อมเพย์นะครับบัญชีธนาคารส่งเข้าไปนะฮะแต่ว่าพอไปยื่นที่มันมีปัญหาคือเวลาไปคุยกันกับเจ้าหน้าที่นี่แหละไปยื่นที่สำนักงานเขตไปยื่นที่เทศบาลแล้วก็จะมีปัญหาก็จะทะเลาะกันว่าเออตรงนี้เนี่ยตรงนั้นขาดตรงไหนเอ้าแล้วจะไปเอกสารก็น้ำท่วมออกมาจะเข้าไปอีกยังไงแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องบอกว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นตามระเบียบแต่ว่าตอนนี้คือสำคัญก็คือต้องลงทะเบียนเข้าไปในระบบนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราได้รายงานไปในช่วงของช่วงต้นแล้วว่าวันนี้เนี่ยทั้งประเทศอยู่ 850,000 ซึ่งจริงอาจารย์มานาบอกมันต้องมากกว่านั้นมันต้องมากกว่านั้นมันไม่ใช่ 800,000 อันนี้8ไม่ใช่ครัวเรือนนะ 850,000 คนแต่เวลาเยียวยา 9,000 เนี่ยเค้าเยียวยาเป็นกรณีครัวเรือนนะครับไม่ได้เยียวยา 9,000 ไม่ได้เยียวยาเป็นไม่ได้เยียวยา 9,000 เป็นรายบุคคลเป็นครัวเรือน
2: ก็นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะทั้งรัฐบาลนี้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่อะไรของรัฐอะไรทั้งหลายแหละเพราะว่าบางทีไปคาดเค้นกันเดี๋ยวก็ยืนร้องไห้เหมือนการบินไทยอีกนะก็โดนไปผู้โดยสารด่าอีกก็แบบเดียวกันไอ้เขตหรือไอ้เทศบาลอะไรบางทีมันก็ตอบเขาไม่ได้ครับอันนี้ก็พูดกันจริงๆนะครับเหมือนคุณจักรินพูดขึ้นมาเมื่อกี้ว่าอยู่ในคอนโดอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างนอกมันท่วมกันหมดมันไปไหนไม่ได้รถมันเสียหายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้ครับบ้านเช่าบ้านไม่เช่าอย่างเงี้ย
1: บ้านเช่าใช้สัญญาเช่า
2: ก็ใช้สัญญาเช่าแล้วใครจะได้ก็มีปัญหาอีกสัญญาเช่าผมได้แล้วไอ้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาจะได้ไหมเพราะฉะนั้นหลายเรื่องพวกนี้ครับมันต้องมีชุดคำตอบเตรียมรอไว้
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาดูละครละครนำเสนออะไรติดตามได้จากไฮไลท์ละครแล้วก็ติดตามกันในช่วงหน้าครับ
3: ยังไงครับคุณจินครับผมทำให้เรียบร้อยเลยครับปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเวลาสร้างเหลือแล้วเนี่ยผมก็จะเก็บกับบริษัทผมครับ
4: ไปซื้อวัสดุก่อสร้างพวกนั้นอ่ะในเมื่อมันเหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นของผมสิ
5: ตายช่างบอยนี่มันนกจริงๆเลยนะคะ
6: ก่อสร้างเสร็จคุณจ่ายเงินเสร็จผมก็เอาของที่เหลือกลับเฮ้ยผมทำปกติไม่มีการมาแจ้งความอะไรแบบนี้หรอกครับ

0: ากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

อันนี้มีกรณีเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับจากกรณีมีการจ้างผู้รับเหมามาซ่อมแซมต่อเติมบ้านหรือมีการก่อสร้างบ้านนะครับก็ปรากฏว่าบ้านเรือนหรืออาคารเนี่ยครับเวลาไปจ้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งในส่วนของเขาเรียกว่าตัวคนนะครับที่มารับงานสองก็คือตัววัสดุอุปกรณ์ที่เขาเอามาใช้นะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือของเขาอันนี้เป็นของเขาแต่ว่าไอ้ตัวของนะครับที่จะนำมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มีการเอาของมาเนี่ยนะครับถามว่าไอ้ตรงนี้นะครับเมื่อมีการดำเนินการนะครับปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมนะครับก่อสร้างเรียบร้อยแล้วทรัพย์สินตรงนี้มันจะเป็นของใครมันจะเป็นของใครซึ่งก็ทะเลาะกันทุกครั้งเพราะเวลากลับมาเห็นยกเอาไปหมดเลยเห็นช่างเอาไปหมดเลยช่างก็บอกเอาเห็นพี่ไม่ได้ใช้ผมก็ยกเอาไปเลยมันวิสาสะเอาไปอย่างนั้นได้ไหมนะครับแล้วตรงนี้เวลาจะดูนะครับว่าทรัพย์สินตรงนี้นะครับไอ้วัสดุก่อสร้างที่มันเหลือเนี่ยครับจากการดำเนินการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะตามสัญญาจ้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นของใครเดี๋ยวเราไปดูจากละครเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ

0: ุณจริงครับผมทำให้เรียบร้อยเลยนะครับปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ
1: เรียบร้อยดีเสร็จตามกำหนดเวลาผมพอใจมาก
0: โอ้ยถ้าพอใจนี่เลยครับเซ็นรับได้เลยครับคุณจินเซ
2: ็
0: น
2: อันนี้เป็น
0: งานมอบงานครับผม
2: เซ็นเบิกครั้งสุดท้ายของการก่อสร้างเนาะ
0: ครับใช่ครับ
2: โอเค
0: ขอบคุณนะครับคุณจินเรื่องความซื่อตรงความว่องไวในการทำงานแล้วก็ตรงตามเวลาเนี่ยไว้ใจช่างบอยได้เลยนะครับคุณจินเดี๋ยวยังไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะครับคุณจินครับผม
2: เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นรถกระบะคันนึงอ่ะ
0: ครับ
2: ขนวัสดุก่อสร้างไปขึ้นบนรถคันนั้นไม่ได้ยังไง
0: อ๋อกระเบื้องที่เหลือใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: กระเบื้องคุณจินครับเวลาที่คุณจินจ้างงานผมมาเนี่ยคุณจ้างค่าก่อสร้างครับแต่ค่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นทางของผมนะครับเวลาสร้างเหลือแล้วเนี่ยผมก็จะเก็บกับบริษัทผมครับครับขอบคุณครับขอตัวครับ
1: เดี๋ยว
0: ครับ
1: ผมจำได้ว่าผมให้คุณเบิกเงินเป็นงวดๆเนี่ยไปซื้อวัสดุก่อสร้างพวกนั้นอ่ะในเมื่อมันเหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นของผมสิ
0: ผมว่าคุณจินอย่าเข้าใจอะไรผิดนะครับเวลาที่คุณจินจ่ายเงินให้ผมเนี่ยมันเป็นแค่เงินค่าก่อสร้างครับไม่ใช่ค่าวัสดุอุปกรณ์ครับค่าวัสดุอุปกรณ์เวลาที่เราใช้แล้วมันเหลือเนี่ยมันจะเป็นของผมครับขอตัวก่อนนะครับคุณจิน
1: เฮ้ยเดี๋ยวช่างบอยช่างบอยยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
3: คุณจินคะได้ข่าวว่าสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คะแล้วทำไมดูหน้าตาคุณจินดูหน้าดำเคร่งเครียดอย่างกับถูกของเข้าอย่างนั้นล่ะ
2: ไอ้ช่างบอยนะสิ
1: หลังจากที่ผมเซ็นรับมอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะมันขนวัสดุก่อสร้างของผมไปหมดเลยพูดแล้วก็โมโห
3: ตายช่างบอยนี่มันงกจริงๆเลยนะคะ
1: เออคุณจอยครับ
3: คะ
1: การที่ช่างจินเนี่ยมันเอาวัสดุก่อสร้างผมออกไปเนี่ยผมพอจะดำเนินคดีอะไรกับมันได้บ้างไหมครับ
3: ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะดูให้นะคะ
0: โอ้โหคุณจินโทรตามผมมามีอะไรครับเนี่ย
1: ที่ผมโทรตามคุณมาเนี่ยผมต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับคุณ
0: อย่าบอกนะครับว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับผมไอ้เรื่องที่ผมเอากระเบื้องกลับเอาของที่เหลือจากการก่อสร้างกลับใครๆเขาก็ทำกันครับคุณจีนก่อสร้างเสร็จคุณจ่ายเงินเสร็จผมก็เอาของที่เหลือกลับโอ้ยผมทำปกติไม่มีการมาแจ้งความอะไรแบบนี้หรอกครับ
1: และนี่คุณจอยที่ปรึกษาด้านกฎหมายของผม
0: อะไรกันครับมันก่อสร้างเสร็จเขาก็ให้เงินเสร็จผมก็เอาของเหลือกับไม่เคยโดนดำเนินคดีนะครับไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นคดีความกันเลยหรอครับ
1: ใช่ผมต้องการดำเนินคดีกับคุณแน่นอน
0: ผมว่าเรื่องนี้ค่อยๆคุยกันก่อนก็ได้นะครับ
4: คือหลักการสำคัญต้องไปดูที่สัญญาจ้างก่อนสัญญาจ้างสำคัญเลยว่าสัญญาจ้างทำของเนี่ยมีการระบุไว้ว่าไอ้ส่วนของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่นำมาเนี่ยนะครับเป็นการซื้อขาดโดยใครนะคือสิทธิ์ในการซื้อขาดเนี่ยมันก็ต้องว่าใครซื้อขาดมาก็เป็นของคนนั้นนั่นแหละนะครับแต
5: ่ที
4: น
5: ี้เอาง่ายๆ
4: มันเหมาค่าแรงไหมหรือว่ามันเหมาค่าแรงหรือว่าเป็นราคาเหมาทั้งหมดโดยที่ไม่มีการแยกในเรื่องของตัวไอ้วัสดุอุปกรณ์ออกมาต่างหาก
5: ไอ้ส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องเหมาค่าแรงเป็นพื้นฐานเพราะว่าถ้ามันไม่มีค่าแรงแล้วใครจะเป็นคนก่อสร้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแรงบวกของหรือแรงไม่บวกของฟังทันไหมครับท่านผู้ชมถ้าค่าแรงเนี่ยบวกของมันก็แปลว่าไอ้คนที่เขาก่อสร้างเขาก็ต้องขนกลับผู้รับเหมามันก็ต้องขนกลับเพราะแรงบวกของเวลาที่ตีราคาเนี่ยปกติเนี่ยแรงอย่างเดียวมันก็ตีราคาหนึ่งแต่ถ้าแรงบวกของเนี่ยมันก็ตีเพิ่มเข้าไปเพราะมันบวกของด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเขาก็ต้องเอากลับ ส่วนจะปล่อยเงินกัน7วันที8วันทีเป็นงวดทีเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับมันเป็นเรื่องการปล่อยเงินแต่ว่าเรื่องสำคัญคือถ้าแรงบวกของช่างเอากลับแต่ว่าถ้าแรงไม่บวกของแปลว่าค่าแรงที่ผมก่อสร้างอ่ะเหงื่อที่มันไหลออกมาอย่างเดียวเนี่ยเดือนนึง15วันมันเท่าไหร่อ่ะอย่างเงี้ยครับก็ของทั้งหมดคุณซื้อเพราะนั้นเมื่อของทั้งหมดคุณซื้อก็เหลือคุณก็เอาไปอิฐเหล็กหินปูนทรายซึ่งคุณก็ไม่รู้จะเอาเหล็กไปทำอะไรแต่คุณก็ต้องเอาไปเพราะมันของของคุณส่วนคุณจะขายคืนให้ผม นั่นก็อีกเรื่องนึงก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับมาตรา590
4: อืมครับทีนี้มันก็ในเรื่องของประเภทอย่างนี้ครับคือเวลาเราดูในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าอุปกรณ์ที่นำติดตัวช่างมานั้นเป็นของช่าง
5: อ
4: ันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราคงไม่มีอุปกรณ์ทางการช่างในเรื่องของการก่อสร้างที่เป็นอุปกรณ์หนักมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสว่านเหล็กอะไรต่างๆสว่านนะครับหรือว่าไม้แบบนั่งร้านอันนี้มันของช่างเขาอยู่แล้วเขาขนมาเขาก็ต้องขนกลับใช่ไหมครับมันเป็นทรัพย์สินของเขานะครับหรืออุปกรณ์ส่วนตัวจะเป็นปลั๊กไฟสายไฟอะไรที่เขาระโยงนะแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคืออุปกรณ์ที่นำมาต่อเติมนี่แหละไอ้สีไอ้เหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับอย่างที่อาจารย์พัฒนาบอกคือมันต้องคุยให้ชัดว่าแรงบวกของอันนี้เป็นของเขาไปอยู่แล้วแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือว่าค่าแรงอย่างเดียวของเนี่ยเราไปซื้อมานะครับทีนี้นะครับก็คือว่าถ้ากรณีนะครับเราเอาเราต้องไปดูอะถ้าสมมติว่ายกของเข้าไปเนี่ยมันก็เอาจะขาดมันก็คือมันก็อาจจะเป็นข้อหาในเรื่องของลักทรัพย์หรือว่ายักยอกทรัพย
5: ์
4: นะแล้วแต่กรณีนะครับก็ต้องว่ากันไปซึ่งอันนี้ก็ต้อง
5: แต่ถามผมนะถ้านอกเรื่องนะไม่ต้องไปแยกหรอกอันนี้เหมาแรงไม่แรงไม่รวมของอะไรก็เหมามันซะให้หมดก็จบนะ เพราะว่าการจ้างทำของเนี่ยมันคำนึงถึงผลสำเร็จของงานถ้า3ล้านบาทมันสร้างบ้านให้เราสีเสืออะไรให้ไปเถอะครับหมดเรื่องแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเมื่อไหร่จะเสร็จช่างแล้วอันนี้ใช้ประหยัดหน่อยสิเหมากันจบแบบไอ้บริษัทอะไรที่คุณรู้จักอะรับสร้างบ้านมันก็หมด
4: ไม่คือถ้ารายใหญ่ไม่ค่อยมีปัญห
5: า
4: ส่วนใหญ่จะมีปัญหาพวกรายย่อย
5: ก็นั่นแหละสิเอาแบบรายใหญ่เนี่ยมาทำสัญญากับรายย่อยว่าเหมากันให้มันจบมันก็ได้เรียบร้อยไป
4: เอาละครับวันนี้ก็ติดตามกันนะครับเนื้อหากฎหมายจากข่าวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พัฒนาเรือนเจดีครับพบกันใหม่ครับวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
6: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องของกฎหมายนะครับถ้าใครที่ติดตามรับชมรายการช่วงเวลาต่างๆนะครับเป็นเทปช่วงดึกเทปในช่วงบ่ายนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเทปวันหยุดราชการนะครับติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้หลายช่องทางแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ในการติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าเป็นเวลาปกติบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับติดตามกันได้ไม่ติดภารกิจในเรื่องของการถ่ายทอดการประชุมก็พบกัน2ชั่วโมงเลยนะครับติดตามรับชมทางช่อง10ครับวิทยุรัฐสภารับสัญญาณไปด้วยแล้วฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ได้นะครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tpchannel.org application tpchannel นะครับส่วนใครที่เล่น Facebook นะฮะท่านสามารถที่จะเข้าไปชมเพจได้เขาจะมีการถ่ายทอดเป็นรายการสดช่วงที่จัดรายการสายด่วนนะครับค้นหาเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วท่านก็กดถูกใจเพจนะครับเวลาที่มีการถ่ายทอดรายการสายด่วนตรงการถ่ายทอดนะครับท่านกดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงเพื่อจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook นะครับส่วน youtube.com ช่อง TP Channel เหมือนกันครับเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนก็กดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงนะครับเพื่อที่ได้ประชาสัมพันธ์คนที่เขายังไม่มีในเรื่องของที่ปรึกษาไม่รู้เรื่องกฎหมายไปศาลอย่างเงี้ยนะครับยังไม่มีใครให้คำแนะนำเลยยังมีอีกเยอะเลยครับก็ฝากประชาสัมพันธ์รายการสายด่วนไปถึงคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับถ้าติดตามรับชมแล้วมีปัญหาให้ติดต่อที่รายการได้ถ้าเป็นรายการเบอร์โทรนะครับจะมีแค่2เบอร์เท่านั้นนะครับ02ครับ206 6102-3โทรได้ช่วงไหนบ่ายของวันราชการเท่านั้นนะครับถ้าเป็นวันราชการท่านโทรได้นะครับที่02206 6102-3ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผลิตรายการอยู่ไหมติดถ่ายทอดอยู่หรือเปล่านะครับท่านฝากข้อความผ่านระบบ LINE ของรายการไว้ได้ ID ตัว @นะครับ10 hotline@10 hotline QR code จะเป็นตัวสีดำที่หน้าจอครับก็เพื่อนๆ เข้ามาพิมพ์ข้อความเบอร์โทรแล้วก็กดส่งได้นะครับรวมทั้งใครที่อยากได้เอกสารกฎหมายนะครับสัปดาห์นี้เราจะแจกตอนที่159นะครับเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่ท่านจะได้ยินบ่อยมากเวลาท่านไปทำสัญญาเช่าซื้อรถซื้อขายทำสัญญานู่นสัญญานี่นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องของการผิดนัดแล้วท่านก็จะเจอคำหนึ่งครับคำว่าเบี้ยปรับครับเบี้ยปรับคืออะไรนะสิ่งที่ท่านต้องรู้เลยนะครับเบี้ยปรับมันคืออะไรท่านจะได้เข้าใจนะครับเวลาท่านผ่อนรถไม่ตรงงวดอย่างเงี้ยนะครับกำหนดวันที่1อ่ะไปจ่ายวันที่15อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเบี้ยปรับมาแล้วนะคะคุณต้องจ่ายเบี้ยปรับด้วยเบี้ยปรับกับดอกเบี้ยที่เขาคิดเนี่ยมันคนละตัวกันนะเขาบอกว่ากู้เงินนะครับมีต้นเงินมีดอกเบี้ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าท่านผิดนัดเราเนี่ยเราจะคิดเบี้ยปรับด้วยถ้าท่านผิดนัดจริงๆมี3ตัวเลยฮะที่จะเป็นมูลหนี้ที่ท่านต้องชำระก็คือต้นเงินดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับเบี้ยปรับจริงๆแล้วมันคืออะไรให้ท่านอ่านแบบเข้าใจเพราะบางสัญญาเขาจะไม่เขียนคำว่าเบี้ยปรับบางสัญญาเขาอาจจะเขียนเป็นดอกเบี้ยซึ่งมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อท่านผิดนัดหรือเขียนคำว่าสินใหม่ทดแทนหรือเป็นค่าเสียหายหรือเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเนี้ยนะครับถ้าเขียนตกลงเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วบอกว่าท่านผิดนัดเราจะคิดไอ้เงินจำนวนเนี้ยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกเบี้ยปรับกันอ่ะลองอ่านศึกษานะฮะจะมีรายละเอียดของคดีจริงๆที่บอกว่าอันนี้คือเบี้ยปรับอันนี้คือไม่ใช่อันนี้เป็นยังไงนะฮะให้ท่านอ่านเลยนะฮะเอกสาร159พิมพ์เข้ามาทิ้งเป็นข้อความได้ถ้าท่านสแกน QR code ตัวสีน้ำเงินไม่ติด159เป็นตัวเลขแค่นี้พอเดี๋ยวผมจะเข้าไปไล่ตอบให้ผ่านระบบ LINE ส่งลิงก์ให้ฝากด้วยนะครับเอกสารที่น่าสนใจตอนที่159เบี้ยปรับครับเอาละครับเดี๋ยวเราคุยกับวิทยากรครับในชั่วโมงแรกของวันนี้นะฮะอยู่กับทนายความสุชาติชมกุลครับสวัสดีครับพี่สุชาติครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณอนันต์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ
0: ตอนนี้คุณหมวยนะครับเรื่องของพินัยกรรมนะมารอละคุณหมวยครับเชิญครับ
2: คือว่าอย่างนี้นะคะคือว่าแม่ก็ทำพินัยกรรมมาไว้ใส่ไว้แค่4คนค่ะแต่ทีนี้ทางพี่น้องทั้งหมดมี7คนเราจะขอเพิ่มไปอีก3คนนี่จะยุ่งยากไหมคะ
0: แม่ยังอยู่ไหมอ่ะ
2: แม่เสียชีวิตไปแล้วค่ะ
0: แม่เสียไปแล้วนานหรือยังครับ
2: ร่วม10ปีแล้วค่ะ
0: ร่วม10ปี
2: ค่ะ
0: แล้วพินัยกรรมเป็นแบบไหนเขียนเองหรือว่าทำยังไงฮะ
2: เขียนมีทนายอะค่ะ
0: มีทนายเขียนให้เหรออ
2: ่าทนายที่เป็นญาติๆกันนะคะเขียนให้ค่ะ
0: แล้วพินัยกรรมบอกว่าแม่ตายไป10ปีแล้วมรดกที่แม่เขียนให้ตามพินัยกรรมน่ะแบ่งหรือยัง
2: ยังไม่ได้แบ่งค่ะทีนี้ว่า
0: ฮะ
2: ตอนนี้เราอยากจะแบ่งให้น้องอีก3คนที่เขาไม่ได้อะค่ะอยากจะเอาชื่อเข้าอะค่ะ
0: เดี๋ยว4คนนี่โอเคทั้งหมดไหมอะที่มีชื่ออยู่ในนั้นอะ
2: ค่ะโอเคค่ะ
0: โอเคจริงนะ
2: ค่ะ
0: มรดกที่แม่เขียนพินัยกรรมให้4คนมีอะไรบ้างครับ
2: มีที่ดิน10ไร่ค่ะ
0: ที่ดิน10ไร่อ่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
2: มีแค่นั้นนะคะเฉพาะที่ดินนะคะ
0: มีที่ดิน10ไร่เขียนไว้ให้4คนตอนตั้งแต่นู่นน่ะเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะตั้งแต่แกยังไม่เสียชีวิตนะคะ
0: ทีนี้เราอยากจะเอา3คนไปเขียนใส่พินัยกรรมเพิ่มอย่างนี้เหรอ
2: จะไปเพิ่มค่ะแล้วเพื่อจะแบ่งกันค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวฟังก่อนนะว่ามันจะไปเขียนย้อนในพินัยกรรมได้หรือเปล่าหรือมันจะต้องทำยังไงเชิญพี่สุชาตินะ
1: ครับเรื่องพินัยกรรมมันเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของผู้ตาย
0: ครับ
1: เป็นเจตนารมณ์ของผู้ตายว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือผู้ตายเขาตกลงจะให้ใครนะฮะกรณีนี้ตกลงให้เพียง4คนไว้3คนที่ไม่มีชื่อในพินัยกรรมก็คือเหมือนถูกตัดสิทธิ์
0: คร
1: ับผมทุจริตการที่เราจะไปเขียนเพิ่มเติมในพินัยกรรมหรือแก้ไขพินัยกรรมเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ถ้ากรณีเจ้ามรดกเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขายังไม่ตายเขาจะสามารถที่จะเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาได
0: ้
1: อันนั้นหมายถึงว่าเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่ฉบับนั้นก็ถูกยกเลิกไปเลยนะฮะแต่ตรงนี้พี่น้อง4คนเนี่ยฮะที่มีสิทธิ์ได้รับพินัยกรรมเนี่ยทุกคนเนี่ยสมัครใจและยินยอมว่าอันเนี้ยพินัยกรรมเนี่ยจะทำให้น้อง3คนเนี่ยไม่ได้รับอาจจะทำให้น้อง3คนเสียใจหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะถ้า4คนพี่น้อง4คนเนี่ยสมัครใจกันทั้งหมดเลยนะไม่มีคนใดคนหนึ่งคัดค้านในพินัยกรรมเลยเนี่ยน
2: ะ
1: ก็อาจจะใช้คำว่าสละพินัยกรรมคุณก็สละไปว่าทำพินัยกรรมคือบันทึกไว้ทุกคนเลยว่าพี่น้อง4คนในที่ผู้ที่มีชื่อในพินัยกรรมฉบับนี้ขอสละพินัยกรรมฉบับนี้นะฮะแล้วก็จะตกลงระหว่างพี่น้องทำบันทึกพี่น้องกันว่าอาจจะแบ่งมรดกกันยังไงอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาละ
0: ทำได้แต่
1: ต้อง4คนนะ
2: ค่ะ
1: นะฮะต้อง4คนสมัครใจที่จะเรียกสละพินัยกรรมไปนะครับ
0: ก็สละคือไม่รับทรัพย์ตามพินัยกรรม
1: ใช่ครับ
0: ไม่คือสละพินัยกรรมไม่เอาเลย
1: ใช่ครับ
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็พี่น้องก็มาตกลงกันทำบันทึกให้ชัดเจนนะ
0: uh-huh.
1: นะฮะเดี๋ยวกลายเป็นว่
0: า
1: 3คนเนี่ยอาจจะมองว่าไม่เป็นไรฉันได้แค่นี้เดียวก็พอแล้วไม่ตามได้ตามสัดส่วนก็ได
0: ้
1: ตอนที่ยังไม่สละอาจจะคุยแบบนี้ พอถึงเวลาสละพินัยกรรมแล้ว บอกไม่ได้นะฉันจะต้องเอาตามสิทธิ์ของฉันเนี่ยครับปัญหามันจะเกิดขึ้นทีหลังอีก
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนที่จะสละพินัยกรรมเนี่ยต้องทำบันทึกก็คุยกันให้ชัดเจนนะฮะครับ
0: 7คนเนี่ย
1: ครับ
0: กับ10ไร่มันได้คนละไร่หน่อยๆมันพอใช่ไหมถ้าตกลงกันผมถามความเป็นจริงอะนะเพราะว่าที่ดินผมก็ถามทรัพย์มันมีแค่10ไร่แล้วทีเนี้ยตั้ง7คนเลยนะ
2: ค่ะ
0: มันได้ไร่นิดๆ
1: จากคนละไร่นิดๆ นะฮะแต่ถ้าแบ่งกันตามสัดส่วนแล้วเนี่ยบางทีอาจจะต้องตัดพื้นที่ส่วนกลางที่ร่วมกันอีกเช่น10ไร่เนี่ยแบ่งกัน7คนเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ถนนอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้มีทางเข้าออกร่วมกันไอ้ที่แปลงเนี่ยเป็นที่อะไรครับ
2: อ๋อเป็นที่แบบว่าติดถนนซุปเปอร์เลยค่ะสายอุตรดิตถ์เข้าเขื่อนภูมิพลค่ะ
1: เป็นติดถนนซุปเปอร์วัตถุประสงค์ก็คือเราจะขายทั้งแปลงเพื่อแบ่งเงินกันหรือว่า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงประเด็นเลยค่ะ
0: จะขายแล้วแบ่งเงินให้เท่ากันเนาะ
2: ค่ะ
0: อย่างนี้มันจะทำยังไงถ้าสมมุติขายนะเชิญฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะถ้ากรณีขายจริงๆก็ไม่ยุ่งยากฮะถ้ากรณีอย่างเงี้ยผู้ที่รับมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยฮะ

0: ครับ
1: อาจจะลงชื่อในพี่เด็กลงชื่อเป็นผู้รับมรดกก่อนแล้วก็ขายไปแล้วก็เงินเนี่ยมาแบ่งกันพี่น้องตามที่จะตกลงกันยังไงก็ได
0: ้
1: นะฮะทุกคนก็เสียสละกันไปว่าไอ้น้อง3คนไม่ได้ก็หารกันออกไป4คนเนี่ยฮะหารกันไปนะครับเพื่อไม่ยุ่งยากไอ้เรื่องการตกลงระหว่างพี่น้องเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับ
0: ครับ
1: เอกสารไม่ใช่สาระสำคัญที่จะต้องมาติดสมองเราตลอดมันสามารถแก้ไขได้อันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแก้ไขพินัยกรรมนะหมายถึงว่าภายหลังเนี่ยเราจะมาดำเนินการแบ่งกันกับพี่น้องนะฮะคือขายไปแล้วก็เอาเงินมาแล้วก็มาหารนะครับได้เท่าไหร่ก็มาหาร7อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พี่น้องจะทำอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับทำได้ครับ
2: แต่ถ้าเผื่อถ้ามันยังขายไม่ได้อย่างเงี้ยเราไปลงชื่อเข้าไว้ก่อนนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ลงชื่อเข้าก่อนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: เดี๋ยวนะฮะคำว่าลงชื่อเข้าก่อนที่คุณหมายถึงนี่คือลงชื่อในพินัยกรรมหรือลงชื่ออะไร
2: ลงชื่อในที่ดินนะคะ
0: ทีนี้วิธีการนะครับวิธีการนะตอนนี้ยังไม่ไปรับมรดกกันชื่อก็ยังเป็นของคนตายก็คือของคุณแม่วิธีการเนี่ยให้ทนายแนะนำวิธีการเนาะตอนนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมาตามพินัยกรรมก็คือให้มี4แล้วก็ไปใส่อีก3มาเชิญพี่สุชาติฮะ
1: คืออย่างนี้ถ้ากรณีที่ยังชื่อยังเป็นเจ้าของโฉนดนะฮะแต่ถ้าใช่ถ้ากรณีประเด็นบางทีบอกว่าใส่ชื่อ7คนเลยนะฮะแต่เวลาขายจะยุ่งยากนิดนึงเวลาโอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะฮะนะครับอาจจะไปตกลงกันในวันโอนกรรมสิทธิ์เลยก็ได้นะฮะไปดำเนินการทีเดียวไปปรึกษาสำนักงานที่ดินได้เลยว่าจะทำยังไงนะฮะเพราะว่าการที่จะทำเกี่ยวกับการร้องผู้จัดการมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คือกฎหมายไม่ได้บังคับต้องร้องจากการมรดกเว้นแต่สำนักงานที่ดินเขามีเหตุขัดข้องนะฮะตรงนี้ไปปรึกษาสำนักงานที่ดินได้เลยว่าเช่นที่เคยทำมานะ
0: ครับ
1: วันที่จะโอน
0: อ
1: ่ะก็ใส่ชื่อทายาทคนใดคนหนึ่งเข้าไปแล้วก็ทายาทคนนั้นก็ขายแล้วโอนกรรมสิทธิ์ในวันเดียวกันแล้วเงินที่ได้มาก็แบ่งกันตามสัดส่วนทุกคนเซ็นรับสภาพว่าคนนี้ได้แล้วคนนี้ได้แล้วก็ไม่ได้ติดใจคัดค้านอะไรนะฮะคือขั้นตอนมันขึ้นอยู่กับทางพวกเราจะปฏิบัติกัน
0: คือถ้าไม่ทะเลาะกันมันไม่ได้ยาก
1: ไม่ยากครับถ้าไม่ทะเลาะกัน
0: แต่ถ้าทะเลาะกันขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มีบิดผิวกันน่ะอันนี้ยากแน่
1: มันจะยุ่งยากตรงนั้นนั่นเองครับพี่น้องรวมใจสามัคคีกันว่าไม่มีปัญหาระหว่างพี่น้อง7คนเนี่ยไม่ยากนะฮะนะครับวันในวันโอนเนี่ยฮะอาจจะใส่ชื่อทายาทคนใดคนหนึ่งอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็โอนไปแล้วเงินได้มาเท่าไหร่ก็หารกันไป
0: ต้องซื่อสัตย์ด้วยนะ
1: ต้องซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ตกลงกันทำบันทึกให้เรียบร้อยระหว่างพี่น้องนะทำบันทึกตั้งแต่ก่อนที่จะโอนทำบันทึกหลังโอนรับเงินเนี่ยทำให้เรียบร้
0: อ
1: ยนะครับเพราะว่าเงินในเวลาได้มาเยอะแล้วอาจจะสะดุดใจสำหรับทายาทบางคน
2: ถูก
1: น
2: ะ
1: ครับ
0: คิดไว้ไร่ละกี่บาทเนี่ยที่จะขาย
2: อ๋อไร่บอกเขาไปแถวนั้นเขาประกาศขายเล่าไร่ละ900,000แต่ว่าตอนนี้บอกไปไร่ละ1,000,000จ้ะ
0: ว้าว
1: ก็
0: เห็นไหมตัวเลขมันก็พอสมควรนะ
1: คือจำนวนเงินก็เยอะเดี๋ยวจะพี่น้องจะมีปัญหากันหลังจากโอนนะฮะก่อนโอนก็ทำบันทึกคุยกันให้เรียบร้อยแล้วหลังโอนก็แบ่งกันเท่าไหร่ก็ทำบันทึกกันนะฮะให้เรียบร้อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ถ้าไล่ละล้านก็10 ล้าน
1: หารกว่าล้าน
0: หาร7ก็ล้าน4
1: ค
0: นละล้านสี
1: ่บาทนะครับ
0: ต่างจังหวัดด้วยเนาะ
1: ค
0: ่าเงินก็จะมีค่ามาก
1: ครับ
0: ทำให้รัดกุมอย่างที่ทนายแนะนำนะ
2: คุณ
0: หมวยแล้วก็การทำใดๆตกลงใดๆต้องมีหลักฐานนะ
2: อย่างนี้เราต้องปรึกษาทนายเลยที
1: ่จริงๆไม่ต้องปรึกษาก็ได้ครับพี่น้องคุยกันไม่จำเป็นนะฮะเพราะไม่จำเป็นต้องปรึกษาแล้วฮ
2: ะ
1: แต่เรื่องการโอนไปปรึกษาเจ้าพนักงานที่ดินได้เลยเจ้าพนักงานที่ดินเขาจะมีนิติกรมีเจ้าพนักงานที่ดินเขาจะแนะนำวิธีว่าควรจะทำอย่างไรนะฮะไม่จำเป็นต้องปรึกษาทนายนะครับแต่ไม่ต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องดีที่สุด
2: ค่ะ
1: นะฮะโดยเฉพาะเขยสะพ้ายไม่ต้องไปยุ่ง
2: ใช่ยังจะติดตรงนี้กันนะคะ
1: นะครับนั่นแหละติดไอ้ต้องเขยสะพ้ายนะฮ
2: ะ
1: นะครับแล้วก็คนไปนอกเนี่ยเข้ามายุ่งนะเอาพี่น้อง7คนเนี่ยคุยกันไปตกลงกันที่สำนักงานที่ดินก็ได้คุยกันจบโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลภายนอกเลย
0: ใช่
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวปล่อยเวลาไปบุคคลภายนอกก็จะเริ่มยุเริ่มแย่เนาะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: โดยเฉพาะคนที่บอกมีสิทธิ์ตามพินัยกรรมก็จะ บอกว่าเอ้าคนไม่มีสิทธิ์ตามพินัยกรรมมายุ่งได้ยังไงตามกฎหมายมันได้เฉพาะคนมีสิทธิ์ในพินัยกรรมนะอะไรพวกเนี้ย
2: คือ
0: มันจะเป็นประเด็นกันหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเนา
2: ะ
0: ตอนนี้ยังอยู่กันครบ7คนเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อยังอยู่ค่ะแต่อีกคนนึงอยู่เมืองนอกค่ะ
1: เนี่ยปัญหาคือ
0: มีหนึ่งคนอยู่เมืองนอกเดินทางเข้ามาสะดวกไหมหรือยังไง
2: ยังติดต่อก็ไม่ค่อยแต่เขาบอกเขาไม่สะดวกมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มด้วยสภาพความเป็นจริงละอ่ะหนึ่งคนอยู่เมืองนอกแล้วก็อาจจะติดต่อยากติดต่อลำบากอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แต่ว่าคนที่อยู่เมืองนอกนี่เขาไม่มีชื่อในโฉนดนะคะ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ชื่อ
0: โอเคทีนี้เขาไม่มีชื่อในโฉนดมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาอาจจะไม่ได้รับตามกฎหมายนะแต่ผู้คุณจะให้เขาอาเชิญมิสุชาติ
1: ครับคือการอย่างเงี้ยการที่เราจะทำบันทึกข้อตกลงกันคนที่เขาไม่มีสิทธิ์ในการได้รับมรดกเนี่ยนะฮะแต่เขาเราสามารถที่จะจัดสรรให้เขาเนี่ยเป็นส่วนที่เขาได้อยู่แล้วเป็นส่วนที่เขาควรได้ฟรีที่ทั้งที่ไม่ควรจะได้แต่เขาสามารถที่จะได้อย่างเงี้ยนะฮะคุณจะไม่ได้มีประเด็นอะไร
0: อย่างนี้4คนเนี่ยที่มีสิทธิ์ตามพินัยกรรมทำบันทึกกันเองแล้วลงไว้ว่าอ่ะอีก3คนที่ไม่ได้นายกนายขอนายคอจะมีพี่ๆจะแบ่งให้4คนอย่างนี้ก็ได้
1: ก็ทำได้ครับก็แบ่งไปตามสัดส่วนนะเสียสละกัน4คนก็เสียสละกันไปนะครับ
0: ครับผมลองดูนะลองคุยกันดู
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผม
2: สำหรับคำแนะนำดีๆค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ขอให้สำเร็จเนาะขายที่น
2: ะ
0: ที่สวยด้วย
2: ครับ
0: ผมขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะ
0: อันนี้ที่ต่างจังหวัดเลยนะเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นในเมืองแบบเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ย1ล้านนี่ไร่นึงไม่น่าจะได้นะ
1: ครับสู
0: ง
1: กว่านั้นคือเรื่องมรดกเนี่ยฮะ
0: ครับผม
1: ตอนยังไม่ขายหรือขายยังไม่ได้ไม่เคยมีปัญหาละคุยกันง่ายแต่พอเงินมาแล้วเนี่ยปัญหาเกิดเยอะหลายกรณีเลยครับเพราะว่ากิเลสครอบงำตอนที่ยังขายไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้เงินอะไรมันกินได้หมดอ่
0: ะ
1: คุยกันพี่น้องคุยกันรู้เรื่องได้หมด
0: อ
1: ่ะแต่พอได้เงินมาโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่เงินจำนวนเยอะเนี่ยพอหลังจะขายได้แล้วจะมีปัญหาแล้วเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะฮะบางทีก่อนกับหลังเนี่ยอาจจะมีเกิดความแตกต่าง
0: เปลี่ยนไปได้ง่ายเลยว่าง
1: ั้นมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะเพราะว่าถ้าหาร7เนี่ยจะได้ประมาณคนละล้านสี
1: ่ล้านกว่าบาท
0: แต่ถ้าหารตามกฎหมายเลยเนี่ยหาร4เนี่ยนะถ้าตีคนละ1ไร่ถ้าตีไร่ละ1ล้าน10ไร่ก็ได้คนละ2ล้าน5นะ
1: กว่า
0: แตกต่างกันพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะเงินไม่เข้าใครออกใครจริง
1: ๆใช่ครับ
0: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดออกอากาศแล้วแบบว่าให้ท่านแบบตระหนักว่ามันเอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นน่ะนะมันเป็นเรื่องจริงนะ
1: เรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
0: ครับนะฮะมีคุณทวีศักดิ์นะฮะจากระบบไลน์ครับพี่สุชาติฮะลูกค้าซื้อสินค้าผมไปในราคา 77,000 ตั้งแต่วันที่23เดือน7ปี69จนปัจจุบันฮะไม่ยอมชำระเงินโทรไปก็ไม่รับสายปิดโทรปิดไลน์หนีถามว่าผมจะฟ้องอะไรได้บ้างเพื่อจะได้เงินคืนฟ้องช่อโกงไหมนะฮะฟ้องช่อโกงไหมวิธีการที่จะได้เงินคืนบ้างก็ส่งรายละเอียดมาให้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของโรงงานนะฮะพี่สุชาตินะที่ซื้อกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนของโรงงานเช่นสายพานลำเลียงฮะลูกปืนนะครับยางหน้าประตูยางกันกระแทกสกรูเหล็กประกอบใบพัดอะไรพวกนี้นะฮะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ทางโรงงาน 77,000 ตั้งแต่เดือน7ปีนี้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยตอบคุณทวีศักดิ์นะฮะไปคุณสุภัตราก่อนนะคุณสุภัตราครับเชิญครับคุณสุภัตราอยู่กับทนายสุชาติแล้วเป็นยังไงเอ่ย
3: หมายความว่า
0: คุณน่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย
3: อ
0: ยู่กับทนายแล้วเนี่ย
3: อยู่ยังไงนะ
0: คือตอนเนี้ยคุณมีปัญหาคุณก็อยากจะปรึกษากฎหมายเนาะใช่ไหม
3: อยากคือ
0: ตอนเนี้ยทนายนั่งฟังปัญหาคุณอยู่เนี่ยค
3: ุ
0: ณ
3: มีปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยมัน3เดือนแล้วทีนี้ตัวคนตัวเองไงยังป่วยยังรักษาอยู่เลยยังรักษาอยู่เลย3เดือนแล้วแต่ตอนที่นอนโรงพยาบาลน่ะประกันน่ะเขาก็บอกว่าถ้าเรารักษาเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาคุยกันเพราะว่าเป็นเยอะเนาะเป็นเยอะกับเพื่อน
0: เดี๋ยวก่อนจะเป็นเยอะเนี่ย มันเกิดเหตุอะไรขึ้นฮะ
3: เกิดเหตุรถบัสเนี่ยนะมาชนรถ2แถวที่เรานั่ง
0: รถบัสมาชน2แถวซึ่งเราเป็นผู้โดยสารที่2แถวถูกต้องมั้ย
3: ใช่แล้วทีนี้ซี่โครงมันหัก3ซี่แล้วมันก็มาทิ่มปอดทิ่มปอดแล้วเราก็นอนโรงพยาบาลเนี่ยอยู่10วันแล้วตอนนี้ก็ยังรักษาต่อเนื่องอยู
0: ่รักษาต่ออยู่
3: จ้ะประกันน่ะก็ไปเยี่ยมเราโรงพยาบาลหนึ่ง
0: เดี๋ยวประกันของฝ่ายไหน
3: ประกันของรถบัส
0: ประกันรถบัสเข้ามาดูอยู่นะ
3: จ้ามาดูตอนเราป่วยหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้มาดูอีกเลย
0: อือหือ
3: ยังไม่ได้มาดูอีกเลยแต่นี่ก็คุยกับคนอื่นๆนะเนอะบางคนเขาก็ยอมก็มีอยู่คนนึงที่ยังไม่ยอมกันเนาะแต่ของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้นี่เพราะว่าประกันก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าให้เรารักษาจนเสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันทีนี้ก็3เดือนแล้วพอดีหมอนัดแล้วเขาเลื่อนเดี๋ยววันพุธนี้ถึงจะมาเจอหมอเนี่ยหมอที่เขารักษาเนี่ย
0: เอาอย่างนี้ประเด็นเรื่องการรักษาไม่เป็นไรผมขอถาม
3: ปัญหาคือแบบว่าตอนเนี้ยที่เรายังรักษาอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรไหมหรือว่าเราควรจะไปทำตอนไหน
0: อย่างนี้นะ
3: จ้ะ
0: ทางคดีเนี่ยตำรวจเขาชี้หรือยังว่ารถบัสเป็นฝ่ายผิด
3: ชี้เขายอมรับ
0: เขายอมรับนะ
3: ใช
0: ่ตำรวจสรุปว่ารถบัสผิดใช่ไหม
3: ใช่
0: อันนี้คำว่าใช่นี่คือตำรวจพูดใช่ไหม
3: ใช่เพราะวันนั้นมาปรึกษาเขาอยู่หนึ่งก่อนที่ใจเนี่ยก็คือเขาก็บอกเดี๋ยวก็จะบอกประกันให้ก็เลยบอกเดี๋ยวจะรอตรวจครั้งนี้ว่าสรุปแล้วว่าเราเป็นมากน้อยแค่ไหนเราถึงจะว่าจะให้ประกันมาคุยกับเรา
0: อย่างนี้นะประเด็นนะครับการรักษาพยาบาลก็เบิกกับพรบเนาะ
3: ใช่เบิกไปแล้ว
0: โอเคเบิกกับพรบนะกับพรบของรถบัสนี่แหละบอด้วยแล้วเขามีประกันน่าจะเป็นพวกชั้นต่างๆพอทราบไหมว่าประกันชั้นอะไรของรถบัส
3: ประก
0: ัน
3: เลมลูกเขาบอกได้แปดหมื่น
0: อันนั้นพรบจ้ะ
3: เอาประกันเหรอไม่รู้เลยอ่ะ
0: ถึงงี้ประกันเนี่ยจะมี2รูปแบบฟังนะรูปแบบที่1คือประกันที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเขาเรียกพรบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูแลในเรื่องของชีวิตร่างกายนะตัวที่2ก็คือเป็นประกันภาคสมัครใจซึ่งมันจะซื้อขึ้นมาเสริ
3: ม
0: เขาเรียกพวกประกันชั้น3 3บวก2 2บวกชั้น1อย่างเงี้ยเวลาคุณถามเนี่ยคุณก็ต้องเช็ครายละเอียดว่ารถบัสคันนี้มีทั้ง2ตัวไห
3: ม
0: ถ้ามีตัวเดียวก็คือพรบคุณจะได้สิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้นแต่ถ้ามีเสริมขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะพูดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คุณจะสามารถไปเบิกกับประกันแล้วก็ได้เพิ่มคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะทีนี้ฟังทางทนายนะครับเมื่อคุณกำลังรักษาตัวอยู่เนี่ยคุณจะต้องเรียกร้องถึงเวลาหรือยังหรือจะต้องรอจนจบหรือจะต้องอะไรตั้งใจฟังกระบวนการนะไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจเชิญพี่สุชาติฮะ
1: ครับคือตอนนี้อยู่ระหว่างที่พนักงานสอบสวนเขาอยู่ระหว่างดำเนินคดีฮะเพราะว่าถือว่ามีบุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะเขาอยู่ระหว่างดำเนินคดีแต่นี่เนี่ยครับความเสียหายทางก็เรียกว่าละเมิด
0: ความ
1: เสียหายหนึ่งก็คือความเสียหายก็คือประมาทเลินเนี่ยอาญานะครับส่วนเรื่องค่าเสียหายของเราเนี่ยเป็นทางแพ่งนะครับเขาเรียกว่าตอนนี้ก็มีใช้คำว่าเราก็มีความเสียหายทางแพ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาอยู
0: ่
1: นะส่วนค่าเสียหายของเราหนึ่งที่เราจะได้รับค่าชดเชยอะไรต่างๆก็มีค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปตามความเป็นจริงนะเช่นค่าแพทย์ค่ารักษาอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะปกติตรงนี้ประกันเขาก็รับผิดชอบให้นะครับอีกส่วนที่คุณจะต้องเรียกร้องก็เรื่องของค่าขาดประโยชน
0: ์
1: เช่นคุณบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับคุณมีอาชีพอะไรคุณวันหนึ่งคุณต้องคุณไม่สามารถประกอบอาชีพได้กี่วันคุณมีรายได้กี่วันคุณขาดประโยชน์เท่าไหร่ตรงนี้เขาเรียกความเสียหายทางแพ่งนะฮะความเสียหายทางแพ่งเพราะฉะนั้นคุณก็คิดตัวเลขไปแล้วก็ไปปรึกษาพนักงานสอบสวนว่าเนี่ยฉันเนี่ยเสียหายตรงนี้ส่วนทางเครื่องค่ารักษาเนี่ยประกันเขาดูแลอยู่แล้ว
0: คืออันนั้นนะคุณไม่ต้องไปยุ่งหรอกเขาดูแลอยู่แล้ว
1: ครับ

0: พอหลังจากเกิดอุบัติเหตุคุณไม่สามารถประกอบอาชีพได้20วันต้องการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเท่านี้เขาเรียกค่าเสียหายม.44/1อันนี้ไม่ต้องไปฟ้องทีหลังแล้วฮะมันจะเป็นความผิดไปพบให้พนักงานสอบสวนเขาลงบันทึกประจำวันก็จะมีการนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะมีการเจรจาไก่เกลี่ยเป็นเช่นคุณเรียกค่าเสียหายค่าขาดประโยชน์ไป30,000-40,000 หรือ 50,000เนี่ยเท่าไหร่และคุณยินยอมที่จะรับเท่าไหร
1: ่
0: อันนี้คือความเสียหายทางไหนอะไรคุณก็คิดตัวเลขไป
1: ครับ
0: นะครับ
2: เลยราคาเราเป็นแบบแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ค่าแท็กซี่แต่ค่า
0: คุณก็คิดไปว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้นะฮะคือโดยปกติแล้วฮะเวลามีการไก่เกี่ยจ่ายเขาเรียกค่ามนุษยธรรมกันนะฮะคือภาษาเนี่ยครับจะมีประกอบอาชีพอะไรคุณเป็นแม่บ้านเขาอาจจะคิดเป็นไปสัก10,000-20,000เหมือนกับเราได้รับผลร้ายจากตรงเนี้ยเราก็ขอเข้าได้
2: เดียวเหรอคะ
0: คือเราก็ขอตามพอสมควร
2: เราเรียกนะไม่แล้วที่เราป่วยที่เราเป็นที่โครงหักแล้วไปทิ่มปอดที่รักษาอยู่โรงพยาบาลในอันนี้เหรอคะ
0: อันนี้ก็ค่ารักษาพยาบาล
2: น
0: ะประกันดูแลอยู่แล้ว
2: มันจะเรียกได้แค่นั้น
0: ว่าคุณอาจจะขอเรื่องค่ามนุษยธรรมครับเท่าไหร่ล่ะอันนี้คุณก็เรียกไปนะฮะเขาเรียกค่ามนุษยธรรมในกะนะฮะคุณก็เรียกได้นะฮะคุณก็เรียกได้เรื่องค่าเจริญเนี้ยคุณก็เรียกได้แต่ก็พอสมควรนะฮะก็ไปสอบสวนเขาจะแนะนำเราเอง
2: มันเจ็บเป็นเดือนเดือนเนี่ยมัน
0: นะครับ
2: คือ
1: มันไม่ใช่คำว่าคืออย่างนี้ยาเท่านี้อย่าใช้คำนี
2: ้ไม่เข้าใจไงคะโอเค
1: หลักของการโดนละเมิดแล้วจะเรียกค่าเสียหายไม่ใช่เร
2: ีย
1: กคุณเจ็บเท่าไหร่คุณรักษาเท่าไหร่ที่คุณรักษาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นฐานได้กับทางประกันดูอย่างที่ทนายบอกถึงเวลาเรียกแล้วอะเรียกสัก300,000อย่างเงี้ยถ้าเวลาเราเรียกค่าที่เราถูกการถ้าประกันหรือคู่กรณีเขาไม่ยอมเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นประเด็นอะไรบ้าง
0: ความเสียหายเนี่ยถ้าไม่สาวทางแพ่งเนี่ยถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยมันต้องไปว่ากันในชั้นศาล มันจะต้องไปพิสูจน
1: ์
0: ความเสียหายที่แท้จริงแค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
0: ไอ้ความเสียหายตรงนี้เราจะประเมินเอาตามที่เราต้องการตามใจชอบเราก็ไม่ได้นะเขาก็จะประเมินตามต่างๆนะฮะเพราะนั้นความเสียหายทางแพ่งเนี่ยมันจะต้องไปติ่งว่าความเสียหายที่แท้จริงมันจะเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะฮะเช่นบางทีเรียกเขาเสียหายเขา300,000-400,000
1: ครับ
0: ที่ศาลท่านให้แค่เพียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าเราจะเรียกได้ตามอำเภอใจตามที่เราคิดว่าใช่
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถตกลงกันได้มันก็ต้องไปว่ากันพิสูจน์ในชั้นศาลว่าคุณเสียหาย
1: คุณสุภัตตา
2: ค่ะ
1: อย่างนี้เนา
2: ะ
1: มันมีคดีอาญานี่อยู่เป็นหลักอยู่แล้วเนาะจะเล่าให้ฟังเนาะนี่เป็นเรื่องคดีที่เกิดขึ้นกับคือมีเรื่องของความผิดของการกระทำเรื่องแล้วก็ทางทีมงานผมเนี่ยเป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์เนาะก็ความผิดเนี่ยทางอาญาเนี่ยชัดเจนอ่ะนะทีเนี้ยนะครับก็ได้รับสิทธิ์เหมือนคุณนั่นแหละใช้สิทธิ์ตามพรบแต่ด้วยประกันเขามาเจรจาแล้วก็มาดูรายละเอียดเนี่ยก็มองว่าการรักษาเนี่ยเราได้สิทธิ์ในการรักษาอยู่แล้ว

0: เขาก็เสนอยอดเงินมาให้จำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นจำนวนที่มากกว่าที่รักษาให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยเขาไม่ติดใจในเรื่องของการดูแลการเยียวยาเขาเสนอมาประมาณหลักเกือบแสนแหละคือเวลาที่เราจะเจรจาที่มีความรู้ในการเจรจาด้วยใช่ไหมฮะ
1: มีน้องชายเป็นตำรวจอยู่อะค่ะ
0: โอ้ยอ่ะ
2: ครับ
0: ไม่ต้องไปยุ่งอะน้องชายเป็นตำรวจเขาจะรู้เรื่องนี้ดี
1: ได้มาอันน้องชายมัน
0: คืองี้น้องชายที่เป็นตำรวจเราไม่มองว่าเขาจะใช้อำนาจอะไรนะเขาจะรู้รายละเอียด
1: ใช่
0: คืองี้ให้เขาเจรจา
1: ใช่
0: นะอันนี้แนะนำเลยเขาจะพูดการคุยกับทางบริษัทเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมก็นึกว่าไม่มีใครอะไรยังไงปรึกษาน้องชาย
1: น้องก็อยู่กองป่าเพราะว่าวันนั้น
0: ไม่ไปอ้างไม่ไปอ้างเรื่องตำแหน่ง
1: จ้ะเข้าใจจ้ะแต่จะนึกว่าเพียงแต่ให้รู้ว่าอ๋อเรามีญาติที่แบบเขาพอจะรู้วันนั้นก็ชวนเขาไปคุยกับร้อยเวรเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้กฎหมายไงก็เลยชวนเขาไปคุยรายละเอียดมันอะไรยังไงแบบไหน
0: เพราะว่าน่าไปคุยกับน้องคุณอ่ะเขาจะรู้รายละเอียดดีน
1: ะ
0: ไม่น่าห่วงหรอกผมดูละเพราะว่าคุณมีคนที่มีความรู้คอยเจรจาคอยอะไรอยู
1: ่ถามอีกข้อนึงนะอย่างถ้าเรายังเจ็บอยู่อย่างเงี้ยเจ็บคือรักษาต่อเนื่องแบบว่าเราอายุเยอะแล้วกระดูกเรามันหักอะคือมันอาจจะแบบใช้เวลาต่อเนื่องนะเอามาเป็นข้ออ้างอะไรได้ไหมที่แบบว่าเรายัง
0: เวลาที่คุณจะตกลงเนี่ยตัวนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมบอกไงพี่ทนายสุชาติฮะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าค่าเสียหายเป็นค่าเสียหายอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกได
0: ้
2: นะอันนี้สามารถที่จะเรียกได้เป็นค่าเสียหายในอนาคตเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยการเจ็บไข้ซึ่งสืบเนื่องนะฮะต้องสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี
0: ้
2: นะ
0: ครับ
2: ต้องการเป็นค่าเสียหายเป็นการไอ้การเสียหายครั้งนี้อันนี้เป็นค่าเสียหายแน่โคตรได
0: ้เวลาทำบันทึกดีต้องชัดเจนเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือเราควรจะต้องขอให้คุณหมอที่เราไปหารักษาอยู่เนี่ยออกรับใบรับรองอะไรมาเนี่ยเราอย่างต้องและอีกแล้วคือมันไม่ได้แค่กระดูกนะสะบักเรามันก็ไม่เข้าที่ด้วยนะสะบักเรามันเปลี่ยนที่ไปเลยอ่ะมันเคลื่อนมีโอกาสกลับที่เดิมแล้วมันหายเจ็บแต่มันจะไม่กลับที่เดิมแต่มันก็ยัง
0: นี่ฮะนี่แหละฮะคือสิ่งที่คุณจะต้องนำไปเจรจากับทางประกันแล้วก็ประกันนี่คุณต้องไปดูนะว่าประกันเขามีพวกถ้าเขามีแค่พรบเขาก็จะใช้สิทธิ์ได้เต็มตามพรบเท่านั้นนะ
1: เดี๋ยวจะลองถามตัวแทนรถบัสไม่ได้ถามประกันตัวแทนรถบัสก็เป็นคนจ่ายประกันเดี๋ยวจะถามเขาดู
0: เนี่ยเธอมีรถบัสเนี่ยมีพวกประกันชั้นอะไรของเรามีแค่พรบถ้ามีเพียงแค่พรบ.เขียนไว้เท่านั้นแต่ถ้าคุณเสียหายมากกว่าพรบ.กำหนดคุณจะต้องไปเรียกนะพี่สุชาติ
2: คืออย่างเงี้ยประกันเนี่ยเขาจะรับผิดชอบตามที่พรบ.คุ้มครองเท่านั้นเช่นกรณีเขาบอกค่าเสียหายเกี่ยวกับกรณีเขาคุ้มครองอยู่ที่ 80,000 ถ้าครบ 80,000 เขาก็รับผิดชอบเกินไปจากนั้นนะครับ1คุณเรียกได้เจ้าของรถบัสนะฮะหรือและกรณีถ้ารถบัสเนี่ยมีคนขับซึ่งไม่เช่นคนขับคุณก็เรียกเอาจากคนขับได้ด้วยนะเรียกเอาเจ้าของรถและคนขับได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นไปว่ากันทางแพ่งนะครับเลยไปจากกรมพันธุ์คุ้มครองก็ยังลดได
0: ้
2: นะครับ
1: ไอ้เหตุแบบเนี้ยมันจะมีระยะเวลาแค่กี่ปีคะ

0: ือการละเมิดเนี่ยนะฮะละเมิดเนี่ยปัญหาเลยนะคือพนักงานสอบสวนเขาจะรู
1: ้
0: นะฮะเขาจะรู้แหละกฎหมายเนี่ยฮะคือตรงนี้เรื่องความเสียหายเนี่ยฮะน้องชายเป็นตำรวจด้วยนะไม่ได้มีปัญหาแล้วครับคุณไม่ต้องไปคุณสามารถที่จะไปดำเนินการตามที่เราแนะนำไปเลยนะหายเรื่องค่าขาดประโยชน์อะไรต่างๆเนี้ยผมว่าน้องชายคุณสามารถที่จะเป็นตัวแทนคุณตรงนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าเราจะเรียกอะไรยังไงครับ
1: ไม่กังวลนิดหน่อยว่าคุณหมอก็พูดว่าโอ้กว่าจะหายมันต้องกินเวลาทั้งหมดเดือนงาน
2: คือสิ่งที่ไปเช็คก่อนครับว่ารถบัสคันนี้มันมีประกันภัยเพราะที่เขาพูดเนี่ยและที่คุยกันกับบริษัทประกันนี่เนี่ยมันคือประกันที่เป็นประกันภัยภาคบังคับเขาเรียกนั้นถ้าคุณบอก
1: คือค่ารักษาใช่ไหมไม่ใช่ค่าที
2: ่ค่ารักษาพยาบาลเก็บครับไม่เกิน 80,000 ตามจริงคุณรักษา 30,000 โรงพยาบาลเขาไม่จ่ายให้คุณนะ
1: ใช่แล้วค่าสินไหมอย่างอื่นที่
2: ฟังนิดนึงตั้งใจฟังนิดนึงคุณจะคุยกับปันพวกบังคับพ.ร.บ.หรือประกันภาคสมัครใจ
1: จ้ะจ้ะ
2: ถ้าเป็นประกันภัยภาคในการเบิกแค่ตามที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าเป็นประกันภัยภาคสมัครใจอ่ะเขาก็จะไปดูเงื่อนไขที่กรมธรรม์เขาเขียนสิทธิ์มันจะใช้พ.ร.บ.ก่อนแล้วก็ค่อยไปประกันภัยภาคเนา
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามแล้วปุ๊บมี2อย่างคุยกับประกันแต่ถ้ามันมีแค่อันเดียวคุณก็ได้ใช้สิทธิ์เพียงแค่อันเดียวแล้วเขาสิทธิ์เนี่ยมันก็ดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอยู่แล้วละเมิดคุณน่ะที่จะไปเรียกร้องกับเขา
1: อย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขามีแค่ไม่ได้มีสมัครใจเราก็จะ
2: คืออย่างนี้คือตั้งใจฟังนะคำว่าได้แค่เนี่ยมันคือรักษาแล้วไม่ได้จ่ายให้ตัวคุณ
1: แต่ขอพูดนิดนึงอันนี้ว่าอันนั้นคือค่ารักษาแต่ถ้าเราอยากเรียกกันอื่นเราไปเรียกกับค่ายเจ้าของบริษัทอย่างนี้ใช่ไหม
2: ส่วนมันได้อยู่แล้วเพราะเขาคือผู้
1: อันนี้เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมว่าอ๋อ 80,000 อันนั้นถ้าเขาไม่มีภาคสมัครใจก็ได้แค่นั้นไอ้ส่วนนั้นเนี่ยไอ้ตัวคนขับเพราะคนขับก็เป็นลูกจ้างของบริษัทอันนี้ถูกต้อง
2: มันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้ว
1: ไม่เข้าใจเราก็คิดว่าอ๋อตัวเองก็ยังไม่ได้คุยตอนนี้นะเข้าใจว่าโอ้เราก็ต้อง
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้ฮะ
1: จะไปถามเรื่องไอ้ว่าเขาส่งอันไหนก่อนเนาะมีภาคก็คิดอย่างอื่นแล้วก็คิดอย่างอื่นต่อ
2: คุยกับน้องเยอะๆเรื่องอยู่แล้วล่ะ
1: นั่นแหละวันนั้นก็ชวนเขาไปทีนี้ไอ้ว่ากันเขามาคุยเนี่ยน้องว่างไหมคือเดี๋ยวหาเวลา
2: คืออย่างนี้ฮะคุณสุภาตาไม่ต้องลงรายละเอียดเอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมคุณค่อยนัดร้อยเวรที่เป็นเจ้าของสำนวนแล้วคุยกับประกันคือถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปนัดเขาเดี๋ยวมันติดขุกขักนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับนะคือเรื่องอุบัติเหตุนะฮะมันมีรายละเอียดของมันเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของการมือที่เราได้ยินกันคุ้นกันเนี่ยมันคือพ.ร.บ.สิทธิ์ตามพ.ร.บ.เลยนะฮะรถ1คันเนี่ยอาจจะมีพ.ร.บ.ก็คือประกันภัยภาคบังคับอยู่แล้วว่าต้องมีบางเหตุการณ์ไม่มีนะฮะหรือภัยภาคสมัครใจพวกชั้นต่างๆซึ่งมันก็จะได้สิทธิ์เพิ่มตาของพ.ร.บ.ที่เป็นบังคับแล้วมันก็จะมีเพิ่มเข้าไปอีกคือประกันเข้ามาดูแลมันก็ง่ายในการที่จะไปฟ้องคนกระทำละเมิดนะเข้ามาช่วยไม่มีทั้งสองอย่างเลยอันนี้หนัก
0: ครับ
2: เพราะ

0: ้าคนกระทำละเมิดบางทีหนักไปอีกคนกระทำละเมิดไม่มีอะไรก็มี
1: ครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดรถจักรยานยนต
0: ์มอเตอร์ไซค์
1: ชนคนละเมิดนะฮะนอกจากไม่ได้ทำประกันแล้วก็เรื่องที่ลำบากมากเพราะว่ามันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่เรื่องเกี่ยวกับรถจักรยานยนต
0: ์อย่างน้อยซื้อประกันภัยภาคบังคับมันจะได้ช่วยนะครับกับคนที่เขาโดนกระทำ
1: ครับ
0: อย่างเคสเนี้ยถ้าสมมุติคุณสุภัทราเนี่ยนะฮะได้รับพรบ.ยังไงยังไงใช้สิทธิ์เรื่องของสิทธิ์พื้นฐานเป็นเรื่องของการจ่ายการรักษาเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นที่ถ้าเป็นผู้ที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วไม่มีพรบเนี่ยอย่างน้อยต้องควักจ่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เตือนเอาไว้นะครับมีคำถามฮะพี่สุชาติของทุนทวีศักดิ์เนี่ยนะฮะที่ถามมานะครับอย่างที่บอกก็ 77,000 นะครับตั้งแต่วันที่23เดือน7ปี69เงินนะโทรไปก็ไม่รับสายนะปิดโทรปิดไลน์นะครับ อยากจะฟ้องนะครับข้อหานะฮะอยากจะฟ้องช่ออย่างไรบ้างจะได้เงินคืนคงต้องให้พี่สุดตั้งต้นคือถามมาว่าจะฟ้องช่อโกงคดีที่
1: คืออย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี
0: ้
1: พอซื้อขายสิปรากฏว่าเรียกเก็บเงินกันไม่ได้ อันนี้ไปฟ้องทางคดีแพ่งฟ้องบังคับคดีอาจจะมีทรัพย์สินให้บังคับคดีหรือแบบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเขาเรียกว่าทางอ้อมเลยเอาเป็นว่าหาช่องทางว่าเพื่อเอาคดีอาญาไปบีบทางแพ่ง
0: เนี่ยมันดูน่ากลัวนะมีคุกมีตาราง
1: นะครับก็อยากเอาจะทำให้เป็นคดีอาญาให้ได้นะคืออย่างนี้ต้องบอกซะก่อนนะฮะเรื่องคดีทางแพ่งกับอาญาต้องแยกกันนะครับ
0: ค
1: ือถ้าความเสียหายทางแพ่งอย่างกรณีเนี้ยซื้อสิทธิ์มันเป็นเรื่องของทางแพ่งนะฮะเป็นเรื่องของทางแพ่งเพราะฉะนั้นเวลาบังคับก็ต้องไปบังคับกับทางแพ่งนะฮะก็คือต้องไปฟ้องนะเรียกค่าเสียหายก็มีการบังคับคดียึดทรัพย์สินขายทอดตลาดอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการซื้อขายนะต้องยึดติดว่ามันเป็นเรื่องของทางแพ่งนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่นะนอกจากว่าไม่มีอยู่จริงเลยอย่างเงี้ยแต่ไปจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยนะฮะเช่นกรณีที่ว่ามีสินค้าตัวเนี้ยนะฮะฉันจะขายนะฮะฉันมีสินเงินมาก่อนปรากฏเราโอนเงินไปแล้วซื้อสินค้าตัวนั้นปรากฏว่าสินค้าเป็นสินค้าที่อุปโลกมาโฆษณาขายอย่างเงี้ยซ
0: ึ่
1: งเรื่องอาญาได้เรื่องช่อโกงนะฮะเป็นเรื่องของช่อโกงถ้าสินค้านั้นไม่มีอยู่จริงน
0: ะ
1: ถ้ามันไม่มีอยู่จริงนะฮะส่วนใหญ่ที่เจอก็เจอทางเฟซทางอะไรต่างการขายตัวนี้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับ
0: เพราะดูท่านผู้ชมผมดูจากหลักฐานที่คุณทวีศักดิ์ส่งมาเนี่ยก็มีใบส่งสินค้าผู้ที่เป็นผู้รับเงินรับสินค้านะครับอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วก็เอกสารที่ส่งมาก็คือรับกันวันที่23/9นะฮะแล้วก็เซ็นรับของอะไรเนี่ยเรียบสั่งซื้อเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจเป็นผู้ทำธุรกิจนะฮะอ่ะโทษทีรับของวันที่9ไปสั่งวันที่23เดือน7ก็ประมาณสักสัปดาห์นึงเพราะว่าที่เป็นของประกอบโรงงานชิ้นส่วนพวกโรงงานอย่างเงี้ยส่งของมีการรับของนะฮะมีที่อยู่รายละเอียดอะไรทั้งหมดทั้งเบอร์โทรอย่างเงี้ยนะฮะที่

0: ที่เป็นจริงอ่ะเชิญฮะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ตรงนี้ก็อันนี้ต้องไปว่ากล่าวกับทางแพ่งเป็นเรื่องของการซื้อขาย
0: ครับผม
1: เป็นเรื่องที่จะนะครับ
0: ครับอ่ะนี่ชัดเจนนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับเรื่องของมีเวลาในช่วงแรกนิดเดียวนะครับที่จะได้คุยกันเอกสารสภาพเบี้ยปรับนะครับเบี้ยปรับจริงๆเนี่ยนะฮะเราจะเจอของเช่าซื้อนู่นซื้อนี่แล้วเวลาที่เรากำหนดวันเวลาวันชำระก็เรียกว่าผิดนัดมันก็จะมีค่าที่เรียกว่าเบี้ยปรับนี่แหละผมขอปรับคุณมีเบี้ยปรับนะที่ต้องจ่ายโดยเฉพาะที่เจอบ่อยก็พวกเช่าซื้อของต้นเงินเรื่องของดอกเบี้ยที่เขากำหนดแล้วมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับจริงๆแล้วเบี้ยปรับเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันกำหนดเรื่องนี้ให้ท่านไปอ่านไปศึกษาให้เข้าใจสัปดาห์ถัดจากนี้ไปมันจะเป็นรายละเอียดของคำว่าเบี้ยปรับเมื่อจะปรับแล้วเนี่ยถ้ามันสูงเกินเนี่ยนะครับสับได้ไหมแล้วเบี้ยปรับมันจะต้องทำยังไงมันกำหนดไว้สูงๆเลยได้ไหมหรือเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ท่านควรจะต้องอ่านศึกษานะรบกวนนะครับมันคือเรื่องที่อธิบายคำว่าเบี้ยปรับนะอธิบายกับว่าเบี้ยปรับ1599เป็นตัวเลขนะฮะจะได้เอาไปอ่านไปศึกษากันเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ข้อความในช่วงแรกขอบพระคุณวิทยากรของเรานะฮะกับทนายความแซกของวันนี้นะฮะขอบพระคุณพี่สุชาติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะชั่วโมงหน้าจะคุยกับอีกทนายท่านหนึ่งนะฮะจะได้คุยกันในรายละเอียดเรื่องของกฎหมายจะมาชั่วโมงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์สำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ไอ้เม็ด
12: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
11: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
13: ที่ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
11: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าอัศจรรย
13: ์ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
11: ผมม
13: ัน ยิ
11: งลูก
14: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาผิดเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
11: ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
13: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้จริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
15: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าเราอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ่ะ
13: เราน่าจะเอาสิ่งที่

0: เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
1: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขาก
2: ูก็พูดได้ดิงูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
3: ่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะครู
4: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
5: องค์ใดพระสัมพุทธ
6: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
7: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
8: เข้มทุกประเด็น
9: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
10: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับประชาชนของพวกเราทุกคน
11: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยี
8: ความเคลื่อนไหว
12: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
13: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดช่วยดูแลคนให้ตรงสุด
14: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งสินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
8: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
15: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทาง
16: ที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
8: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง
17: ชื่อดวงพรวันนี้ลูกไม่อยู่ค่ะลูกออกไปวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายเหรียญเลยนะเขาขอแม่ลงเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโต
18: จริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
19: ก็แม่บอกแล้วไงเพิ่งไปวิ่งมันสิ
18: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะแต่
17: เรื่องที่ทะเลาะกัน
18: น้องเขาเป็นมะเร็งนะ

0: วิ่งมันทำให้อาการเขาหนักขึ้น
1: ขอร้อง
0: แต่เขาก็ดื้อไม่ฟัง
2: ให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็จับมือไปด้วยกันคนเป็นแม่เนาะหมอเขาเห็นก็เลยเป็น

0: ม่แนะนำให้ใช้ DMS Tele ตอนอยู่ข้างนอกแม่ก็ขอคำปรึกษาหมอได้เรื่องอาหารการกินเขาได้ดูแลเรื่องการรักษาด้วยตัวเองได้
1: ออกกำลังกายได้ครับ
0: คุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจต่อให้ไม่ได้ไปโรงพยาบาล
2: แม่ดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาทุ่ม

0: ันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาอยากทำแต่มันคือสิ่งที่แม่อยากเห็นด้วยเหมือนกันได้เห็นเขาทำตามที่เราได้สัญญากันไว้
1: โทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
2: ไอยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากฐาน

0: ครงการพระราชดำริดังว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ของประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
1: มีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาที่เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
2: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนใต้ร่มพระบารมี

0: ัตติยราชแรมนิเวศเสด็จประพาสพระราชภาระพระธรณินนครินทร์อำเภา
1: ทวีปยุโรปที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมื่อราว80ปีก่อนเป็นผืนแผ่นด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมากเนตรกิจการด้านเกษตรกรรมหนักดีว่าการเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของการที่เดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานผัดรายใหญ่ซึ่งดำเนินกิจการในรูปแบบสหกรณ์จนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและที่ฮังการีได้เสด็จผ่านการเกษตรแห่งชาติฮังการีทวีปยุโรปมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาประกรรมของฮังการีอย่างครบกล่าวได้ว่าตลอดรัชสมัยพระบาทสมเอาพระทัยใส่ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมมาโดยตลอดเช่นเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการข้าว5เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าเพื่อนบ้านโลกถดถอยจึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวครั้งนั้นทรงมีพระราชดำริถึงการค้นคว้าทดลองเพื่อหาทางลดต้นทุนการเพาะปลูกและหาวิธีผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้นอันเป็นที่มาของกรรมขึ้นโดยทรงมีพระราชดำรัสว่าสมควรจะดำเนินการสอบแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยผ่านการพาณิชย์ในเชิงหาตลาดทดลองการเกษตรกรรมภายในขึ้น
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสู่ฟ้าหลังมาผวาสวงหน้าทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รั

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงดิสคริปชั่นที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียง Post Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซตดีภาพพื้นดิน

0: สุขภาพดี
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอด Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
2: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเราจะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ
1: เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมปัญหาผู้สูงอายุ
2: ช่วงเมนูสุขภาพวันนี้แต่รับรองว่าอร่อยและได้ประโยชน์แน่นอนครับ
1: และในช่วงโซนสุขภาพใจเกินเมื่อยิ่งสูงวัยยิ่งเหงาเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรมาติดตามชมกันค่ะ
3: มาร่วมบอกร่วมแชร์สิ่งดีที่เฮลธ์โซน
0: สุขภาพดี
4: พี่ป๊อปคะสุขภาพแปลกๆถูกส่งต่อมาอีกแล้วนะพี่ป๊อปนี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เป็นโรคลิ้นสี
2: ครับแต่ดูจากอาการแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคลิ้นสี
1: สอบมาแล้วจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่าข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันมานี้เป็นข้อมูลเท็จนะความดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ไส้อั้นร้อนไม่มีคำเต่าได้และอาการที่บทความดังกล่าวก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาหรือพยาธิวิทยาเลยซึ่งสัญญาณจริงๆที่จะเตือนว่ามีอยู่3ข้อค่ะโดยอ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลพิษณุ 1. อาการถ่ายเป็นเลือดจำนวนมากหรือมีเลือดติดกระดาษชำระนับว่าเป็นอาการที่พบบ่อยของริดสีดวงทวาร 2. มีติ่งเนื้อโผล่ออกมาจากรูทวารขณะหรือภายหลังการขับถ่ายหรือเบ่งถ่าย 3. เวลาขับถ่ายจะรู้สึกปวดหน่วงบริเวณทวารหนักเพราะเส้นเลือดดำปลายทวารหนักบวมอักเสบหรือโป่งพองบางคนอาจมีอาการคันรอบปากทวารหนักร่วมด้วยค่ะ
2: หากคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้นะครับก็อย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดเลยนะครับไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย
1: ก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะเช็คก่อนที่จะเชื่อนะคะ
3: มาร่วมบอกร่วมแชร์สิ่งดีๆ
0: ตอนสุขภาพดี GHSO

0: ซนสุขภาพกายในวันนี้นะคะโบตานจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโรคที่มักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้สาเหตุอาการของโรคที่มีผลต่อการใช้ชีวิตและวิธีการรักษานะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะปิ่นสอนศักดิ์อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสมาคมแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุอาจจะคุ้นเคยกับโรคข้อเข่าเสื่อมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยเป็นได้ทุกวัยอยากให้คุณหมออธิบายว่าโรคข้อเข่าเสื่อมมันคืออะไรมีสาเหต
2: ุกันง่ายๆก็บอกกันว่ามันมีความเสื่อมสภาพของแต่ถ้าจะดูกันง่ายๆก็อย่างดูโดยโมเดลนี้ก็ได้นะคร
1: ับ
2: ก็เริ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยผิวข้อเข่ามันจะเรียบนะครับแล้วก็สวยงามเหมือนกับลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเมื่อไหร่เนี่ยพออายุเยอะขึ้นมีการใช้งานมากหนอคล้ายๆกับยางรถยนต์นะครับใช้ไปนานๆก
1: ็มีการแดงๆด้วยคร
2: ับ ใช่ก็คือว่ามันเริ่มมีการร่อนของผิวกระดูกอ่อนแล้วมันก็เกิดให้เห็นเนื้อกระดูกอยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นมากๆก็จะเป็นระดับนี้เลยนะครับก็คือผิวก็จะสึกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มมีอาการปวดมีอาการเจ็บต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้น
1: แสดงว่าอักเสบใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับมันเกิดการเขาเรียกว่าการสึ
1: กหรอ
2: ของผิวกระดูกอ่อนค่อยๆร่อนออกค่อยๆเสียไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วอาการปวดก็จะเพิ่มมากขึ้นตามการสึกหรอที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็นได้ทุกวัยไหมก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นได้ทุกวัยแต่ว่าที่พบบ่อยส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่าประมาณ50ปีนะครับก็คือว่าเริ่มมีสูงอายุนิดนึงนะครับแต่ถ้าอายุน้อยๆเนี่ยจะเกิดได้จะต้องมีปัจจัยเสี่ยงพิเศษเช่นบางคนเป็นโรคประจำตัวพวกโรคข้ออักเสบอย่างเช่นข้อรูมาทอยโรคข้อเกาอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยพิเศษหรือมีอุบัติเหตุมาก่อนนะครับอุบัติเหตุแรงๆที่ข้อเข่าทำให้ผิวข้อมีการหลุดล่อนแล้วมันก็ทำให้เสื่อมก่อนวัน
0: นักกีฬาอย่างเงี้ยเสี่ยงไหมคะ
2: มีความเสี่ยงครับเมื่อไหร่ที่เรามีเอ็นฉีกหรือว่ามีการกระทบกระแทกแรงๆทำให้หมอนรองข้อฉีกเนี่ยมันจะทำให้ความมั่นคงของข้อเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันก็มีการขยับมากผิดปกติแล้วอาจจะทำให้ข้อเข่าเนี่ยมันมีการเสื่อมมีการสึกได้เร็วมันก็เครื่องยนต์มันเริ่มหลวมพอมันมีอุปกรณ์แต่ต่างที่มันเริ่มสึกหรอมันก็หลวมมันก็ทำให้การขยับมันไม่ปกติแล้วก็เกิดการเสื่อมตามมาได้นะครับ
1: แล้วแสดงอาการยังไงครับคุณหมอเมื่อเราเกิดอักเสบขึ้นมาหรือเสื่อมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ
2: ครับโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะไม่ได้แบบเป็นปุ๊บมาหาหมอเลยส่วนใหญ่จะมีอาการอยู่สักพักนึงหลักๆเลยก็คือมีอาการปวดเวลามีกิจกรรมนะครับปวดมีกิจกรรมหมายความว่าเวลาเราเดินเวลาเราลุกขึ้นเวลาขึ้นลงบันไดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอาการปวดแต่พอนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คืออาการหลักๆที่หาด้วยบางทีเอ๊ะไปนั่งเริ่มนั่งกับพื้นไม่ค่อยไหว
1: ที
2: ่ไม่ค่อยได้ละขึ้นบันไดเอ๊ะเดี๋ยวต้องเอามือไปสาวราวนะครับต้องมีอาการรู้สึกอาการในการเดินนะครับหรือบางคนนะครับก็จะมีที่ว่าบางทีเราไปขยับข้อดูแล้วมันก็จะมีเสียงคลืดคลาดในเข่าเวลาที่เรามีการขยับอันนี้ก็เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วนะครับว่าเออมันอาจจะเริ่มมีผิวที่มันเริ่มสึกหรอนะครับทำให้มันมีเสียงมีอะไรขึ้นมา
1: ต้องขอเรียนถามคุณหมอครับว่าเราสามารถตรวจสอบตัวเราเองได้ไหมครับว่าข้อเข่าเราจะเสื่อมหรือเปล่าที่คุณหมอบอกมันมีเสียงคลืดคลาดครับ
2: วิธีตรวจสอบง่ายๆนะครับสำหรับคนทั่วๆไปก็เราเอามือไปจับที่ข้อเข่าของเรานะครับแล้วเราลองขยับนะครับงอเหยียดเบา
1: ๆ
2: ถ้ามันมีเสียงคลืดคลาดคล้ายๆกระดาษทรายถูกัน
1: อ
2: ันนี้ครับแสดงว่าเออม
1: ันก๊อปแก๊ปแล้วครับ
2: แต่ก็มันจะเริ่มมีก็เรียกว่าข้อเริ่มเสื่อมแล้วนะหรือบางคนเนี่ยเอามือไปลองจับดูตรงบริเวณข้อเข่าถ้าพบว่ามันมีปุ่มกระดูกนูนมากกว่าคนอื่นนะครับมีอะไรนูนๆอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกงอกนะครับซึ่งในพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เกิดข้อเข่าเสื่อม
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่เราสามารถตรวจสอบง่ายๆนะครับว่ามันมีเข่าเสื่อมหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะทีนี้อยากรู้ว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยก็เป็นแล้วก็มีอาการแหละ

0: คนได้ไม่ยอมไปหาหมออันนี้อันตรายไหมคะ
1: โรคมันจะมีการพัฒนาเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ไปพบแพทย์เราสามารถชะลอในการที่มันจะพัฒนาให้มันแย่ลงพอเราเริ่มมีอาการเริ่มไม่ค่อยมั่นใจอะไรนี้ก็แนะนำให้แน่ใจว่าเรามีข้อเข่าเสื่อมไหมแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องเราอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตหรือหมอเองก็ไม่ได้แนะนำว่าไม่จำเป็นจริงๆคนไข้ไม่มีใครอยากจะมาผ่าตัดนะครับแต่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงการที่จะต้องผ่าตัดเขาได้จากการไปพบแพทย์นะครับ
0: อยากรู้ว่าตอนที่มันยังไม่ได้เป็นเยอะมากแบบที่คุณหมอบอกว่าชะลอเรารักษาคนไข้ยังไงบ้างคะในการชะลอเนี่ย
1: หลักการสำคัญนะครับหลักการสำคัญที่สุดคือหมอไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับสำคัญที่สุดคือต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับเช่นหนึ่งถึงถ้าคนที่มีน้ำหนักเยอะอันนี้เราก็ต้องลดน้ำหนัก
2: ลดน้ำหนัก
1: ใช่ครับเพราะอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยถ้าเราลดน้ำหนักเนี่ยลดการบรรทุกอาการทั่วไปมันก็ดีขึ้นแต่มันยาก
2: ให้ลดน้ำหนัก
1: มันต้องมีความเพียรแล้วมีความคือเรื่องการลดน้ำหนักอันนี้สำคัญที่สุดอันที่สองเนี่ยต้องปรับกิจกรรมของเรานะครับว่าอย่าไปทำกิจกรรมที่มันทำให้มีการบาดเจ็บต่อข้อเข่ามากขึ้นเช่นไปยกของหนัก
2: บ
1: างคนชอบไปแบบโอ้ยกดิน
2: ยก
1: ถุงข้าวสารอะไรหนักๆชอบไปทำกิจกรรมที่แบบงอเข่ามากๆและนี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับแล้วอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการออกกำลังกายการบริหารให้กล้ามเนื้อของบริเวณข้อเข่ารอบๆข้อนี่มันแข็งแรงและสามารถช่วยพยุงช่วยอุ้มให้มันข้อเข่าเนี่ยมีการใช้งานกับเราเนี่ยได้อยู่ต่อไปในอนาคตได้ดี
0: การออกกำลังกายเนี่ยอยากจะถามเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะมีหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยการออกกำลังกายอ่ะมันได้ทุกท่าแต่จริงๆมันไม่ใช่สำหรับคนที่ข้อเข่าเริ่มเสื่อมแล้วอย่างเช่นกระโดดถูกต้องไหมคะถ้าอย่างนั้นจะต้องออกกำลังกายวิธีไหนคะสำหรับคนที่อุ้ยเริ่มสูงอายุแล้วข้อเข่าเริ่มมีปัญหาแล้วคุณหมอลองแนะนำได้ไหมคะ
1: คือการออกกำลังกายเนี่ยหลักการสำคัญของคนที่ข้อเข่าเสื่อมก็คือไม่ควรมีการกระโดดกระแทก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปกีฬาที่มันตีแบดที่มันกระโดดตุ๊บตับก็ไม่ค่อยดี
2: ก็ไม่ดี
1: สำหรับคนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อเข่าเสื่อมหมอไม่ได้ห้ามแต่เจ็บแล้วมีอาการไม่ค่อยดีละหมอแนะนำว่าไม่ควรควรจะเป็นกีฬาที
0: ่
1: โยคะนี่พอได้นะครับที่จริงๆที่ดีๆก็จะมีหนึ่งพวกรำไทเก๊กรำกระบองพวกนี้จะเป็นกีฬาแบบขยับช้าๆเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ไม่มีการกระโดดกระแทกนะครับทำบาลานซ์ของร่างกายทำให้โอกาสล้มในผู้สูงอายุก็น้อยลงด้วยออกกำลังกายสำคัญที่จะช่วยชะลอโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ทำให้อาการทั้งหมดนี้มันดีขึ้นได
2: ้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำแบบสำหรับผู้สูงอายุนะครับแบบว่าเวลานอนอยู่ที่เตียงแล้วก็แบบว่าจะต้องลุกขึ้นมาแล้วแบบมันมีเรื่องของข้อเข่ามันติดอย่างที่ว่าเนี่ยพอจะมีท่าอะไรที่แบบว่าพอยกขยับอะไรอย่างนี้ไหมครับคุณหมอ
1: ได้ครับวิธีง่ายๆสมมติถ้าเราลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วนะครับเรามานั่งข้างเตียงก่อนนะครับพอนั่งข้างเตียงปุ๊บ
2: ให้ขาลง
1: ใช่ให้ขาลงกับพื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการขยับข้อเท้าเบาๆครับซอยเหมือนกับวอร์มมันวอร์มมันนิด
2: ๆเป็นการเลื่อนเ
1: ลื่อนไปเลื่อนมานิดๆหน่อยๆสักประมาณครึ่งนาทีนะครับจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มขยับใช้ได้เราก็จะลุกขึ้นมามันก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้ดีมากครับเพราะว่าคุณหมอแนะนำนี้เผื่อผู้สูงอายุทางบ้านนะ
0: ดูอยู่จะได้ทำเนาะอยากรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้อเข่าเสื่อมมักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเป็น
1: อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเนี่ยเริ่มประจำเดือนหมดมันกระดูกพุนอย่างเดียวเสื่อมลงตามระยะเวลาเราอะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสื่อมจะเห็นว่าผู้หญิงแต่ผู้ชายนี่แทบจะ8ต่อน้อยกว่าเพราะผู้ชายไม่ได้มีประจำเดือนหมดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันดรอปทันทีเลยแต่ผู้ชายเนี่ยค่อยๆฉันก็จะได้เปรียบกว่าผู้หญิงนะคะ
2: สำหรับคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมคือแบบท่านผู้ชมนะบอกโอ้ยฉันเป็นแล้วข้อเข่าเสื่อมวิธีการรักษาไหมครับอย่างโมเดลที่ท้ายซึ่งแบบว่าอยากจะทราบว่าคุณหมอจะรักษายังไง
1: ท่านคงไม่อยากจะถึงขั้นนี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันต้องแนะนำนิดนึงว่าการผ่าตัดเปลี่ยน

0: รักษาดีมากๆเลยนะครับพูดถึงว่าพูดถึงเปอร์เซ็นต์โอกาสประสบความสำเร็จนี่มัน 90-95% ที่จะกลับมาเดินมาจริงๆถ้าพูดกันก็ไม่ยากนะครับวิธีการเนี่ยเราหลักการเสียๆของผู้ป่วยออกก็ฝานเอาปาดเอาผิวออกเหมือนเราปอกเปลือกส้มอย่างนั้นนะครับเสร็จเข้ามาครอบนะครับแทนผิวกระดูกที่มันเสียไปโลหะข้างบนข้างล่างแล้วมีพลาสติกอยู่ตรงกลางมันก็ทำหน้าที่แทนข้อเดิมของคนไข้ลักษณะเหมือนกับทำครอบฟัน อะไรอย่างนิดนึงแล้วก็เอาวัสดุมาครอบไม่ใช่บางคนคิดว่าแบบโอ้โหไปตัดเข่าออกแล้วก็เอาเหล็กทั้งเส้นมันเป็นการครอบผิวมาก
1: ครอบผิวครับแล้วไอ้ตัวพอครอบแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการหล่อลื่นไหมครับคุณหมอคือมันจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอะไรที่มันจะเป็นม
0: ัน
1: จะ
0: น้ำหล่อเลี้ยงนี่มันเกิดจากเยื่อหุ้มผิวข้อที่อยู่รอบๆข้อเข่านะครับมันจะสร้างออกมาตลอดเวลาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเปลี่ยนผิวแล้วมันจะไม่มีน้ำมันไม่ได้เกิดจากตัวผิวข้อครับมันเกิดจากเนื้อเยื่อรอบข้อมันสร้างออกมา
1: ว่าอายุประมาณเท่าไหร่สามารถปิด
0: เข่าเทียมเนี่ยเราแนะนำในการทำเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่อายุค่อนข้างจะเยอะเกณฑ์ของเราประมาณอายุมากกว่า55ถึง60ครั้งเดียวนะครับเกิดหมายความว่าถ้าทำอายุน้อยเนี่ยมันก็ต้องนับเวลามันมีอายุการใช้งานของ
1: มีอายุการใช้งาน
0: ใช่
2: คือเปลี่ยนไปแล้วใช่ว่าม
0: ันก็ต้องมีการเสื่อมอะไรบ้างนะครับจริงๆก็10ก็เยอะนะครับหมอว่าทำงานได้ดีมีแค่เพียงประมาณ5%นะครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนรุ่นใหม่เข้ามาได
1: ้ครับแล้วพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยการออกกำลังกายนี่ยังเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับ
2: ได้มา
1: ปกติแล้ว
2: คือพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างได้เหมือนปกติวางนิดนึงไหมคะ
0: ก็ข้อที่ส่วนใหญ่ที่เราจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก็คือการกระโดดกระแทกเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะทำให้อายุการใช้งานของมันค่อนข้างจะอาจจะกรรมอย่างอื่นการออกกำลังกายทั่วๆไปหรือการเดินเบาๆอะไรพวกนี้เข้าว่ายน้ำเนี้ยทำได้หมดเลยนะครับขึ้นลงบันไดเต็มกายวันละครึ่งชั่วโมงทำได้เต็มที่ไม่มีการห้ามกัน
2: ทีนี้ตอนนี้คนฟังอยู่บางคนบอกว่าอ่ะฉันยังไม่เสื่อมยังไม่ข้อเข่าเสื่อมอยากจะให้คุณหมอบอกวิธีป้องกันว่าเออถ้าสูงอายุไปสมมติ60ก็ไม่มีใครวิธีป้องกันณตั้งแต่วันนี้ที่ยังอายุน้อยๆอย่างโบตันเนี้ยกูไม่อยากเปลี่ยนเข่าอะไรเงี้ยสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
0: คือจริงๆที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการควบคุมน้ำหนักนะครับก็คือว่าอย่าให้น้ำหนักเรามันเกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานนะครับแล้วก็คอยสังเกตตัวเองนะครับว่ามันเริ่มมีอาการที่มันไม่ชอบมาพากลของข้อเข่าหรือยังน
2: ะ
0: ถ้ามันเริ่มมีอาการเอ๊ะปวดผิดปกติอะไรพวกเนี้ยควรจะรีบไปให้หมอดูนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับตัวเรานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการออกกำลังกายจริงๆหมอไม่ได้มีข้อห้ามมากน
2: ะ
0: แต่ว่าบางทีพออายุเริ่มเยอะขึ้นกีฬาที่มันเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมหรือกีฬาที่มันแบบใช้แรงอะไรมากๆก็ต้องเบาลงนะครับ
2: เยอะขึ้นคือเท่าไหร่คะ35นี่เยอะยังคะ
0: 35เป็นต้นไปนะครับมันก็เสริมขึ้นไหลเริ่มหมดประจำเดือนนะครับผู้หญิงมากๆแล้วครับตอนช่วงนั้น
1: คือมันจะดิ่งลงเลยใช่ไหมครับผู้หญิงนะครับ
2: เรื่องให้กับผู้สูงอายุค่ะเมื่อกี้เป็นวัยอย่างโบตันและไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าผู้สูงอายุตอนนี้เริ่มมีอาการแล้วนิดๆหน่อยๆคุณหมออยากจะฝากอะไรคะ
0: ก็จริงๆการดูแลตัวเองนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือว่า1นะครับน้ำหนักต้องระมัดระวังก็อย่าให้มีน้ำหนักที่มากเกินเกณฑ์นะครับอันดับที่2เนี่ยกิจกรรมเราต้องดูว่ากิจกรรมไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับเราในการใช้ชีวิตการออกกำลังกายนี่หมอเน้นมากๆเลยถ้ามันไม่ได้เจ็บปวดมากหรือว่ามีอะไรมากมายนะครับพยายามออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยของที่หมอรักษานะครับมันดีต่อหัวใจดีต่อสุขภาพเราด้วยนะครับการได้ไปเจอ

0: แดดได้รับแสงแดดนี่มันดีกับร่างกายเราทุกประการนะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับที่เราสามารถออกกันเช่นทุกคนคงจะพอทราบกันอยู่ที่เรานั่งแล้วก็ให้เหยียดเข่าตรงนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นค้างเอาไว้นับ 1-10 กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับเซตละ10ทีเช้าสัก3เซตกลางวัน3เซตเย็น3เซตอันนี้ก็บริหารกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อรอบเข่ามันอาการเราห่างไกลจากคำที่เราจะต้องไปทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอะไรพวกนี้นะคะ
1: ค่ะสำหรับคนที่ฟังอยู่ไม่อยากจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อสำหรับคนสูงอายุที่อาจจะมีอาการไปแล้วนิดๆหน่อยๆก็คุณหมอก็แนะนำไปพบแพทย์ให้แพทย์ช่วยเหลือจะดีที่สุดนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปิยะมากเลยนะคะ
2: โรคข้อเข่าเสื่อมคือโรคที่เกิดจากความเสื่อมทั้งทางด้านรูปร่างโครงสร้างการทำกระดูกบริเวณใกล้ข้อมือมีลงตามอายุขัยเมื่อเป็นเนื้อกระดูกจะมีอาการชนกันขณะรับน้ำหนักจึงทำให้เกิดอาการปวดเข่าบวมข้อยึดติดเมื่อเวลาผ่านไปนานๆและไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติพบได้บ่อยขึ้นในผู้ที่มีอายุน้อยโดยเฉพาะในช่วงวัยกลางคนและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปในเรื่องของอายุแต่เป็นและการที่ใช้ข้อเข่ามากเกินไปหรือใช้ข้อเข่าผิดท่าผิดวิธีจนทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติมีอาการขัดที่ปวดรุนแรงดังนั้นใครที่เริ่มมีความผิดปกติที่ข้อเข่าควรให้ความสำคัญตั้งแต่เนิ่นในใช้ชีวิตลำบากแนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมวางแนวทางการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีการลุกลามและลดการเจ็บปวดภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
1: อะไรมาเสิร์ฟคุณผู้ชมคะ
3: เป็นเมนูแบบอะไรขนมแบบพื้นที่จริงๆหลายๆที่ก็มีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
3: ชื่อว่าหนาบสาลีสาลีที่แปลว่าข้าวโพด
1: จากพี่ป๊อป
3: ต
1: ันเองเชยหรือเปล่าคะ
3: ก็จะเรียกกับเขาเรียกขนมเป็นขนมพื้นถิ่นนะครับ
1: ต่าง
3: บางท
1: ี
3: แบบหลายท่านผู้ชมก็อาจจะไม่รู้จักทีของพวกไทยพวนสารก็มีขนมแบบนี้เหมือนกันหมากสาลีอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ทางภาคอีสาน
3: ใช่แล้วแต่ภูมิภาค
1: แต่อันนี้เรียกหนาเพราะว่ามาจากที่ไหนคะพี่ปอ
3: ก็อันนี้มาจากไทพวนของสระบุรี
1: เ
3: ป็นขนมที่แบบว่าใช้ธัญพืชคือข้าวโพด
1: ข้าวโพด
3: เนี่ยข้าวโพดซึ่งข้าวโพดเนี่ยก็มีคุณสมบัติในเรื่องของบำรุงสายตาเราก็จะแบบเอาแบบอาหารเป็นยาเนาะแล้วพี่ก็เพิ่มสรรพคุณโดยใส่ฟักทองลงไปด้วยหลากหลายเพราะว่าไอ้เรื่องของเขาเรียกนะผักพื้นบ้านไอ้ธัญพืชพื้นบ้านเนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับเขาก็เลยมาแปรรูปมาทำเป็นอาหาร
1: ดูแง่และกลัวเสีย
3: ใช่ทำให้ลูกให้หลานทานกันนะครับ
1: ถ้าแบบต้นตำรับเขาจะไม่ได้มีฟักทองใช่ไหมคะแต่นี่พี่ป๊อปใส่เข้าไป
3: เพิ่มเขาแบบบำรุงสายตานะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบช่องท้องเพราะว่าเขาบอกว่าสีเหลือง
1: เนาะที่เราคุยกับคุณหมอไทยนะคะ
3: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าสีเหลืองนี่คือตรงนี้ป้องกันพวกเกี่ยวกับโรค
3: ตัวครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกนะวัตถุดิบต่างๆ
1: ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวก็จะมีวัตถุดิบตามนี้เลยนะครับ
1: พี่ป๊อปวัตถุดิบมี
3: เป็นพื้นฐานก็คือเ

0: ของอันนี้แป้งข้าวเหนียว
1: แป้งข้าวเหนียว
0: แป้งมันสำปะหลัง
1: ค่ะ
0: แป้งเท้ายายม่อม
1: วิชื่อเป็นแปลกๆคร
0: ับ
1: ไม่รู้จักพี่ป๊อป
0: นึกว่ามาจากเท้ายายม่อมนะครับ
1: คือ
0: เท้ายายม่อมนี่เป็นพืชเป็นพืชตระกูลหัวเหมือนกันเหมือนกับมันสำปะหลัง
1: อ๋อ
0: เพราะว่าคุณสมบัติของเขาจะแบบจะนุ่มนวลกว่าใสเขาเรียกนะรสสัมผัสที่อร่อยนะครับมีกะทิน้ำตาลเกลือ
1: ค่ะ
0: คือวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยคือเป็นแป้งแบบพื้นบ้านของเรานะครับเนี่ยคนโบราณเขาเลยเอามาทำเป็นขนมข้าวโพดนี่ก็เป็นข้าวโพดที่มันมีอยู่ทั่วไปบางทีอาจจะมีข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดหวานข้าวโพดเทียนก็ได้
1: แล้ว

0: สองช้อนสองช้อนโต๊ะ
1: สองช้อนโต
0: ๊ะนี่เราใส่สามแป้งลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ผสมให้มันเข้ากันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเหลวเกินไปเราก็เพิ่มแป้งได้อาจจะไปได้นะครับ
1: เราต้องดูยังไงคะว่าแบบอันเนี้ยที่เราผสมแล้วอ่ะมันพอดีแล้วเนี่ยแต่ปอบไม่มีอะไรมากเกินไปน้อยเกินไป
0: เราก็อาจจะดูเรื่องของแป้งถ้าเกิดเราเป็นแป้งข้าวเหนียวมันก็จะเหนียวก็จะนืดบางทีแบบอาจจะแบบว่าไม่มีแป้งมันก็จะใสใสแต่ว่า
1: ใสไปถ้าเยอะไป
0: คือแบบอาจจะแบบมีเรื่องของกรุบกรุบกรุบอะไรเงี้ยเคี้ยว
1: ชอบเนื้อสัมผัสแบบไหนถ้าสมมติว่าชอบเนื้อสัมผัสที่เหนียวก็อาจจะใส่แบบแป้งข้าวเหนียวเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ที่พอดีที่มันน่าจะแบบอร่อยดี
0: ก็ต้องเนื้อประมาณนี้ก็คือต้องมีแบบว่าเป็นแบบให้มันอยู่ตัวแล้วก็ให้มันแบบหนึบๆหน่อยนะครับแล้วความมันของกะทิเนี่ยพอเวลาเราไปใส่เขาเรียกเราไปห
1: ่อ
0: มันจะทำให้ไม่ติดตัวของใบตองหรือตัวที่ต่อไปก็คือเป็นน้ำตาลเอาใส่หวานหน่อยอะไรเงี้ยครับ
1: เราใส่ประมาณไหน
0: ประมาณสักสองช้อนโต๊ะได้ครับเพราะเดี๋ยวตัวข้าวโพดกับตัวฟักทองเนี่ยมันเข้าไปลดจางความหวานลงนะครับแล้วก็
1: เกลือเยอะไหมคะ
0: ได้อีกหน่อยก็ได้ครับ
1: อีกหน่อย
0: นะมันจะช่วยทำให้รสมันจัดขึ้นหรือชัดขึ้น
1: ค่ะวิตันจะแบบได้ทำหนาบสาลีเป็นก็วันนี้แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เขาเรียกเป็นขนมพื้นบ้านพื้นทำกันบางทีให้ทำให้ลูกหลานทานนะครับเพราะว่า
1: วิกลัวเสียกลัวอะไรอะไร
0: สมัยโบราณอาจจะแบบหาขนมให้ลูกหลาน
1: เราก็อยากจะทานอะไรแปลกๆ
0: โอดลงไปบางทีว่าให้ดูเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเขาเรียกนะบางทีมันมากไปแป้งมันก็ไม่เกาะนะครับแบบแต่เราก็อยากให้แบบมันพอดี
1: ข้าวโพดสุกข้าวโพดดิบค่ะพี่ปอคุก
0: ไปได้เลยครับแล้วนึ่งมันจะสุก
1: อ๋ออันนี้คือการเราต้องใส่ฟักทอง
0: ฟักทอง
1: ได้ยังคะพี่ปอ
0: ได้ครับเดี๋ยวนะครับ
1: อยากเห็นเพราะตันเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่าหนับสาลีคืออะไร
0: หนับสาลีก็คือเนี่ยเขาบอกว่าแป้งสาลี
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เข้ากันดีเลยเดี๋ยวเรามาห่อกันนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาห่อก็คือแบบง่ายๆป้องกันการไหลของมันเดี๋ยวพี่จะห่อให้ดูนะครับช้อนหนึ่งก่อน
1: โพดมาห่อ
0: ก็บางทีเขาเรียกเรามีข้าวโพดอยู่ใช่ไหมเราหาไม่ได้อย่างเงี้ยฮะเราก็ใช้ของที่เรามีอยู่เนี่ยในครัวเรือน

0: น่าจะสุกแล้วนะครับน้องตัน
1: โอ
2: ้ครับ
1: บางคนอาจจะแบบเหมือนโบตันแบบนั่งห่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางทีไม่ได้อยู่ตัวของเขานะครับ
1: เน
0: า
1: ะไม่อยากจะใช้เวลาแบบให้มาแบบที่พี่ป๊อปทำพี่โบตันแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาห่อแบบว่าป๊อปทำเลย
0: นี่ได้แล้ว
1: นี่
0: เดี๋ยวของน้องตันต้อง
1: อีก
0: ถ้วยรองก็ความร้อนอาจจะไม่

0: ไม่รู้จักขนมอันนี้เลย
1: เป็นแป้งแป้งแบบเหมือนแป้งกวนอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แบบนี้เหมือนขนมกล้วย
1: ครับ
0: หน้าตาเป็นแบบนี้
1: แบบ
0: ใช่มั้ย
1: คะพี่ปอครับ
0: แล้วเวลาเราทานเราก็เกย
1: ได้เลย
0: แต่ขอแกะ
1: ก็จะแบบหวานๆมันๆหอมกะทิเนี่ยหอมได้กลิ่นกะทิมั้ยครับ
0: อ๋อหอมแบบนี้เลย
1: ครับ
0: จะ
1: ว่าเรา
0: ร้อนนิดนึงนะคะ
1: ร้อนนิดนึง
0: เยอะ
1: ใช่
0: ถ้าสมมุติว่าเราใส่แป้งเยอะมันก็จะ
1: เห็นเป็นเนื้อแป้งแบบว่าเป็นแป้งเนื้อแป้งใสๆก้อนๆเลยนะครับ
0: ชิมมั้ยคะพี่ป๊อ
1: ได้เลยครับ
0: แป้งหนึบดีมากค่ะตันชอบ
1: ขนมกล้วยก็คล้ายๆตัวเองไม่มีกลิ่นกล้วยแต่เพียงว่ามีกลิ่นข้าวโพดแล้วข้าวโพดเราก็สุกด้วยนุ่มแล้วก็ตัวฟักทองช่วยในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรมันให้ทำให้
0: ผู้ชมชอบทานแป้งเยอะๆ เหมือนตันเนี่ยถ้าเป็นตันนะคะแต่จะใส่แป้ง
1: แต่นี่คือข้าวโพดเยอะดูสิครับข้าวโพดเห็นไหมฮะ
0: อาจจะแบบแป้ง
1: ทองเพียบเลย
0: แป้งเยอะข้าวโพดส่วน
1: เดียวอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยแล้วก็น้ำตาลกะทิเยอะๆใช่ไหมครับ
0: อันแล้วแต่ความชอบของคนอันนี้กำลังดีกะทิเยอะไปมันก็จะเลี่ยนใช่ค่ะปรุงรสอาจจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าชอบแป้งก็ชอบข้าวโพดเยอะๆแบบพี่ป๊
1: อ
0: ปก็ทำแบบพี่ป๊อปเลย
1: ปรับสูตรใช่ปรับสูตรเอาครับ
0: ตามความชอบทารีข้าวโพดไทยพวน
1: ครับ
0: รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเอาไปทำกันดูนะคะ
1: ครับ

0: ผลการสำรวจช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับผู้สูงอายุนะครับจะอยู่คนเดียวและมีช่วงโซนสุขภาพใจวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับ
1: ศาสตราจารย์ดร.อรัญญาตุ้ยคัมภีร์ประธานแขนงวิชาและอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการบริหารสมาคมจิตวิทยาแห่งกับเราในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคือคนสมัยนี้นะคะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันเยอะแล้วก็คนเราเนี่ยอยู่คนเดียวกันเยอะมากถึงแม้ว่ามีลูกมีหลานลูกหลานก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเยอะไหนจะครอบครัวของเขาอีกค่ะทีนี้เหงาว้าเวในการที่เขาจะต้องอยู่บ้านคนเดียวอะไรแบบเนี้ยปนานแล้วมันยิ่งเป็นหนักไหมคะช่วงนี
2: ้ค่ะนับวันก็จะเยอะขึ้นนะคะน้องโมตันพี่ป๊อปเนาะเพราะว่าเรามีจำนวนที่เยอะขึ้นนะคะเทียบกับเมื่อก่อนนี่คือเขาพอจำนวนผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนี้ยแล้วผู้สูงอายุปัจจุบันก็จะอยู่กับบ้านที่ครอบครัวก็จะคนไม่มากเนาะมีลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็แทบจะสูงอายุอาจจะอยู่เพียงลำพังคนเดียวนะซึ่งเราพบว่านับวันนะคะเนื่องจากลูกหลานก็จะไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยนะคะและยิ่งถ้าเกิดว่าสามีหรือภรรยาเสียชีวิตก่อนเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างเยอะโดดเดี่ยวค่ะเนาะตัวคนเดียวกับโดดเดี่ยวนี้บางทีมันไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะ
1: มีงานวิจัยที่แบบเก็บผลสำรวจไหมคะว่าของคนสูงอายุที่รู้สึกโดดเดี่ยวเหงาเนี่ยมันไปทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะดูเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นนอกจากสถิติที่อย่างสำนักงานสถิติได้ปีก่อนเนาะก็พบว่าจำนวนจากมากขึ้นนะคะมากขึ้นเนาะจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่เรียกได้ว่าจำนวน

0: คนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเนี่ยเท่ากว่าเมื่อก่อนอย่างน่าตกใจน่
1: า
0: ตกใ
1: จเนาะ
0: เพิ่มขึ้นค่ะ
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับ
0: แนวโน้มเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแล้วก็ทั้งสำนักงานสถิติเองแล้วก็จิตกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็สำรวจสุขภาพจิตของผู้ที่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ประจำกับลูกหลานอย่างเงี้ยก็พบว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือว่าปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆก็เรียกว่ามาตามการที
1: ่แล้วตอนนี้คือผู้สูงอายุนะครับคืออย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีชนบท
0: ค่ะ
1: สังคมในเมืองกับชนบทเนี่ยมันจะมีเท่าๆกันไหมครับหรือว่าในเมืองอาจจะมากกว่าหรือชนบทจะมากกว่าครับ
0: โอ้ถ้าดูคร่าวๆอ่ะวันนี้ลูกหลานจะเข้ามาทำงานในเมืองอย่างนี้เนาะภาพใหญ่เป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะในชนบทเองเนี่ยบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นบางพื้นที่นี่ก็ยังมีลักษณะที่ยังดูแลกันอยู่เกื้อกูลกันอยู่นะคะบางชุมชนอย่างก็จะมีอสม.มีทีมสาธารณสุขที่ติดได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนอยู่ลำพังแต่ก็ยังแวดล้อมไปด้วยผู้คนอยู่
1: จะมีคนคอยช่วยดูแลเกื้อกูลกันอยู
0: ่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นสังคมเมืองเนาะแต่ว่าตะเข็บกรุงเทพอย่างนครรังสิตเองหรือว่าแถบแบบที่มีคนที่ย้ายมั้งแต่เริ่มยังงานทำงานไปก็เริ่มสูงอายุแล้วก็แก่ในพื้นที่นั้นเลยอันนี้แล้วอยู่ที่ใหม่ก็ลูกหลานก็ไม่ได้
1: ดูแล
0: ต้องทำมาหากินไม่ได้ดูแล
1: เพราะว่าต้องออกไปทำมาหากินกัน
0: ค่ะถูกไม่ว่าเป็นสังคมกึ่งเมืองหรือใกล้เมืองเนาะแต่ว่าเหงาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าความเหงามันกระจายนะคะตอนนี้เราไม่ได้กลายเป็นว่าแบบสังคมชนบทต่างจังหวัดผู้สูงอายุหนึ่งจะเหงาอย่างเดียวในสังคมกรุงเทพเองนะคะ
2: ทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคะในเมื่อลูกหลานเองก็บอกไม่สามารถจริงๆที่จะทิ้งหน้าที่การคมสมัยนี้ก็แข่งขันกันสูงทำให้เขาก็ไม่สามารถที่จะละเวลาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทีนี้มันแก้ปัญหายังไงดีคะจ๊
0: ะก่อนอื่นลูกหลานหรือคนใกล้ตัวเองคนที่เกี่ยวข้องอยู่ล้อมรอบผู้สูงอายุต้องสามารถแยกได้อะค่ะจันว่าบางทีมันก็แยกยากเหมือนกันอยากอยู่คนเดียวหรือว่าท่านเหงาไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะอยากมีโลกส่วนตัวเหมือนกันเนาะท่านก็อยากให้แบบอันนี้ข้าวของของฉันอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็อยากมีพื้นที่ของตัวเองไม่อยากให้คือลูกหลานบางทีอาจจะความคิดไม่ตรงกันชอบเพลงไม่ตรงกันหรือว่ากิจกรรมไม่ตรงกันอายุบางกลุ่มอยากได้พื้นที่เพื่อใจคอสงบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ลำพังอันนี้มีค่ะ
2: เป็นบุคลิกของเขา
0: เป็นบุคลิก
2: เขาอาจจะเป็นมาตั้งแต่ตอนโตแล้ว
0: ใช่คือยังไงตรงนี้ก็ต้องลูกหลานต้องรู้ค่ะรู้ใจนิดนึงอย่างเงี้ยว่าตอนนี้ท่านอยากอยู่ลำพัง
2: หรือเปล่า
0: อยากอยู่ลำพังเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้ท่านอยากอยู่ลำพังหรือว่าเราคงปล่อยให้ท่านมีพื้นที่ส่วนตัวหรือตอนนี้ไม่ได้ละดูแล้วเฉาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีจุดที่เหงาและโดดเดี่ยวเนี่ยค่ะมันมักจะตามมาด้วยแบบ
1: ภาวะอื่นด้วยใช่ไหม
0: ภาวะอื่นไม่ได้สงบนะคะมันจะมีอารมณ์ลบตามมาเช่นหงุดหงิดเหงาโดดเดี่ยวแล้วหงุดหงิดทำไมลูกหลานไม่มาทำไมเราก็จะได้เรื่องของความไม่อารมณ์ละอารมณ์วี
2: หมดด้วยความที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็อยู่กับความคิดของตัวเองที่มันพาไปทางลบพอมันไปพาไปทางลบเยอะๆมันก็เลยวนอยู่ในอ่างแล้วออกมาไม่ได้ก็เลยจะทำให้จิต
0: ด้วยอารมณ์ลบและความไม่รักเราแล้วล่ะ
1: เริ่มคิดลบด้วย
0: ลูกหลานเนาะเดี๋ยวนี้เขาแล้ว

0: ำอะไรให้เขาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีอะไรเขาไม่ปรึกษาเราแล้วอะไรเงี้ย
1: ถูก
0: แล้วก็เริ่มเหงาเนี่ยมันมักจะมาด้วยสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านป่วยนะคะท่านไม่สบายทางกายอยู่ด้วยก็จะไม่กินยาไม่นอนประชดอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี
0: ถูกเริ่มเอาใจยากมากขึ้น
2: ค่ะทีนี้ลูกหลานอาจจะต้องเข้ามาช่วย
0: แม้ว่า
2: ค่ะว่าเออเราจะยุ่งจริงๆขอเวลานิดนึงช่วยได้ดีกว่าทิ้งท่านไปเลย
0: อย่างมากเลยค่ะสิ่งนี้ต้องเรียกว่าต้องปูพื้นมาก่อนเลยเนาะถ้าลูกหลานบ้านไหนนะคะที่มีความสัมพันธ์ดีกับผู้สูงอายุมาก่อนเนี่ยค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอย่างเงี้ยถ้าเรามีการติดต่อกันสม่ำเสมอเนาะแม้ว่าจะทำงานอยู่เนี่ยแต่ว่าให้เป็นประจำนะคะอย่างเช่นเลิกงานหรือว่าก่อนไปทำงานหรือว่าถ้ารู้ว่าจังหวะนี้ท่านเข้าเที่ยงแล้วท่านจะมีช่วงก่อนงีบอย่างเงี้ยหรือก่อนทำอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องแทรกตัวเราไปถามว่ากินยาหลักได้อะไรหรือว่าเสาร์อาทิตย์นี้อยากได้อะไรส่งแกร็บไปหน้าบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถ้ามีสิ่งนี้เนี่ยทำให้เขาอุ่นใจนะว่ายังไงเขายังอยู่สายตาของลูกหลานค่ะอันนี้ค่ะถ้าเขาจะไม่เฉาค่ะและไม่เหงานาน
1: มันยังมีแบบว่าจะมีเหมือนกับว่ามีลูกหลานคอยดูแลอยู่ค่ะ
2: ค่ะแล้วมีวิธีไหนที่พอจะทำได้อีกคะถ้าสมมติแต่แม่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราก็ยังเหงาโดดเดียวอยู่มีอีกไหมคะวิธี
0: ต้องดูเรื่องของความเหงาเนาะแม้ว่าเราจะมีลูกที่เราต้องมีคือลูกหลานก็ต้องติดต่อสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็เนาะถ้าพ่อแม่ผู้สูงอายุรู้ว่าลูกคำนี้เนาะจริงๆวัยไหนก็ต้องการคนที่แบบรู้ใจแล้วรู้ว่าอะไรที่สำคัญสำหรับเขาเนาะรู้ว่าอันนี้แตะไม่ได้อันนี้แตะได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้อย่างเงี้ยพ่อแม่จะรู้สึกสำคัญขึ้นมาทันทีเลยว่าท่านชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวหรือว่าเราส่ง
2: ของ
0: ไปอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะชุ่มใจอันเนี้ยก็เรียกได้ว่าใจรู้ว่าท่านชอบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น้อยทีเดียว
2: ถ้าสมมุติว่าอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกหลานและที่ต้องทำแต่หน้าที่ของผู้สูงอายุใช่เขาทุกคนจะหากิจกรรมด้วยไหมคะเพื่อที่จะเป็นการแบบว่าช่วยเหมือนแบบว่าง24ชั่วโมงเลยเนี้ยรอลูกหลานอย่างเดียวแต่ลูกหลานแล้วก็ใส่ใจถามถ่ายแล้วแต่มันก็อาจจะน้อยไปสำหรับเวลาม
1: ันหมดไป
2: ได้ตัวผู้สูงอายุเองก็ควรที่จะต้องทำอะไรกับตัวเอง
0: ดีเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ว่าสำคัญที่สุดเนี้ยแบบคำนี้ยังใช้ได้อยู่นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยแต่บางทีมันอาจจะมาไม่ทันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องฝึกก่อนสูงวัยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่พวกเราก็ต้อง
0: เรายังใกล้แตะเลข
2: นะคะน่าจะใช่
1: ก็ฝึกไว้นะคะอาจารย
0: ์ค่ะบางคนนึกว่าแตะเลข6แต่อาจารย์ว่าช้าไปเนาะในเกษียณตั้งแต่อายุ48
2: ค่ะ
0: หรือ45นะคะเพราะว่าเป็นวัยที่เรายังสามารถที่จะเริ่มมีกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจำอะค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้บางคนนึกว่างานอดิเรกคือไม่หรืองานที่ทำยามว่างเนี่ยค่ะแล้วนึกถึงเนาะว่าก่อนเราเนี่ยเราอาจจะทำงานเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อฐานะอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือ
0: บางอันชอบไม่ชอบก็ต้องตอบโจทย์เนาะมันตอบโจทย์ที่เราพอทำได้
2: บางคนบอกว่าเลือกทำที่ไม่ชอบแต่ว่ารายได้ดีก็ต้องทำอันนั้น
0: อันนี้เราอาจจะ

0: เรียกว่าสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่ทําแล้วรู้สึกชื่นใจเนี่ยมันยังไม่ได้ทําอ่ะค่ะบางคนอาจจะชื่นใจที่ได้ทําสิ่งนี้นะคะอย่างความชอบทําผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า1ผืนมันไม่ได้เป็นหมื่นเนาะ1ผืนมันได้ไม่กี่บาทแล้วต้องไวที่ก่อนเกษียณถ้าเราได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงพลังให้กับเรา
1: ที่เราเคยอยากจะทํา
0: ที่เราเคยอยากจะทําเอาไปนิดๆสิ่งที่ทํามากเพราะว่าผู้สูงอายุที่เหงาน้อยหรือไม่เหงาเนี่ยไม่ได้อยู่กับคนนะคะไม่ได้อยู่กับลูกหลานแต่ได้อยู่กับสิ่งที่พื้นอย่างเงี้ย
2: วาดร
0: ู
2: ปก็ได
0: ้วาดรูปก็ได้แล้วมีคนมาชมคุณคะ
1: แต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ทำอย่างอื่นอย่างต่างเนี้ยไม่ได้เลยมันต้องนั่งถงนั่งถักตันคืออยู่ไม่ได้เพราะว่าก
0: ิจกรรมบางอย่าง
1: จะอาจจะต้องเป็นปะผู้คนแต่ชอบ
0: พาคนเที่ยวพาคนได
1: ้ไปออกกำลังกาย
0: ใหม่ใช่ก็ที่แบบมันอาจจะได้แบบอาจจะไม่ทำรายได้ไม่เยอะแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องพาคนไปเที่ยวนี่ต้อง
1: ชันเลย
0: ต้องชันเลย
1: หรือว่าแบบว่าคนสูงวัยเริ่มความรู้เขาเริ่มเยอะเพราะประสบการณ์เขาเริ่มเยอะอาจจะถ้าอยากเจอคนถ้าแบบว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวเนาะไม่ได้แล้วงานศิลป์ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ไปเปิดคอร์สสอน
0: อันนั้นเลย
1: เด็กๆให้ความรู้อาจจะไม่ที่ตัวเรา
0: ความสุขความอันนี้เราพอทำได้และทำได้ดีสิ่งนี้ค่ะเป็นยาความเหงาที่ดีที่สุดเลยค่ะที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือว่าคนสามารถที่จะป้องกันสิ่งนี้ได้นะคะ
3: เรียกว่าเอาประสบการณ์ที่แบบเคยทำงานมาก่อนเอาไปถ่ายทอดนะครับอาจจะไปอยู่ในศูนย์ของ
0: นั้นถ้าทำไม่ทันแล้วนะคะว่าเราก็ที่แบบเรารู้ว่าเราทำได้ดีทำกิจกรรมตามเพื่อนบ้านก็ได้นะคะเนาะแล้วในชุมชนเราก็ทำอะไรเนี่ยก็ไปส่องดูหน่อยไปกับเขาอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เหงา
1: ฟังแล้วดูแบบว่าดู
3: เบา
1: ด
3: ู
1: แบบว
3: ่
1: ารู้สึกว่าเดี๋ยวผู้สูงอายุอาจจะสบายใจขึ้นว่าเฮ้ยอ๋อมีวิธีแล้วที่เราจะหาทางออกให้แบบว่าเรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่เหงาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายเราจะแย่ไปด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวข้องกันเลยค่ะเพราะว่าคนที่เหงาเนี่ยพบว่าของโรคผู้สูงอายุนะคะคือซึมเศร้าเนาะอย่างที่บอกเหงามันมักจะดึงเรื่องของอารมณ์ลบแล้วก็อารมณ์ลบนี่ก็เป็นนะคะนอกจากนั้นเรื่องของความเหงาเนี่ยค่ะมันทำให้ปฏิสัมพันธ์เรากับคนอื่นน้อยสมองมันก็ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมหลายสถิติเนี่ยหลายสำนักหลายมีโอกาสที่จะสมองซึมที่ไม่เหงาม
3: ันเป็นการเผยโรค
0: ต่างๆเลยโรคที่ห่วงเยอะที่สุดคือแบบผู้สูงอายุแบบลืมง่าย
3: สมองฟอ
0: แล้วไม่ใช่แค่ลืมแล้วท่านอยู่กับตัวข้างว่าโอ้เอาอันนั้นไปเอาอันนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่สมองแบบกลไกการทำงานของสมองในส่วนหลายส่วนเนี่ยที่เสียไปเนื่องจากว่าไม่มีอินเตอร์แอคชั่นไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอันเนี้ยสร้างปัญหาหรือซึมเศร้าอย่างเงี้ยเนาะเราพบว่าช่วงหลังผู้สูงอายุก็ตัดสินใจแบบไม่อยู่ละทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยเราก็พบเยอะเนาะพบเยอะสถิติมานะคะต้นตอของมันอันนึงแหละอาจารย์ว่าการที่เนาะการที่เขามีระยะห่างจากคนอื่นแล้วรู้สึกตัวเองไรอย่างเงี้ยค่ะในหัวข้อนี้อาจารย์ว่า
3: ดีมากเพราะว่าอาจารย์มาบอกมองตัวเราเองด้วยเพื่อจะนะครับ
1: ให้อาจารย์ฝากนิดนึงค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะดู
3: หลาน
1: เองก็ดูอาจารย์อยู่อยากจะให้เชื่อมทั้งสองคนให้ความเหงาความว้าเหวในผู้สูงอายุค่ะ
0: ลูกหลานเองกับผู้สูงอายุเองเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะเหงาโดดเดี่ยวซึ่งมันจะไปตามมานะคะด้วยการที่แรกที่สุดคือเรื่องของรู้ใจรู้ใจกันเนาะแล้วมีระยะที่เหมาะในการอยู่ด้วยกันนะซึ่ง

0: เราพบว่าลูกหลานกับผู้สูงอายุในปัจจุบันผู้สูงอายุก็โตมาในยุคที
1: ่แบบครอบครัวใหญ
0: ่ครอบครัวโตกันเนาะทุกอย่างนี่ต้องแบบต้องฝ่าฟันต้องประหยัดต้องแล้วเราโตมากับโรงเรียนติวเนาะทุกอย่างนี่เลยเออเนาะทุกอย่างนี่มีคนแบบมีคนคิด
2: ให
1: ้เสร็จ
0: ให้เสร็จ
1: ทางลัด
0: มีคนจัดหมวดหมู่ให้แล้วเราก็สามารถที่จะแบบต่อยอดเลยไม่ต้องนับหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น2มุมนี้ลูกหลานกับผู้สูงอายุถ้ามองว่าอยู่ด้วยกันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไปยุ่งดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ทำให้หรือไม่ไปยุ่งแล้วก็ดูแลท่านวิธีอ้อมๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโอกาสไม่ถูกสูงค่ะเพราะว่าการอ้อมเนี่ยไม่มีทางจะรู้ใจกันมันต้องลองผิดลองถูกค่ะทะเลาะกันไปบ้างแต่บนทะเลาะกันนั้นมันทำให้เรารู้ว่าแบบนี้เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ลูกหลานไม่ชอบหรือแบบนี้พ่อแม่ไม่ชอบแล้วตรงนั้นเราจะหาจุดที่ชอบได้ค่ะแล้วสิ่งนี้พอมันรู้ใจกันแล้วอ่ะนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนึงว่าพอผู้สูงอายุยิ่งอายุเยอะขึ้นท่านก็จะต้องมีมุมที่ท่านต้องจัดการตัวเองเยอะอยู่เนาะท่านก็มีความเหนื่อยของท่านเนี่ยถ้าลูกหลานรู้ใจก็จะยังให้ความสับมันโอ้โหได้ลุ้นกล่องของขวัญในนั้นอะไรเงี้ยได้มีกล่อง
1: อะไรมา
0: ถ้าเรามัวแต่ไปคิดว่าการที่ท่านทำแบบนั้นไม่เหมาะสมละห้ามเลยอย่างเงี้ยเราไปทำลายกล่องสุ่มในใจของท่านนะลูกหลานกับผู้สูงอายุได้อยู่ด้วยกันบนพื้นฐานแบบนั้นมันก็จะทำให้เขาแบบผ่านพ้นช่วงยากนะคะในการที่เป็นผู้สูงวัยแล้วก็สามารถแวดล้อมไปด้วยลูกหลานที่จริงๆใจลูกหลานก็คงอยากเนาะอยาก
1: จะให้ท่านอยู่นานๆอยู่แล้ว
0: ให้ท่านอยู่นานๆ
3: อยากเดี๋ยวเราไปปรับกำลังใจไปปรับเพื่อจะดูแลคุณผู้สูงอายุกันคุณพ่อคุณแม่กัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเองหรือว่าเป็นผู้สูงอายุลูกหลานเนี่ยเราก็หันไปใส่ใจท่านมากขึ้นนะคะดูแลท่านมากขึ้นรวมถึงรู้ใจท่านว่าท่านชอบอะไรนะคะก็จะช่วยเหงาได้นะคะส่วนตัวผู้สูงอายุแล้วลูกหลานยังมีเวลาให้เราไม่พอตามที่เราต้องการเนี่ยก็ลองหากิจกรรมทำดูนะคะหรือว่าพบปะกับเพื่อนบ้านหาสังคมทำกันนะคะหากิจกรรมต่างๆอะไรที่เราชอบก็ได้นะคะก็เพื่อที่จะลดความเหงาให้กับตัวเราได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กระแตที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ
3: ขอบคุณครับอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
4: ว่าในช่วงสงกรานต์ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมักมีอาการเหงาเฉียบพลันเนื่องจากหลายคนมักจะคาดหวังว่าเทศกาลนี้อาการที่พบคือมีความรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยใจงุดหงิดนอนไม่หลับเองไม่มีความสำคัญไม่มีซึ่งอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกในกลุ่มผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านขึ้นได้ด้วยความรักความใกล้ชิดลูกหลานจึงควรหรือปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทัศนคติเชิงบวกและค้นพบทางแก้ปัญหาที่เองทำความเข้าใจกับธรรมชาติยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่างเท่าทันและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
3: ส่วนวันนี้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
1: และสามารถติดตามรายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะ TP Channel ค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี